0: คำขออีก138คำขอค่ะ
1: ยกตัวอย่างเสียงที่คนไทยคุ้นเคยเช่น
0: เสียงเพลงไอศกรีมวอลอะค่ะ
1: เป็นยังไง
0: ตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื
1: ้ออ๋ออันนี้ไงคือส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะการค้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในต่างประเทศเนี่ยถ้าทิพย์บุรีบอกว่าศิลปินระดับโลกอย่างเทเลสเวต
0: ก็ได้ยื่นจดเครื่องหมายเสียง2รายการนะคะนั่นก็คือข้อความเสียงHey, it's Taylor Swift จากโฆษณาโปรโมทอัลบั้มกับ Amazon Music ค่ะ
1: หรือและข้อความเสียง
0: อีกข้อความหนึ่งก็คือ Hey, it's Taylor อันนี้จากคลิปโปรโมทอัลบั้มกับ Spotify ค่ะ
1: อันนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเสียง
0: เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าแล้วก็จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองเช่นกัน
1: อธิบดีเนี่ยระบุว่าขอให้คนไทยที่รู้สึกว่าตัวเองมีเสียงที่มีความหมายซึ่งอาจจะมีใครเอาไปลอกเลียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โดยเฉพาะในยุค AI นะ
0: ยุค AI เนี่ยท่านออกสามารถเรียนแบบน้ำเสียงหรือสร้างเสียงเสมือนจริงได้อย่างแนบเนียนนะคะ
1: อาจจะเอาไปนำไปสู่การแอบอ้างตัวตน
0: สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค
1: หรือแม้กระทั่ง
0: เอาเสียงไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ของไทยเนี่ยมีดีเจนุ้ย
0: คุณดีเจนุ้ย
1: มีเสียงไหม
0: ธนวัฒน์ประสิทธิสมพรยื่นจดเครื่องหมายเสียงแล้วนะคะเสียงหัวเราะของดีเจนุ้ยค่ะ
2: หัวเราะให้แหลมขึ้นเหรอฮะได้สิฮะพี่นุ้ยมีเสียงนาน
1: นี่
2: เส
1: ีย งหัวเราะนางไปจดแล้ว
0: ใช่อันนี้น่าจะตอนที่ไปดำเนินการบันทึกเอาไว้อะค่ะ
1: เครื่องหมายการค้า
2: ได้ฮะเออพี่ช่วยนุ้ยหัวเราะ
1: นี่คือมาได้ทั้งเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงดนตรีหรือเสียงอื่น
2: หัวเราะให้แหลมขึ้นเหรอฮะ
1: เอาหมายถึงใครจะไปใช้
2: ไม่มีเสียงนั้นไม่มีเสียงหัวเราะ
1: แล้วก็ไม่เราต้องคิดดูว่าต่อไปใครจะเอาเสียงอะไรไปใช้ไงส่วนใหญ่ที่มีการจดในต่างประเทศลักษณะก็คือ
2: ได้ฮะ
1: คนดัง
0: ค่ะ Taylor Swift
1: แล้วเสียงที่อะไรที่เกี่ยวกับการค้าหรือประเด็นอย่าง

0: กลักษณ์มากค่ะ
1: น้องพอจะมีไหม
0: หมายถึงมีอะไรคะ
1: มีเสียงอะไรที่เป็นสัญลักษณ์
0: ไม่มีใบไม่มีค่ะพี่ยุทธพอจะมีพี่ยุทธพอจะมี
1: กรี๊ดสิครับกรี๊ดสิกรี๊ดมันออกมากรี๊ดสิครับอย่างนี้ได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: อัดจดได้แต่ใครเขาจะไปทำอะไร
0: เดี๋ยวเผื่อเขาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ค่ะ
1: ท่านผู้ชมกระทรวงพาณิชย์ฝากมาบอกว่าท่านต้องตื่นตัวสามารถไปจดเครื่องหมายการค้าได
0: ้ค่ะ
1: เสียงคือเครื่องหมายการค้าจัดรายการ4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EVดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: อยากดูแล้วร้องเพลงไปนานๆ
4: แต่ถ้าป่วยหนักเงินหมดก็อดดูสิ
5: งั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Enjoy Health Extra ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่จ่ายค่าห้องค่ารักษาตามจริงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก่งมาก
8: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
11: ่พ่อเวยกบ้าน
12: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
11: ซับไล
13: ท์ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้อ
14: ยากได้ของดับร้อนที่โฮมโปรและเมกะโฮมมีโปรดับร้อนไว
15: ผ่อน 0% สูงสุด24เดือน
16: 1ถึง31พฤษภาคม2569
17: ที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
18: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
19: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำColgate Total สูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าColgate Total ช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ร็อกนี่ก็ร็อกนี่ก็ยังร็อก
15: เมื่อธุรกิจโดนล็อก
2: ก็เลยล็อก
6: ถึงเวลาปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ปลดล็อกเงินทุนสนับสนุนปลดล็อกโอกาสทางการตลาดปลดล็อกความรู้และคำปรึกษาปลดล็อกสิทธิประโยชน์ปลดล็อกนโยบาย
0: ให้ธุรกิจของคุณเติบโตสสว.ปลดล็อก SME
7: โตได้ไกลไปได้จริง
1: เรื่องเราเช้านี้7เวลา8นาทีนะครับทุกผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
0: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บการเมืองเข้มข้น
0: ค่ะ
1: การเมืองเข้มข้นเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจช่วงนี้การเมืองเข้มข้นจริงๆนะครับทุกผู้ชมนี่เมื่อวานนี้โต้ตอบกันดุเดือดเลยใน2ประเด็นประเด็นที่1รัฐธรรมนูญประเด็นที่2เกี่ยวกับการที่พรรคประชาชนออกมาตั้งคำถามขอให้น้ำตีทบทวนการเชิญคณะองคมนตรีเข้ามาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็มีคุณศรีสุวรรณจรรยา

0: ไปร้องกกต.แล้วให้ยุบพรรคประชาชนอนุมัติจากการระบุเกี่ยวกับเรื่ององคมนตรีกับรัฐบาลก็ทำการสุ่มเสี่ยงทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้คือจุดเริ่มเนี่ย19พฤษภาปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีแต่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็เชิญคณะองคมนตรีถึง9ท่านเข้ามาร่วมหลังจากนั้นพรรคประชาชนก็โพสต์ผ่านเพจของพรรคพูดถึงการกระทำการที่อาจจะสุ่มเสี่ยงระบุข้อความว่าเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งนี้เมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้านักข่าวก็สอบถามหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิประเด็นเรื่องนี้แหละครับทุกชมคุณณัฐพงษ์ระบุว่าเราต้องโครงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้องการแสดงบทบาทของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่ควรจะนำตัวแทนหรือสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการตัดสินนโยบายสาธารณะโดยตรงเพราะทุกการตัดสินใจนโยบายสาธารณะจะต้องมีการรับผิดหรือรับชอบถ้าเกิดการตัดสินใจใดๆซึ่งหมายถึงกรณีของปภ.ผิดพลาดอาจจะกระทบกระเทือนมาถึงสถาบันคุณณัฐพงษ์ระบุว่าตนเองกับพรรคประชาชนหัวเรื่องนี้จึงมีการสื่อสารออกไปว่าการกระทำแบบนี้ของคุณอนุทินอาจจะไม่เหมาะสมเข้าใจดีที่หลายส่วนแสดงความคิดความเห็นว่าการที่มีประชุมลักษณะที่มีคณะองคมนตรีเข้าร่วม
1: ดำเนินการมาหลายปีแล้วอะค่ะ
0: แต่ตนคิดว่าต้องถามหลักการให้ตรงกันและต้องการจะส่งไปถามนายกรัฐมนตรีอนุทินว่าคิดเห็นอย่างไร
1: กับการกระทำของตัวเองค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
0: ถ้าเห็นว่าเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องที่เคยทำต่อเนื่องมาในอดีตตั้งแต่ยุครัฐบาลคสช.ซึ่งลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี60เป็นครั้งแรกในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุณเท้งระบุว่าอยากเห็นการปรับปรุงการทำงานของนายรัฐมนตรีที่ดีกว่านี้ในประเด็นนี้ขนาดเดียวกันคุณณัฐพงษ์ระบุนะครับว่าแม้จะใช้เหตุผลว่าการประชุมคณะองคมนตรีอาจจะมาให้สติหรือแสดงความเห็นแสดงความเป็นห่วงแต่การมาร่วมประชุมโดยตรงแล้วต่อไปถ้าเกิดการตัดสินใจผิดพลาดในทางนโยบายอาจจะกระทบกระเทือนต่อท่านองคมนตรีซึ่งถูกแต่งตั้งโดยองค์พระมหากษัตริย์และจะส่งผลกระเทือนต่อสถาบันเราอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองนี้ก็คือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนายกในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุด
1: ต้องเป็นผู้รับสนองทุกอย่าง
0: นายกจะต้องป้องกัน
1: ไม่ให้สาธารณะมีข้อคิดเห็นใดๆที่กระทบกระเทือนถึงพระองค์ท่านได
0: ้หมายถึงถ้าเกิดตัดสินใจของปภ.ผิดพลาดในอนาคตนายกต้องป้องกันไม่ให้สาธารณะมีข้อคิดเห็นใดๆที่จะกระเทือนถึงพระองค์ท่านนายกต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างในการดำเนินนโยบายสาธารณะนี่เป็นหลักการที่คุณณัฐพงษ์ระบุว่าภายใต้ระบบการปกครองนี้นี่คือหลักการพื้นฐานแล้วก็ใช้คำว่าตนเห็นว่าบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรี
1: นอกจากจะไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้าลงมาต่ำอีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วต้องใช้อำนาจของตัวเองทุกช่องทางในการดันฟ้าให้สูงขึ้นคุณณัฐพงษ์บอกว่าถ้าเราคงระบบการปกครองในประเทศนี้ให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างมั่นคงสถาพรการที่จะทำให้ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการดำเนินนโยบายสาธารณะที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยตรงเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพึงกระทำ
0: นักข่าวก็ถามว่าการประชุมอาจจะเกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริที่รัฐสภาผ่านงบประมาณแล้วงบประมาณไปแล้วเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนคุณรัฐบุรบวชทุกโครงการของรัฐไม่จะเป็นโครงการพระราชดำริหรือโครงการใดตราบใดที่ใช้งบประมาณแผ่นดินรัฐบาลเองต้องเป็นผู้รับผิดรับชอบนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดรับชอบเพราะทุกโครงการที่ดำเนินการย่อมมีทั้งผลดีกับผลเสียมีคนได้มีคนเสียเพราะฉะนั้นนายกต้องเป็นคนรับผิดชอบสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ควรจะมืดตรงกลางระหว่างข้อคิดเห็นที่อาจมีความขัดแย้งในสังคม

0: คมจึงเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องทำเรื่องได้ถูกต้องทั้งนี้นักข่าวถามอีกว่าในโพสต์ของพรรคใช้คำว่าละเมิดหลักการเพราะมีการให้ข้อสั่งการแต่ตามรายงานข่าวองคมนตรีมาสังเกตการหรือให้ข้อเสนอแนะคุณรัฐพงศ์ระบุว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ทุกอย่าง
1: ที่จะป้องกันไม่ให้สังคมมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าตกลงแล้วองคมนตรีหรือสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับการตัดสินใจนโยบายสาธารณะหรือไม่การที่มีภาพปรากฏว่ามาร่วมประชุมเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้เกิดภาพเช่นนี้ถูกถ่ายทอดออกไป
0: นอกจากนี้นักข่าวถึงถามถึงประเด็นทำมา10ปีอย่างที่ไม่ใช่10ปีเกือบ10ปีตั้งแต่ปี60คุณรัฐพงศ์ระบุว่าอะไรที่ถ้าในอดีตไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำต่อถามถึงความกังวลเรื่องข้อกฎหมายอีกว่าคุณเท้งณัฐพงศ์หรือพรรคประชาชนออกมาพูดเรื่องนี้คุณณัฐพงศ์ระบุว่าเรื่องนี้คงไม่กระทบกับข้อกฎหมายเนื่องจากคดี44ส.ส.เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขมาตรา112แต่ครั้งนี้เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักการในระบบการปกครองในบ้านเราการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรถ้าเราเห็นว่าอะไรที่ไม่น่าจะไม่ถูกต้องผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ส่งเสียงเรียกร้องถึงแม้ตนเองจะมีความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายอยู่แต่จะเอาความเสี่ยงของตัวเองมาปิดปากไม่พูดในสิ่งที่ถูกต้องน่าจะทำให้ประชาชนผิดหวังในการทำหน้าที
2: ่ไม่คิดว่าการที่เราคิดว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องที่เคยทำมาแล้วต่อเนื่องในอดีตตั้งแต่ยุครัฐบาลคสช.เนี่ยเราจะต้องทำให้มันสืบเนื่องต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากเห็นการปรับปรุงการทำงานของนายกที่ดีกว่านี้จริงๆคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนอกจากที่ไม่ควรจะห้อยหรือโหนนะครับฟ้ามาลงต่ำแล้วเนี่ย อีกหนึ่งกรณีเดียวเช่นเดียวกันก็คือพอดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจของตัวเองทุกช่องทางนะครับในการพยายามดันฟ้าให้ขึ้นสูงการที่มีภาพปรากฏว่ามาร่วมประชุมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็อาจจะสร้างข้อท้วงติงแบบนั้นได้นะครับเป็นหน้าที่ของนายกโดยตรงที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ถูกถ่ายทอดออกไปจริงๆนายกรัฐมนตรีเป็นคนเดียวในประเทศนี้ที่มีอำนาจในการเข้าไปปรึกษากับองค์พระมหากษัตริย์โดยตรงแล้วคำปรึกษาต่างๆเหล่านั้นนายกไม่มีสิทธิ์ในการมาถ่ายทอดหรือแม้แต่กับองคมนตรีด้วยนะฮะนายกไม่มีสิทธิ์ออกมาถ่ายทอดว่าตัวพระองค์ท่านหรือองคมนตรีเนี่ยอาจจะมีข้อคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอาจจะส่งผลกระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ถ่ายทอดออกไปว่ามันเป็นการตัดสินใจของตัวนายกรัฐมนตรีเองสิ่งนี้จะเป็นหลักการที่ถูกต้องที่สุดนะครับในระบบการปกครองแบบบ้านเราถ้าอะไรที่มันผิดทำมาอยู่แล้วในอดีตมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะบอกว่าจะต้องทำต่อไป
0: คือคุณณัฐวงศ์พยายามระบุว่าแม้กระทั่งพระองค์ท่านรับสั่งมานายกยังไม่สามารถจะบอกได้เพราะทุกอย่างที่จะดำเนินการนายกเป็นผู้ดำเนินการและตัดสินใจไม่ฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีเสียงวิจารณ์และไปกระทบกระเทือนกับสถาบันผลจากการพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้นายกอนุทินชาวรกูลตอบคำถามประชาชนตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้ที่คุณณัฐพงศ์ขอให้ทบทวนการนำคณะอมรองคมนตรีเข้าร่วมประชุมบอร์ดภัยแล้งคุณอนุทินนายกระบุว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติ
1: ไม่ใช่เป็นการประชุมอะไรค่ะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลาย
0: นี่ฮะคุณอนุทินบอกนะครับว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการประชุมแต่เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของปภ.ซึ่งเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องไปรับผิดชอบดูแลประชาชนในแต่ละภูมิภาคท่านก็หมายถึงให้องคมนตรีก็มาขอและมารับทราบข้อมูลท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนถือเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่ได้นำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้มีประสบการณ์ล้นเหลือเมื่อนักข่าวถามย้ำว่าคุณณัฐพงศ์ไม่อยากให้นายกดึงฟ้าต่ำคุณอนุทินตอบว่าไม่เคยมีแต่คนพูดเท่านั้นมั้งพยายามอยู่เรื่อยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องโวหารประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นที่พูดมาผิดหมดมันไม่ใช่การประชุมไม่ได้เป็นการสั่งการไม่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนก่อนจะทิ้งท้ายว่า แค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่าง

0: ไรแล้วมาแค่นจะวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะ
1: เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วครับผมก็เชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านก็มีความต้องไปรับผิดชอบในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของท่านในแต่ละภูมิภาคท่านก็มาขอข้อมูลมารับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนท่านก็คงเห็นนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องที่ดีด้วยครับที่เราได้มีการนำเสนอแล้วก็รับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือนะครับ
2: แต่มีการใช้คำบอกว่าไม่อยากให้นักเรียนล้มไปดึงฟ้าลงมาต่ำเลยนักเรียน
1: ไม่เคยครับมีแต่คนพูดเท่านั้นมั้งนะครับพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปให้เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหารในเรื่องของเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดมันไม่ใช่เป็นการประชุมมันไม่ได้เป็นการสั่งการมันไม่ได้เป็นการที่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคือแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำยังไงและแค่นจะมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาแล้วก็วุฒิภาวะนะ
0: ขณะที่ไวกว่าแสงก็ต้องเป็นคุณศรีสุวรรณจรรยาศรีสุวรรณจรรยาเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายเลยเดินทางไปยื่นคำร้องถึงกกต.และแต่ที่เป็นพรรคการเมืองขอให้สืบสวนหรือไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนตั้งแต่ที่โพสต์ข้อความวันก่อนแล้ว
3: กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเนี่ยค่ะ
0: โดยระบุว่าเสี่ยงกับการละเมิดหลักการอภิปรายไอ้ที่พรรคประชาชนโพสต์ข้อความที่ว่านี้แต่ในมุมคุณศรีสุวรรณระบุว่านี่เข้าข่ายหรือน่าจะเข้าข่ายซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่ขอให้ดำเนินการพิจารณาเสนอไปที่สามนูนเพื่อให้พิพากษาย
3: ุ
0: บพรรคประชาชนคนศรีสุวรรณระบุว่าการที่คณะองคมนตรีมาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งปีนี้ถือเป็นการมาแนะนำรัฐบาลเป็นการมาแนะนำรัฐบาลตามปกติที่เคยปฏิบัติได้ตั้งแต่ปี60
3: การที่พรรคประชาชนโพสต์ข้อความแสดงออกแบบนี้อาจจะถือได้ว่ามีเจตนาที่จะกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหรือกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อย
0: ขณะที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจคริสโปตนันเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ระบุว่าตนไม่เห็นว่าการที่องคมนตรีมาประชุมร่วมกับรัฐบาลจะเป็นการแทรกแซงประชาธิปไตยแต่อย่างใดในสายตาของพรรคเศรษฐกิจมองว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันรวมถึงองคมนตรีก็สามารถให้คำแนะนำและมีความเป็นห่วงได้ส่วนการบริหารตัดสินใจย่อมเป็นหน้าที่การบริหารของรัฐบาลอยู่แล้วก็ยกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยในอังกฤษ
3: นายกรัฐมนตรีพระมหากษัตริย์ก็พบกันอยู่เรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้น
3: ต้องถามไปที่พรรคที่เสนอเรื่องนี้ในสังคมค่ะว่าท่านนำมาตรฐานใดจากประเทศใดมากล่าวหาสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาของการแทรกแซงระบอบประชาธิปไตย
0: ซึ่งในสายตาพรรคเศรษฐกิจเห็นว่า
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากค่ะ
0: นักข่าวก็เลยถามว่าคุณคริสพรรคเศรษฐกิจจะไปยื่นกกต.เพื่อยุบพรรคประชาชนเลยไหม
3: คุณคริสบอกว่าเรื่องแบบนี้มีวิธีจัดการ2-3วิธีไม่ใช่เรื่องของศาลแต่เป็นเรื่องของประชาชน
0: ก็ให้ประชาชนตัดสิน
4: ผมไม่เห็นนะครับว่าการที่องคมนตรีมาประชุมร่วมกับทางรัฐบาลเนี่ยจะเป็นการแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใดสถาบันรวมถึงองคมนตรีสามารถที่จะให้คำแนะนำมีความเป็นห่วงแต่อย่างไรก็ดีการบริหารบ้านเมืองเนี่ยย่อมเป็นการบริหารของรัฐบาลอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดเฉพาะในประเทศไทยนะครับในอังกฤษนายกรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์มีการเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนถามกลับไปที่ทางพรรคที่นำประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาบนสังคมเนี่ยว่าวันนี้ท่านนำมาตรฐานใดจากประเทศใดมากล่าวหาสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาของการแทรกแซง

0: บอบประชาธิปไตยนะครับในสายตาของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องปกติมากมันวิธีการจัดการอยู่ 2-3 วิธีไม่ใช่เรื่องของศาลเป็นเรื่องของประชาชนวันนี้แต่ละฝ่ายก็ได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมานะครับเราให้ประชาชนตัดสินครับว่าประชาชนไทยต้องการระบอบประชาธิปไตยแบบไหน
1: 7:24 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
4: รับข้อเสนอพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
5: ้แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท
6: ้แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: อยากผมยาวสวยทำไงดี
9: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
10: ช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
11: บ้าเลยไงอยู่ๆจะฉันปลอมตัวเป็นแก
10: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
12: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
13: โกงที่นายจำก็โกง
14: ไอ้แกแดด
15: ไอ้คนหลงตัวเอง
16: ไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่า
17: คือน้าเธอเหรอ
18: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
19: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะจิต

0: ันอังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 พลัส
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสิริบัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
5: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
6: จมกับหนี้นอกระบบ
7: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
8: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
9: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
5: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: จะอยากจะทอดต้มน้ำจิ้มไก่

0: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
1: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
2: เพิ่มกาแฟเติมนม
0: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
3: 7นาฬิกา28นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีจัดเวิร์กช็อปอย่างที่เคยประกาศก่อนหน้าคือเอาฝ่ายปกครองกับตำรวจมาเจอกันเป็นการเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเลยจัดเวิร์กช็อปเมื่อวานนี้ทั้งวันนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าประชุมเชิง

0: บัติการเอาผู้ว่าทั่วประเทศกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศมาเวิร์กช็อปโดยคุณอนุทินบอกตอนหนึ่งว่ายินดีมากที่เห็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะดำเนินการให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยกับประชาชนเพราะปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนก็มีการประกาศขอเพิ่มพิฆาตยาเสพติด
1: พิชิตอันธพาลค่ะ
0: นี่บางช่วงบางตอนนายมนตรีท่านผู้ชมฮะก็พูดถึงบอกเลยนะครับว่าขอให้ดำเนินการถ้าใครทำผิดดำเนินการให้เต็มที่ย้ำนะครับว่าเวลาพวกท่านไปจับกลุ่มชอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครคุณรู้ทีมบอกไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นใครจัดการปราบปรามให้สิ้นซากไม่ต้องกังวลเรื่องการเมืองว่าใครจะไปเบรกให้คำยืนในว่าจะไม่มีรัฐมนตรีคนไหนบอกว่าฟังนายกพูดไปแล้วไม่ต้องทำตามลุยได้เลยถ้าเจตนาบริสุทธิ์ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลชุดนี้รับแทนท่านหมดไม่มีโยนและถ้าท่านทำล้มเหลวก็คือความล้มเหลวรัฐบาลเช่นกันเราไม่มีทางเรื่องอื่นนอกจากบรรดาความสำเร็จให้เกิดขึ้นนี่ถึงขนาดยืดออกมาบอกเลยนะถ้าต่อไปมหาดไทยคือผู้ว่ากับตำรวจไปทำอะไรไม่ต้องไปกลัวลุยแต่ถ้าล้มเหลวนายกรับนะเนี่ยนอกจากนั้นเสร็จจากรอบกลางวันก็พักไปนั่งกินอาหารกัน
1: ค่ะลงจากตึกไทยคู่ฟ้ามาทานอาหารกลางวันที่โถงกลางตึกสันติไมตรีนะคะ
0: อันนี้เป็นงานใหญ่นะจริงๆของรัฐบาลเมื่อวานเนี่ยก็ยังนั่งคู่อยู่กับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็มีดูพระนั่นน่ะนี่เป็นอนุทินสไตล์นะหมายถึงไปดูพระจากพรรคเพื่อนน่ะหรือว่าคนในร่วมโต๊ะมาส่องพระเราไม่ค่อยเห็นหรอกนายกเนี่ยตอนบ่ายสามรับฟังการนำเสนอสรุปผลการประชุมเวิร์กช็อปก่อนปิดประชุมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตัวชมที่นายกอนุทินระบุนะครับตัวชมว่าประเด็นที่ต้องพูดกันก็คือว่าให้เอ็กซเรย์ผู้มีอิทธิพลพอพูดถึงตรงนี้คุณอนุทินบอกแต่ผมเห็นต่างนะผู้มีอิทธิพลบางทีก็ไม่ใช่คนไม่ดีทุกคนในห้องนี้เป็นผู้มีอิทธิพล
1: บางคนก็มีอิทธิพลทางความคิดบางคนมีอิทธิพลในรูปแบบการทำงาน
0: ถึงบอกว่าให้ยิงไปตรงๆเลยว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลคนเหล่านี้คืออันธพาลหมายถึงคนที่ต้องไปปราบปราม
1: ไม่ใช่นักเลงเพราะนักเลงเนี่ยคือคนที่เปิดเผยจริงจังจริงใจตรงไปตรงมา
0: แต่ถ้าเป็นอันธพาลไม่ต้องสงสัยไม่ใช่คนดีแน่นอนแล้วก็เรื่องที่ดินเดี๋ยวต้องไปคุยกันต่อกับรัฐมนตรีทรัพยากรและถึงจังหวะนี้นายกตีระบุว่าเดี๋ยวต้องติดต่อไปที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรเรายังไม่รู้จักท่านเขาน้อยไปหรอกครับแต่ผมเนี่ย
1: รู้จักเขามากพอสมควร
0: เขาเป็นคนใช้ได้
1: เป็นนักเลง
0: แต่บางที
1: พูดผิดเวลานิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ได้ขอโทษคู่กรณีกันแล้ว
0: อันนี้คงจะเป็นที่มาจากกรณีที่คุณสุชาติออกจากวงสัมภาษณ์ที่ไปถามคาดคั้นเกี่ยวกับเรื่องกรณีกรมควบคุมมลพิษสินบนน่ะแล้วเดินชนไหลแล้วออกไปบอกว่าร
1: ู้จักกูน้อยไป
0: ก่อนจะลงมาขอโทษในเวลาต่อมาและท่านนายกก็หยิบเอามาพูดถึงนี่แหละว่านี่ผมรู้จักเขามากพอสมควรเป็นคนใช้ได้เป็นนักเลงเพียงแต่บางทีพูดผิดเวลาไปนิดหน่อย
2: อย่าให้มีการบุกรุกป่าบุกรุกอุทยานตามอำเภอใจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผมเดี๋ยวผมก็จะต้องพาสเรื่องนี้ต่อไปอย่างท่านรัฐมนตรีทรัพยากรนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับเราไม่รู้จักเขาน้อยไปหรอกครับผมรู้จักเขามากพอสมควรเป็นคนใช้ได้นะครับเป็นนักเลงบางทีพูดผิดเวลานิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ได้มีการขอโทษคู่กรณีกันแล้วนะครับ
0: ผู้ที่มาร่วมประชุมนี้นั่งเป็นอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้แหละก็เป็นว่าท่านนายกรับประกันให้คุณสุชาตินะนักเลง
1: ค่ะ
0: แต่พูดผิดเวลาไปนิดหน่อยผมเนี่ยรู้จักเขาดีเลยแน่นอนอยู่แล้วคุณสุชาติจะมาบอกได้ยังไงว่ารู้จักคุณสุชาติน้อยไปกับคุณอนุทินเนี่ยใช่ไหมท่านยกปกป้องชัดเจนเมื่อวานเพราะได้มีการขอโทษไปแล้วเพราะผิดเวลา กลับมาว่ากันต่อไปเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีประเด็นหนึ่งประเด็นที่คุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนี่ตกลงได้ชื่อได้หรือยังเนี่ยที่จะไปยื่นขอให้ส่งปปส่งปปช.เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมจริยธรรมทางการเมืองกรณีที่ดินเขากระดงคุณอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนายกอนุทินอีกเกี่ยวกับกรณีที่ดินเขากระดงท่านนายกก็ใช้โอกาสนี้บอกทุกอย่างไปตามเอกสาร
1: ให้ไปดูในเอกสารค่ะ
0: ผมไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นเลย
1: แล้วก็ย้ำว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วค่ะ
0: ครั้งนั้นตอนร่ำนวน60ฉบับร่างแรกของคุณบอลศักดิ์แต่ตอนหลังถูกทิ้งไปอ่ะกลายมาเป็นฉบับคุณมีชัยตอนร่างแรกเนี่ยบัญญัติว่า
1: การเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วย
0: ตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแม้จะอยู่ในยุคคสช.ก็ต้องเตรียมการหมายถึงปาร์ตี้ลิสต์ถูกไหมก็ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในภูมิลำเนาที่จะลงปาร์ตี้ในกลุ่มนั้นเมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารการแผ่นดินก่อนจะพูดถึงบุรีรัมย์ว่าผมเนี่ยอยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งเลยนะ
1: ใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์
0: ผมไปไหนมาไหนผมบอกเลยผมเป็นคนบุรีรัมย
1: ์ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง
0: และการมีชื่อในทะเบียนบ้านตรงนั้นซึ่งอาจจะถูกบอกมันอยู่บนที่เขากระดง
1: บอกก็เป็นสิทธิ์ของผมไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมและไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใด
0: ๆนักข่าวก็ถามแย่ว่านี่จะเป็นประเด็นกระตุกแขนกระตุกขานายกไหมนายกทินตอบเฉยเลยกระตุกผมมาเหรอกระตุกมาจนมาอยู่เนี่ยกระตุกจนมาอยู่ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละ
2: ไอ้นั่นมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการเตรียมการที่จะทำให้เราสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของเราได้นะครับและเมื่อได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เลือกให้พรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเข้ามาร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินตัวผมเองก็อยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคุกคีกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ผมก็เวลาไปไหนผมก็บอกผมก็เป็นคนบุรีรัมย์ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผมการที่จะมีทะเบียนบ้านอยู่ในตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผมนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆ
3: น
2: ั่
3: นควรนะคะว่าประเด็นนี้จะกระตุกแขนกระตุกขาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี
2: กระตุกไปกระตุกมาเรื่องนี้เรื่องเขากระโดงกระตุกผมมาเหรอก็กระตุกจนมาอยู่ตรงนี้นะก็กระตุกจนมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่นะครับ
0: นี่กระตุกจนมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลคงจะหมายถึงกระตุกตั้งแต่ตอนเป็นรัฐบาลร่วมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยตอนนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาจริงกระตุกจะมาอยู่เป็นนายกอยู่เนี่ย7:31-37 นนายมตรีเมื่อวานนี้พูดหลายเรื่องแต่ช่วงนี้เมื่อคืนนี้ท่านออกเดินทางไปฝรั่งเศสแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นการไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคมเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นเครื่องบินออกเดินทางไปแล้วนะครับก็จะมีการพบปะกับเอมมานูเอลมาครองด้วย
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะ
0: 7:38 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
4: สนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchy Bio ยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
5: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advanced ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
6: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ

0: 9 We Care แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
1: พ่อแม่ยกบ้าน
2: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ซับเลย
3: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23-31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
4: ชื่อว่ากลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดนยาสีฟันเจเดนช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเดน
5: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
4: เจเดนเจเดนเจเดน
6: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวินแกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
7: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
8: โอ๊ย
9: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
10: ่รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
13: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท
14: ้ใหม่ Ford Everestฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
15: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
16: เจ็ดนาฬิกา41นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับแจ้งเรื่องใหม่เอี่ยมทราบจากคุณจุลภาบวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อคืนนี้ตกลงว่าจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่แล้วนะครับกำหนดวันแล้ว27กันยายนใช้กติกากับรูปแบบการเลือกตั้งแบบเดิมซึ่งหมายถึงต้องลงทะเบียนจะใช้เสร็จก่อนและการเลือกผู้ประกันตน1คนเลือกบอร์ด7คนผู้ประกันตน1คนเลือกบอร์ด7คนตามเดิมเช่นเดียวกันในจ้างบริษัท1บริษัทก็เลือกตัวแทนของในจ้างบอร์ดประกันสังคมคุณจุลภาหมอวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานโพสต์เมื่อคืนนี้นะครับตัวชมระบุว่าได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมว่ามีการเคาะวันเลือกตั้งแล้วโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่27กันยายนปีนี้โดย
17: ใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเหมือนกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะ
16: ซึ่งก็คือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานเดิมเมื่อปี64ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดหมายถึงผู้ประกันตนและนายจ้างได้กำหนดเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วัน
17: ค่ะ
16: และจะมีการจัดหน่วยเลือกตั้งระดับอำเภอเปลี่ยนจากเดิมที่มีระดับจังหวัดเท่านั้นก็มีรายละเอียดปรากฏออกมาแล้วนะครับตัวชมว่าจะต้องไปลงทะเบียนการใช้สิทธิ์อย่างไรและก็ลงคะแนนกันอย่างไรรายละเอียดออกมาเป็นอย่างที่เห็นเป็นนั้นว่าที่ติดตามกันมานานเพราะบอร์ดปัจจุบันเนี่ยหมดอายุไปแล้วและอยู่ปัจจุบันเพียงแต่รักษาการเท่านั้นขณะที่เมื่อวานนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าระบุนะครับว่าพร้อมจะส่งผู้สมัครคราวนี้เนี่ยทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนเพื่อหวังจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ผลักดันสวัสดิการและยกระดับการบริหารประกันสังคมจากเดิมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยมี6คนใน21คนครั้งนี้ข้อความจะประกันสังคมก้าวหน้าระบุว่าเราต้องการเสียง14ใน21เสียง
17: เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประกันสังคมค่ะต้องเปลี่ยนให้เป็นกองทุนที่ดูแลอบอุ้มคนทำงานได้จริง
16: ตกลงเลือกตั้งวันที
17: ่27
16: กันยายน
17: กันยาค่ะ
16: รับสมัครเนี่ย 1-15 กรกฎาคมแต่สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับตัวชม
17: ค่ะ
16: ว่ากันต่อไปผมสลับกลับมาดูเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ 1:30 นเองอ้าวหนุ่มขับรถพุ่งชนตำรวจจราจรก่อนเข้าด่านตรวจแอลกอฮอล์บนถนนบางนาตราดผู้กองใกล้จะเกษียณอายุ59ปีร้อยตำรวจเอกทารณ์ถูกชนร่างกระเด็นบาดเจ็บสาหัสคนรถเจอกระสุนเจอปืน 1:30 ที่ผ่านมาตำรวจบางนารับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนตำรวจจราจรใกล้กับด่านตรวจแอลกอฮอล์บนถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดกม.1ตรงนี้เอง
17: ค่ะตรงบางนาตรงนั้นมันจะเป็นถนน4เลนนะคะรถมิตซูบิชิสีขาวทะเบียนอุบลราชธานีหน้ารถเนี่ยพังยับกันชนหลุดออกมาจอดอยู่ริมถนนเลนซ้ายใกล้ๆกันพบรถมอเตอร์ไซค์สีขาวทะเบียนตราโล่ล้มคว่ำพังยับเยินแล้วก็พบเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะร้อยตำรวจเอกทารณ์อายุ59ปีตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสน.บางนามีบาดแผลที่ศีรษะแตกเลือดอาบอาการสาหัส
16: นำส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์ตรวจสอบรถยนต์คู่กรณีพบปืนสั้น1กระบอก
17: พร้อมเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในรถค่ะ
16: ควบคุมชายวัยรุ่น2คนในรถอายุประมาณ 25-30 ปีเป็นคนขับกับคนนั่งมาด้วย
17: เอาไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่สน.บางนา
16: สารวัตรจราจรสน.บางนาบอกว่า
17: พันตำรวจโทสมคิดบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่จราจร10กว่านายไปตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ค่ะบนถนนเทพรัตน์จุดนี้ขณะที่ร้อยตำรวจเอกทารณ์กำลังปฏิบัติหน้าที่คือยืนอยู่บนฟุตบาทริมถนนห่างก่อนจะเข้าด่านตรวจประมาณสัก100เมตรจู่ๆรถคันนี้มาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนมอเตอร์ไซค์ตราโล่ที่จอดอยู่ริมถนนร้อยตำรวจเอกทารณ์เนี่ยคือกระเด็นแล้วศีรษะฟาดพื้นนะคะ
16: ตอนนี้กำลังควบคุมตัวสอบสวนวัยรุ่นชายทั้งสองคนนี้อันที่ก่อนถึงด่านเล็กน้อย
17: ค่ะ
16: จู่ๆเก๋งคันนี้สีขาวก็พุ่งชนใช่ไหมท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในนครศรีธรรมราชขณะตำรวจจราจรสองนายกำลังช่วยกันจับเด็กวัยรุ่นชายคนหนึ่งที่ขับมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งแต่วัยรุ่นชายคนนี้ขัดขืนไม่ยอมให้จับพยายามเร่งเครื่องหลบหนีหลังจากใช้เวลาอยู่สักพักท่ามกลางสายตาของชาวบ้านกับนักเรียนผู้ปกครองของผู้ปกครองที่ยืนดูเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยตำรวจปรากฏว่ามีนักเรียนชาย2คนใส่ชุดพละโรงเรียนวิ่งกรูเข้าไปช่วยตำรวจจราจรจนช่วยจับกุมได้เนี่ย
8: พูดเด็กเกิดเยอะไม่ยังยังมีได้หรอ
18: ต้องมีข้อมือ
16: คือที่ตำรวจเขาจับก็เพราะว่าโรงเรียนกำลังเลิกตอนที่จราจรอำนวยความสะดวกวัยรุ่นคนนี้เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วเสียงดังก็เรียกให้หยุดเพื่อจะเตือนแต่พยายามจะฝืนขี่หนีก็ช่วยกันจับแต่ขัดขืนนักเรียนชาย2คนนี้วิ่งใส่ชุดพละวิ่งเข้าไปช่วยตัวชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาป่วนเนี่ยชื่อวีรุฒิอายุ28ปีคนใต้บ่อ
17: เจออาวุธมีดปลายแหลม1เล่มค่ะ
16: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เปรียบเทียบปรับในข้อหา
17: พกพา
16: อาวุธมีดเข้าไปในเมืองหมู่บ้าน100บาท
17: แล้วก็ข้อหาขับรถหวัดเสียวอีก400ค่ะ
16: ขณะที่นักเรียนชาย2คนตำรวจขอปกปิดชื่อไว้ซึ่งผู้รองผู้อำนวยการโรงเรียนบอกนะครับว่านี่เตรียมทำประกาศนียบัตรให้
17: ใช่ให้กับทั้ง2คนค่ะอายุ17อยู่ม6นะคะ
16: ท่านผู้ชมครับเราลืมกันไหมว่าเรื่องปลาหมอคางดำพอข่าวเดี๋ยวนี้มันเยอะไอ้ปลาเนี่ยปลากระป๋องเนี่ยตกลงกรมประมงจะตรวจถึงกี่โมงเนี่ย
19: ว่ามันปลาอะไรค
16: ่ะกรมประมงอ่ะตั้งแต่กระป๋องแรกเลยอ่ะที่มีการไปตรวจค้นโรงงานอ่ะสมุทรสาคร
19: ค่ะ
16: อธิบดีบอกเบื้องต้นว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอรอผลการตรวจนี่ผ่านมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย

0: ประมงและขณะนี้ประมอล่าสุดร่องน้ำข้างอาคารศูนย์ราชการในสมุทรปราการเมื่อวานนี้ประมอคางดำจำนวนนักข่าวใช้คำว่ามหาศาลเลย
1: คือมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อะค่ะมันลอยตัวขึ้นมาอ้าปากเหนือน้ำเพื่อหายใจเอาออกซิเจน
0: สภาพแวดล้อมจุดนี้คือขุ่นและค่อนข้างนิ่งคาดว่าเกิดจากอากาศแปรปรวนหรือออกซิเจนในน้ำลดต่ำกระทันหันทำให้ปลาหมอคางดำอาจจะพากันต้องกรูขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำหรือเปล่าสมุทรปราการเนี่ยพบการแพร่พันธุ์ของปลาหมอนั่น
1: เนี่ยค่ะยิบยิบยิบยิบแบบนี้เลยคือมันแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วแล้วเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไม่เว้นแม้แต่เขตน้ำเค็มอย่างชายฝั่งทะเลอะค่ะ
2: ใช่ปะ
1: ก็บอกเจอเยอะเหมือนกัน
0: ย้อนกลับไปนะนอกจากก่อนหน้าที่เจอที่ชายหาดพัทยาเมื่อวันที่19ที่บริเวณแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดคลองท่าน้ำชาวบ้านก็พบปลาหมอคางดำจำนวนมากอยู่ในคลองทักชวนกันมาจับทอดแหต่อเนื่องตลอด2วันได้ปลารวมกันทอดแหเบาๆ100กิโล
3: นี่ยังไงไหวยังไงไหวยังไงไหว
4: แต่ละทีเอากล่องไหนใส่เนี่ย
0: คือชาวบ้านบอกเลยนะทอดแค่4ครั้งมาเต็มถังเลยมีทั้งหมอคางดำกับปลาหมอเทศเข้าใจว่าคงจะเริ่มรุกเข้ามาในจุดนี้หมอเทศจึงยังอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหน่วยงานในพื้นที่ประสานให้ชาวบ้านช่วยกันลงคลองจับปลาหมอคางดำแต่ละคนก็จับได้คนละหลายสิบกิโลคลองท่าน้ำเนี่ยเป็นคลองสามน้ำน้องไบร
1: ท
0: ์น้ำจืดน้ำก่อยกับน้ำเค็
1: ม
0: และแน่นอนเราพยายามจะสื่อสารเมื่อผู้รับผิดชอบไม่ทำอะไรประชาชนต้องช่วยกันเองนั่นไปถึงกินมันซะ
1: คือ
0: เมื่อวานนี้ก็เอาไปแล่เนื้อแช่เย็นเตรียมทำหลายเมนู
5: โตเนี่ยเถียงตายเลยนี่นะโอ้โหดูตัวนี้ฝ่ามือไปแล้วนี่นี่นี่คางดำชัดๆนี่แต่ตัวไอ้หมอเทศ
0: ประมงจังหวัดตราดให้ข้อมูลว่าจังหวัดตราดไม่ใช่เรื่องใหม่พบครั้งแรกเมื่อกุมภาพันธ์ปี68โน่นน
1: ่ะในคลองท่าน้ำแต่ตอนนั้นเจอแค่ตัวเดียวนะคะ
0: ตัวหนึ่ง
1: หนึ่งตัวแล้วหลังจากนั้นก็ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราดลงพื้นที่อีก10สถานีไม่ได้พบเพิ่มเติม
0: พอมามีนาที่ผ่านมาปีนี้เนี่ย
1: พบเพิ่มขึ้นในคลองท่าน้ำจับได้23ตัว
0: แต่ล่าสุดนับเป็นตัวไม่ได้แล้วนับเป็นโล
1: 84กิโลกรัมค่ะ
5: เอาล่างหน้าม
1: ีตั้งแต่10เซนไปจนถึง22เซน
0: โอ้ย
1: นี่ค่ะ
0: จริงๆนะเนี่ยอยากจะรู้จริงๆกรมประมงนี่ถึงไหนนะ
1: ไอปลากระป๋องนั้นใช่ไหมคะ
0: ยังคาใจอยู่เลยน้องยังคาปากอยู่เลยคาวอยู่ตอนนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงปลาอะไรค่ะ
0: คือปลานิลก้างมันไม่แข็งเท่ากับปลาหมอนะ
1: ใช่
0: ปลาหมอคางดำก้างมันแข็งเลยอ่ะ
1: เมื่อวันนั้นที่ชิมคือก้างแข็งมากค่ะต้องคายอ่ะ
0: ท่านผู้ชมครับราคาน้ำมันโลกปิดตัวลดลง 2% เป็นการลดลงต่อเนื่องไปวันที่2หลังความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโอกาสในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 2.44 ยูเอสดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: หรือว่าลงไป 2.3% ค่ะปิดที่ 102.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
0: เวสต์เท็กซัสอินทิมิเดียตที่นิวยอร์ก
1: ก็ลงไป 1.9 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าลงไป 1.9% ปิดที่ 96.35 ดอลลาร์ทั้ง2เนี่ยเป็นทั้ง2ราคาปิดเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ2สัปดาห์นะคะ
0: ของประเทศไทยมีไหม
1: ยังไม่มี
0: นี่ลงมาต่อเนื่องนี่เขาปิดต่ำสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์ในรอบประมาณสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาไทยมีแต่ขึ้นนั่นน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันสิงคโปร์เมื่อวานนี้
1: ปรับขึ้นค่ะน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ขึ้น 1.6 ดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 163.16 ดอลลาร
0: ์ก่อนหน้านี้ระหว่างการซื้อขายหมายถึงก่อนที่จะปิดตลาดที่ลดลงเนี่ย
1: ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นถึง 4% ค่ะหลังจากที่รอยเตอร์สรายงานว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งที่บั่นทอนความหวังในการยุติสงครามอย่างรวดเร็ว
0: โดยมุสตาบาคามาดีส
1: ั
0: ่งว่ายูเรเนียมจะต้องอยู่ในอิหร่านเท่านั้นซึ่งสวนทางกับความต้องการของโดนัลด์ทรัมป์ที่ยืนยัน

0: ว่าสหรัฐต้องยึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทางสูงของอิหร่านเอามาที่สหรัฐเพื่อป้องกันให้อิหร่านผลิตนิวเคลียร์นอกจากนี้อิหร่านยังประกาศจะตั้งหน่วยงานข้องแคบอ่าวเปอร์เซียแห่งใหม
1: ่ซึ่งจะดูแลควบคุมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มูซนะคะในขณะที่ทรัมป์ก็ยืนยันว่าจะต้องไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มูซ
0: หน่วยงานที่ว่านี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้อิหร่านประกาศเขตแล้วนะครับท่านผู้ชมอิหร่านเขาตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซีย PGHA เมื่อวานนี้ประกาศกำหนดแนวเขตพื้นที่บริหารจัดการและกำกับดูแลน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการแบ่งเป็น2เขตคือฝั่งตะวันออกของช่องแคบเป็นทางออกสู่ทะเลอาหรับและมาสู่อินเดียเขาลากเส้นเลยกับฝั่งตะวันตกของช่องแคบทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียเขาก็ลากเส้นเลยPGHA ขระบุชัดเจนว่าการเคลื่อนที่และการเดินโดยใดๆภายในพื้นที่นี้
1: จำเป็นต้องมีการประสานงานและต้องได้รับใบอนุญาตจากทาง PGHA ก่อนเท่านั้นค่ะถึงจะสามารถผ่านทางได้นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเปิดเป็นบัญชีทางการบนแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยเพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการประกาศอัปเดตข้อมูลสถานการณ์รายงานการปฏิบัติงานในน่านน้ำและการบริหารจัดการเส้นทางเดินเรือแก่นานาชาติเรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที
0: ข้อมูลนี้ก็ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นและยังสูงขึ้นอีกเมื่อมาโครรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่า
1: ระบบเก็บค่าผ่านทางที่อิหร่านเสนอในช่องแคบเนี่ยจะทำให้การเจรจาทางการทูตเป็นไปไม่ได้
0: แต่หลังจากนั้นราคาลงเพราะ
1: หลังจากที่รูบิโอบอกว่าเจ้าหน้าที่จากปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเดินทางไปอิหร่านเพื่อเจรจาแล้วค่ะ
0: จุดประเด็นว่า
1: ความหวังเรื่องการเจรจายังมีอยู
0: ่ถึงกระนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานโลกฟิติบิโรIEA ออกโรงเตือนเป็นทางการเมื่อวานนี้ว่าตลาดน้ำมันอาจจะเข้าสู่โซนอันตรายในไม่ช้าเพราะปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกลดลงสวนทางกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงท่องเที่ยวฤดูร้อนผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ IEA ระบุว่าวิธีแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการเปิดช่องแคบพอมุดอย่างเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไขในทางกลับกัน
1: ถ้าไม่สามารถเปิดได้และไม่มีน้ำมันใหม่เข้ามาจากตะวันออกกลางแล้วยังมีการลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณสำรองทั่วโลกประกอบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยวฤดูร้อนเนี่ยค่ะ
0: นั่นหมายความว่า
1: ตลาดน้ำมันอาจจะเข้าสู่เขตอันตรายในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมค่ะ
0: กรกฎาคมหรือสิงหาก่อนหน้านี้ IEA ระบุว่าตลาดโลกกำลังเผชิญกับภาวะหยุดชะงักที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ตลาดจะได้ประโยชน์จากการที่มีปริมาณส่วนเกินก่อนวิกฤตช่วยรองรับผลกระทบแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำมันส่วนเกินเหล่านั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็วพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้ผมพูดคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่คุณสิริกัญญาระบุว่าพระกำหนดเงินกู้กลายเป็นว่า 170,000 กว่าล้านมันไม่ได้ใช้เฉพาะบัตรคนจนที่ใช้พระกำหนดเติมเงินใหม่ให้เดือนละ700 4เดือนและ 1,000 ฉบับคนทั่วไป4เดือนเป็น 4,000 แต่ไอ้300บาทที่ผู้ถือบัตรคนจนเขาต้องได้อยู่แล้วรวมถึงค่าเดินทางค่าไฟฟ้าที่ให้ส่วนลดมันเป็นงบปกติทำไมรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังถึงเอาเงินกู้มาจ่ายงบปกตินี่เป็นกรณีของการทำผิดวัตถุประสงค์ขณะที่กระทรวงการคลังออกมาตอบโต้ว่าเป็นการโยกงบซึ่งเงินบัตรคนจนมันก็ถือว่าเป็นการเยียวยาค่าครองชีพประชาชนไม่ได้เป็นการลักไก่ไม่ได้หมกเม็ดคุณสิริกัญญาเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงฟังดูปลัดกระทรวงการคลังตีความอีกแบบนึงว่ามันก็เป็นเงินเอาไปช่วยประชาชนค่าครองชีพวัตถุประสงค์เป๊ะเลย
2: อันนี้เนี่ยมันคือรัฐบาลเนี่ยมีปัญหารัฐบาลเนี่ยกำลังเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนจากวิกฤตการพลังงานด้วย
0: ผู้เดือดร้อนคือรัฐบาล
2: ผู้เดือดร้อนคือรัฐบาล
0: เดือดร้อนอะไร
2: เพราะว่าชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วค่ะ
0: ถังแตกเหรอ
2: ถังแตกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ปลัดคลังยังพูดอยู่ว่าจริงๆมีเงินรอที่จะต้องจ่ายเนี่ย140,000 ล้านแต่ว่าหน้าตักเนี่ย ที่เตรียมเอาไว้หมดแล้วซึ่งใครทำหมดล่ะก็รัฐบาลนี่แหละที่เป็นคนใช้ไปจนหมดเนี่ยใช่ไหมโดยที่ไม่ได้เตรียมเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
0: ประหลัดเมื่อวานนี้บอกว่าเมื่อเอาตรงนี้เนี่ยไอ้300บวกค่าเดินทางค่าไฟอะไรเนี่ยเอาไปจ่ายจากเงินกู้ไอ้งบประมาณประจำปีจะได้มีพอสำหรับเอาเป็นงบเรื่องภัยความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ย มันจะได้มีเงิน
2: คือมัน
0: เพราะอันนั้นเนี่ยมันเอามาเข้าพรกไม่ได้
2: อันนี้มันเป็นเรื่องวินัยการเงินการคลังชัดๆเลยค่ะว่าการกู้เนี่ยมันจะต้องกู้ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งไม่ใช่ว่ารัฐบาลบริหารงบประมาณตัวเองไม่ได้แล้วก็อยากที่จะกู้เพิ่มก็กู้ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องหนี้สาธารณะต่อ GDP ต้องเป็นเท่าไหร่ขาดดุลปีละได้ไม่เกินเท่าไหร่มันมีคนคอมเมนต์หนึ่งที่ฉันเห็นชอบมากและเห็นภาพมากเหมือนกู้บัตรหนึ่งไปโปะอีกบัตรหนึ่งพอขาดดุลงบประมาณขาดดุลจนเต็มแล้วก็ยังไม่พ
0: อ
2: ก็เลยไปเปิดบัตรใหม
0: ่
2: ไปกู้ไปกดตังค์จากบัตรใหม
0: ่
2: มาโปะหนี้บัตรเก่าไทยช่วยไทยพลัสมีแค่2โครงการ
0: ใช
2: ่ก็คือเติมบัตร
0: เดี๋ยวมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใหม่จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
1: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างแรก
2: อร่อย
1: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
3: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีนะ
4: ดีนะ
0: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
5: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
6: ไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
7: ้พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
8: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
11: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะฉันคุณ
12: อยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
13: เป็นไรป่ะครับ
11: คุณมีรถไหม
13: ฮะ
8: รับได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อยอร่อยถึงที่แบบสมบูรณ
15: ์ Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
16: ช็อปหยุดโลกไทยช่วยไทยที่บิ๊กซีบิ๊กซีแฮปปี้ไพรส์โปรดข้าวขาวหอมมะลิเพียง189บาทมอคโคน่าทริโอเหลือเพียง125บาทไหนกระดาษเช็ดหน้าซื้อ1แถม1ถึง27พฤษภาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
17: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทย

0: ติครม.เนี่ยมัน 170,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: แต่ความเป็นจริงเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องกับที่ต้องใช้เงินใหม
1: ่
0: จากเงินกู้เนี่ยจะเป็นโครงการของบัตรคนจนซึ่งจะเติมเงินให้เพิ่มเดือนละ700บาท4เดือนและคนทั่วไปที่ไม่ได้ถือบัตรคนจนที่อายุ18ปีขึ้นไปอีกคนละ 1,400 เดือนที่ไปใช้จ่ายแบบ60 40เริ่มลงทะเบียนกันวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันมีประเด็นว่าบัตรคนจนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรไม่มีโครงการที่เกิดขึ้นเขาได้อยู่แล้วคนละ300
1: ค่ะ
0: เอาไปซื้อของร้านธงฟ้าได้อยู่แล้วรวมถึงยังมีค่าลดค่าเดินทางลดค่าอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเอาเงินกู้ไอ้ตรงนี้เนี่ย
1: 18,800 ล้าน
0: 18,800 จากเงินกู้เนี่ยเอามาใช้ด้วยก็หมายถึงคุณจิริกัญญาก็บอกว่ามันเป็นโครงการที่มีอยู่เดิมมันเป็นนโยบายและเป็นงานที่มีงบประจำอยู่เดิม
1: ค่ะ
0: รัฐบาลไม่มีตังค์ก็เลยไปกู้เงินแล้วมาจ่ายโครงการที่เป็นงบปกติได้อย่างไรผิดวัตถุประสงค์ตัวเลขจริงๆเนี่ยของบัตรคนจนประมาณ 36,000 กว่าล้านแต่มันปัดขึ้นไปเป็น 50,000 กว่าก็เพราะไปเอาไอ้ 18,800 ที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว
1: เอามารวมอยู่ในก้อนกู
0: ้เอามาใช้เงินกู
1: ้ค่ะ
0: ปลัดกระทรวงบอกตรงวัตถุประสงค์ถ้าปลัดคลังก็มันเป็นเยียวยาประชาชนเหมือนกันตรงเป๊ะเลย
1: ก็เอามาไว้ตรงนี
0: ้แต่คุณสิริกัญญาบอกนี่มันเป็นเงินใหม่ที่คุณกู้คุณบอกมีเหตุผลจำเป็นต้องกู้เอาเหตุผลจำเป็นต้องกู้มาใช้ในโครงการใหม่แต่มาจ่ายโครงการที่มีอยู่แล้วได้ยังไงสิ่งที่จะทำต่อคือจะมีการดำเนินการหาหรือว่าจะยื่นเป็นต้นว่าศาลปกครองหรืออาจจะมีความเคลื่อนไหวอื่นใดอันนี้คือเรื่องนี้ไม่จบในโอกาสนี้ก็เลยถามประเด็นที่คุณสิริกัญญาเคยพูดถึงประเด็นพระราชกำหนด5หน้า4แสนล้านเวลากู้เงินประชาชนไปกู้แบงก์เอกสารยังเป็นปึกเลยนี่รัฐบาลจะกู้เงิน4แสนล้านมีเอกสาร5หน้าพระราชกำหนดและโดนคุณอนุทินโต้กลับว่ายังไงท่านนายกอนุทินบอกว่าอะไรนะ
2: ต้อง4แสนล้านแต่ว่าอย่างคุณศิริกัญญาบอกว่าของงบประมาณต้อง4แสนล้านแต่ว่าใช้กระดาษแค่หน้าใบ
3: ถือว่าเป็นประสิทธิภาพ
4: ท่านนายกกรณีถ้าเขายื่นสารมนูนเนี่ยรัฐบาล
3: นี่คือสิ่งที่ถึงบอกไงว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยต้องพูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกแน
0: ่ห้าหน้าคือประสิทธิภาพแล้วนี่ไง
1: คนที่ไม่เคย
0: ทำงานเป็นกับคนที่ไม่เคยทำงาน
1: ค่ะ
0: ไปฟังคุณสิริกัญญานายกอนุทินบอกตุ้มเลยห้าหน้าเนี่ยมีประสิทธิภาพ คนไม่เคยทำงานกับคนทำงานเป็นมันต่างกัน
5: ฉันน่ะแอบสงสัยว่าท่านอนุทินได้อ่านหรือเปล่าว่าห้าหน้ามันเขียนว่าอะไรบ้างได้อ่านหรือเปล่า
0: อ่านสิเขาเป็นคนเซ็น
5: ไม่แน่ใจบางทีเอกสารมันมาแต่หน้าสุดท้ายตอนเซ็นไม่รู้ว่าได้อ่านหรือเปล่า
0: คนทำงานเป็นกับคนไม่เคยทำงาน
5: ไม่รู้ว่าได้อ่านหรือเปล่าว่ามันเขียนแบบเขียนได้แบบว่ากว้างขนาดไหนแล้วก็แบบให้แต่ว่าโอเคเขาได้ประโยชน์ใช่ไหมว่ายิ่งเขียนกว้างเท่าไหร่เขาอยากที่จะไปทำอะไรเขาก็ทำได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าประสิทธิภาพมันไม่ถูกต้องอ่ะคุณกำลังจะมาขออนุญาตประชาชนกู้เงิน4แสนล้าน1ล้านล้าน5แสนล้านเนี่ยแล้วคุณบอกประชาชนแค่นี้บอกคนที่จะต้องใช้หนี้ในอนาคตแค่นี
0: ้
5: ว่างั้นขออนุญาตกู้ไปนะแต่ว่าเอาไปทำอะไรยังไม่รู้หรอกดูแผนเนี่ยมันคร่าวๆประมาณนี
0: ้ทำไมวันนี้โดมากเลยโกรธใช่ไหม
5: โกรธค
0: ่ะตอนนี้เขาสอบประมาทคนไม่เคยทำงานเป็นหรือเปล่ามันเป็นปมไหม
5: ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปมแต่ว่าคิดว่าคนพูดเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบทำพรก5หน้าเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นเรื่องประสิทธิภาพแล้วบอกว่าดิฉันไม่เคยทำงานมาก่อนไม่รู้เนี่ยดิฉันก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องนะคะที่คนทำงานไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างตรงจุดเนี่ยว่าเงินที่จะต้องมาให้ประชาชนใช้หนี้ในอนาคตแต่ว่ามาแจ้งประชาชนแค่บอกว่าขอตังขอกู้4แสนนะแต่ว่าเอาเอกสารไปแค่

0: ถ้าหน้าพอแบบนี้เนี่ยเป็นการเคารพเจ้าของเงินเจ้าของภาษีก็คือประชาชนคนไทยแล้วหรือยัง
1: อ้าวท่านผู้ชมฮะดูกันต่อไปเมื่อวานนี้อีกหัวข้อหนึ่งถึงใช้คำว่าการเมืองเข้มข้นตอนที่ท่านผู้ชมแสดงความเห็นลุ้นเสื้อจากออลดิวมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ดเอชอีวีการเมืองเข้มข้นเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมฮะคือประเด็นที่หนึ่งที่ตั้งประเด็นไปเมื่อวานน่ะทางเดียวของฝ่ายค้านถ้าเกิดร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไปตามแนวทางของรัฐบาลภูมิใจไทยซึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับสว.ถ้าเกิดจะเป็นรัฐธรรมนูญเสียเงินฝ่ายค้านจะตั้งความหวังได้อย่างเดียวก็คือต้องใช้กลไกเรื่องรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านมันมี3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เสียงกึ่งหนึ่งของ2สภาส.ส.กับส.ว.รวมกัน700กึ่งหนึ่งของ2สภา2ต้องใช้เสียงสว1ใน3ซึ่งร่างภูมิใจไทยล่าสุดเปลี่ยนเป็น1ใน4
2: ค่ะก็คือ50คน
1: จากเดิมตอนรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ใช่เดิมปัจจุบันเนี่ยคือ67คน
2: ค่ะ
1: เป็น50คน
2: ค่ะ
1: แปลว่ามันจะต้องครบเงื่อนไขแล้วมีเงื่อนไขข้อที่3
2: ก็คือเสียงของสสฝ่ายค้านนะคะต้องไม่น้อยกว่า120
1: 120มีรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
2: ค่ะ
1: และพรรคภูมิใจไทยก็เสนอตัวนี้ด้วย20% เนี่ยตีซะว่าสสฝ่ายค้านปัจจุบันรัฐบาล300ฝ่ายค้าน200ก็40ประเด็นปัญหาก็คือนักข่าวก็ถามคุณเท้งเลยหลายฝ่ายมองว่าพรรคกล้าทำอาจจะโหวตให้กับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยกล้าทำเนี่ยคือฝ่ายค้านแต่หลายฝ่ายมองว่าพรรคกล้าทำ
2: อาจจะโหวตให้กับร่างของพรรคภูมิใจไทย
1: คุณณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็ตอบหลักการกว้างๆแต่ขนาดเดียวกันก็ส่งข้อความหรือสื่อสารไปถึงพรรคประชาชนพรรคกล้าทำแต่ก็ยังบอกอะไรไม่ได้คุณณัฐพงษ์ระบุนะครับว่าไม่สามารถไปวิจารณ์พรรคกล้าทำแต่ขอส่งเสียงเรียกร้องไปที่พรรคกล้าทำเหมือนกับทุกพรรคคืออยากให้คงหลักการ3ข้อของพรรคประชาชนนั่นก็คือ1ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตั้งแต่ประชาชนต้องมีส่วนในการเลือกองค์กรที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญไปเลยข้อที่2
2: ไม่มีกระบวนการสร้างการผูกขาดอยู่กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งค่ะ
1: 3
2: ไม่เพิ่มอำนาจให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่คุณณัฐพงษ์ระบุว่าเห็นรายละเอียดบางส่วนของภูมิใจไทยบ้างแล้วขัดหลักการทั้ง3ข้อเช่นไม่มีครูหายประชาชนเลือกผู้ยกร่างแม้จะเขียนว่าให้เป็นไปตามสัดส่วนพรรคการเมืองแต่แยกสัดส่วนส.ส.กับส.ว.ตอนนี้กลุ่มการเมืองใดกำลังครอบครองเสียงข้างมากในส.ว.อยู่หรือไม่บวกเลขออกมาก็เกินครึ่งนี่เท่ากับว่า
2: เป็นการผูกขาดหรือไม่ค่ะ
1: ทั้งนี
2: ้กังวลว่าจะไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง
1: จะตีตกรากภูมิใจไทยหรือไม่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งหมดเป็นหลักการกว้างๆสรุปก็คือร่างภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคประชาชนเห็นว่ามันขัดหลักการทั้ง3ข้อล็อกสเปคคนร่างเปิดทางผูกขาด
3: อาจจะมีเงื่อนไขที่บอกว่า 20% ของฝ่ายค้านจะต้องลงมติเห็นชอบในการแก้ไขร่าง256เพื่อเดินหน้าการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วพรรคกล้าทำที่อยู่ฝ่ายค้านเนี่ยนับรวมเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าผมเองอาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์แทนพรรคกล้าทำไม่ได้แต่ก็ขอส่งข้อเรียกร้องไปถึงพรรคกล้าทำเช่นเดียวกันรวมถึงทุกๆพรรคการเมืองนะครับอยากให้คงหลักการที่สำคัญ3ข้อนี้ไว้ดังนั้นถ้ากระบวนการการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยมันเป็นไปตาม3หลักการที่ผมบอกไม่ตัดประชาชนไม่เพิ่มอำนาจที่เสสวไม่มีการผูกขาดเนี่ยถึงจะเป็นการเดินหน้าตามเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงจริงๆตอนนี้ผมได้เห็นรายละเอียดของร่างของพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วนะครับต้องบอกว่าขัดทั้งหลักการทั้ง3ข้อเลยนะอย่างเช่นการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็พบว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเองไม่มีคูหาในการเลือกผู้ยกร่างนะครับในเรื่องของการที่บอกว่าไม่มีการผูกขาดเนี่ยถึงแม้จะมีการเขียนว่าต้องเป็นไปตามสัดส่วนพรรคการเมืองเนี่ยแต่แยกสัดส่วนส.ส.กับสัดส่วนส.ว.ซึ่งเราก็ตั้งคำถามกันได้ว่าตอนนี้มีกลุ่มการเมืองใดกำลังครอบครองเสียงข้างมากในส.ว.อยู่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าจาก700คน2ใน7เนี่ยก็แปลว่าเป็นของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งบวกกับเสียงของกลุ่มนั้นในสภาล่างเนี่ยจาก500คนเนี่ยบวกเลขกันออกมามันก็คือเกินครึ่งหนึ่งแล้วฮะนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าในกระบวนการแบบนี้มันเท่ากับมีการผูกขาดหรือเปล่าตอนนี้คงเราเองคงไม่ได้มีอำนาจที่จะไปต่อรองให้ใครมาเซ็น MOA ด้วยมั้งฮะ

0: ว่าตอนนี้เนี่ยวิธีการเดียวของพวกเรานะตอนนี้ก็คือเอาหลังอิงประชาชนให้มากที่สุด
1: ขณะที่เมื่อวานพรรคภูมิใจไทยโดยคุณนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อซึ่งอดีตเนี่ยก็อยู่กับพรรคชาติพัฒนาแล้วก็มาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเมื่อวานนี้ถึงขั้นแถลงตอบโต้ในฐานะหนึ่งในผู้ยกร่างฉบับของภูมิใจไทยบอกจำเป็นต้องแถลงเพราะถูกโจมตีแล้วจากพรรคฝ่ายค้านจริงๆมันเดินคนละเส้นทางอยู่แล้วเราเป็นรัฐบาลเขาเป็นฝ่ายค้านพอนายมตรีพูดถึงการแก้มนวลเป็นหน้าที่สภาครม.ไม่ได้ยืนยันร่างเดิมกลับเข้าสภาฝ่ายค้านก็หารัฐบาลไม่จริงใจพอภูมิใจไทยยื่นร่างเป็นร่างแรกแก้ไขรัฐนูลมีปัญหาอีกครั้งนี้ภูมิใจไทยเสนอเข้ามาก็ไปตามที่นายมตรีพูดแล้วทำปฏิบัติตามมติประชาชนก็โจมตีอีกขยับซ้ายก็โจมตีขยับขวาก็โจมตีที่ฝ่ายค้านบอกไม่ได้มีการเลือกโดยตรงหมายถึงประชาชนมีส่วนร่วมต้นน้ำ
2: ก็คือไม่มีคูหา
1: คนนี้ก่อนบอกอาจถ้าเสนอแบบนั้นจะให้ถูกคว่ำอีกใช่ไหมสามนวลเขาก็บอกอยู่แล้วไม่ให้เลือกโดยตรงฝ่ายค้านพิลีพิไรที่ผ่านมานั่นแหละยื่นแล้วยื่นอีกถึงเป็นอย่างนี้ที่สามนวลวินิจฉัยออกมาตอนนั้นที่ยื่นแล้วยื่นอีกมันจะเป็นอีกพักหนึ่งนะขนาดเดียวกันคนนี้ก่อนบอกนะครับตัวชมการดำเนินการเสนอร่างของภูมิใจไทยเนี่ยเราประสงค์ต่อผลหมายถึงทำให้สำเร็จรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ทำอะไรแล้วจะสุ่มเสี่ยงว่าจะทำไม่ได้เหมือนบางพรรคประมั้งขนาดเดียวกันก็ยังบอกต่อไปนะครับว่านี่ประเด็นเรื่อง1สว1ใน3อุตส่าห์แก้ลงมาเป็น1ใน4แล้วแล้วก็รวมถึงเกรงว่าจะมาผูกขาดอะไรกู้สาเขียนแล้วในร่างภูมิใจไทยว่าให้คำนึงถึงสัดส่วนสสหมายความว่าถ้าสมมติเราใช้เสียงข้างมากเอาเป็นพวกตัวเองทั้งหมดก็ได้นะคนร่างอ่ะนี่สายคำนึงถึงสัดส่วนนะสุดท้ายก็บอกนะครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญมันตามใจฝ่ายค้านหมดไม่ได้หรอกมันยืนคนละเส้น
3: ถูกโจมตีอีกแล้วนะครับจากฝ่ายค้านน่าจะเดินกันคนละเส้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้บรรจุมาเป็นร่างของพรรคประชาชนก็บอกว่าไม่จริงใจพอพรรคภูมิใจไทยยื่นเป็นร่างแรกก็มีปัญหาอีกก็คือว่าขยับซ้ายก็ถูกโจมตีขยับขวาก็ถูกโจมตีแบบผมว่าไม่เป็นธรรมนะบอกว่านะครับไม่มีการเลือกโดยตรงก็คือไม่มีคูหาไอ้ตรงนี้นะครับเสนอแบบนี้เพื่อมันคว่ำอีกใช่ไหมจะได้ถูกคว่ำสักกี่หนล่ะผมได้ถูกคว่ำมาสองสามหนแล้วก็เรารู้อยู่ว่าคำวินิจฉัยศาลมันคือที่ศาลชี้แบบนั้นเนี่ยเพราะไปพิลีพิไลอย่างไงถามว่ามันเป็นเกิดจากใครเป็นคนกระตุ้นขึ้นมาที่บอกว่าจำนวนเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นสีน้ำเงินสีอะไรที่ว่าไปผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เราพิจารณาแบ่งกันตามจำนวนส.ส.ของพรรคที่มีอยู่คือนี่เป็นลักษณะของเสียงข้างมากพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงข้างมากก็ย่อมต้องได้มากกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นก็เป็นรัฐบาลกันได้ยังไงนี่ระบบรัฐสภา majority rule minority right มันเป็นหลักการปกครองแบบนี้เพราะฉะน
1: ั้นขนาดที่ก็ยืนยันมากล่าวหาเนวินเขียนเองเลยไหม
3: ลองอ๋องที่ไปพูดถึงท่านผมเนี่ยอยู่กับหน่วยร่างยกร่างนะครับอยู่กับคุณพลาดอนอยู่กับฝ่ายกฎหมายไม่มีสักคำเดียวที่ท่านเนวินโทรมาตามที่ท่านว่าเพราะเรื่องนี้ไปว่ากล่าวแล้วว่าไปก็ถูกฟ้องก็ถูกฟ้องก็บ่นแล้วอยู่ๆแล้วไปว่ากล่าวเขาให้เสียหายแบบนี้เ

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ netshopping

0: ไอ้ปีเตอร์มันตั้งใจยั่วโมโหคุณเพราะเขาวางแผนว่าจะทำแบบนี้อยู่แล้ว
1: ผมไม่น่าหลงกลไปตอบโต้เขาเลย
0: อย่าโทษตัวเองเลยคุณเป็นใครก็ทนไม่ได้หรอกฉันว่าตอนนี้คุณเตรียมตัวเตรียมใจตั้งรับไว้ก็ดีอีกไม่นานคลิปนี้ต้องไปถึงมือผู้ใหญ่เจ้านายคุณแน
1: ่น่าจะถึงแล้วล่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เมื่อกี้ศักดิ์เขาโทรมาหาผมบอกว่าท่านผู้ว่าให้ผมเข้าไปหาพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ทำใจให้สบายก่อนนะคุณไม่ต้องคิดมากมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้
2: ได้ครับได้ครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับจอมตามยายขวัญที
1: มีเรื่องอะไรครับ
2: ทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณแม่อาการไม่ค่อยดี

0: คุณพยาบาลครับคุณแม่ผมเป็นยังไงบ้างครับ
1: คนไข้ชีพจรหยุดเต้นคุณหมอกำลังปั๊มหัวใจให้อยู่ค่ะ
2: คุณแม่จะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะ
1: คุณหมอพยายามช่วยสุดความสามารถนะคะขอตัวก่อนนะคะ

0: รยาผมเป็นไงบ้างครับ
1: คนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วครับ
2: เราไม่เกิดอะไรขึ้นคุณแม่ครับ
1: ร่างกายของคนไข้เกิดภาวะช็อกความดันต่ำจนทำให้หัวใจหยุดเต้นไปนะครับ
2: พวกเราขอเข้าไปหาคุณแม่ได้ไหมครับ
1: เชิญครับหมอขอตัวนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะพี่การ
4: คุณปริ้ง
3: คุณพ่อคะพี่การโทรมาถามว่าการประชุมผู้บริหารที่จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงจะยังประชุมไหมคะ
4: ไม่ต้องเลื่อนเพราะถ้าแม่รับรู้ได้แม่คงอยากให้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและหน้าที่ของเราวันนี้คือต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารที่เหลืออยู่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบริษัทยังคงเดินหน้าต่อไป
3: ดีค่ะขวัญเห็นด้วยเรามาลุยให้นายปีเตอร์อะไรนั่นรู้ไปเลยว่าเขาจะทำอะไรศิลาคมของเราไม่ได้งั้นขวัญขอโทรบอกพี่การก่อนนะคะ
4: จอมพ่อต้องไปประชุมแล้วนะจอมต้องกลับทุ่งกระบือบานใช่ไหม
2: ครับเดี๋ยวผมไปแล้วจะรีบกลับนะครับ
4: เดินทางปลอดภัยนะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณแม่เดี๋ยวพ่อจะรีบไปประชุมแล้วจะกลับมาอยู่กับคุณแม่ครับ

0: คนเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ผมรู้สึกผิดเป็นลูกชายเป็นพี่ชายแต่กลับช่วยคุณพ่อช่วยขวัญปกป้องบริษัทไม่ได้เลย

0: วันนี้ฉันไปตลาดมาค่ะฉันอยากรู้ว่าพวกชาวบ้านคิดยังไงกับคลิปของคุณกับพี่จอมสรุปว่าได้ผลนะคะพวกชาวบ้านเห็นใจคุณมากก็เลยฝากของพวกนี้มาให้คุณค่ะ
1: จะเอาไปทิ้งไหนก็ทิ้งไปเกะกะ
0: ฉันได้ยินพวกชาวบ้านคุยกันด้วยนะคะว่าท่านผู้ว่าเรียกพี่จอมเข้าพบอีกไม่นานพี่จอมก็จะหลุดออกจากตำแหน่งในอำเภอตามที่คุณต้องการค่ะ
1: ออกไปได้ละผมจะคุยโทรศัพท์
0: เดี๋ยวนี้คุณมีความลับกับฉันเหรอคะ
1: ผมต้องการความเป็นส่วนตัวออกไป

0: พ่อแม่ดีจ้ะ
1: ดีจ้ะ
0: ดูอะไรกันอยู่จ้ะ
2: เพชรน่ะเขาส่งรูปมาให้แม่ดูจ้ะ
0: แม่เข็มดูมีความสุขดีจังอีกไม่นานแม่คงจะต้องเตรียมเงินค่าสินสอดไปขอน้องได้ให้นาเข็มแล้วมั้ง
2: ขอให้เขารักเขาชอบเข็มจริงๆเถอะจะเรียกเท่าไหร่นะแม่ก็ยอมเกิดแม่เป็นอะไรปุกปับขึ้นมาแม่จะได้นอนตายตาหลับว่ามีคนดูแลเข็มเหมือนอย่างที่แม่สบายใจว่าเองมีนายอำเภอไงล่ะ
1: ก็แล้วนี่ทำไมกลับมากันเร็วนักล่ะแม่นายอำเภอหายดีแล้วเหรอ
0: ยังจ้ะแต่ที่ต้องรีบกลับมาเพราะว่าคุณจอมเขาต้องกลับมาทำธุระส่วนแม่ของคุณจอมก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดพอคุณจอมกลับมาพบผู้ว่าเสร็จก็จะรีบกลับไป
2: ฮะพบท่านผู้ว่าทำไมมีเรื่องอะไรเหรอใช่เรื่องที่คุณทะเลาะกับคุณปีเตอร์หรือเปล่า
0: แม่
1: จะเรื่องอะไรก็ช่างเถอะนะแล้วนี่กินอะไรกันมาหรือยังกินข้าวด้วยกันก่อนนะ
3: ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมยังไม่ค่อยหิวผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
1: ออยดูท่าทางคุณจอมดูไม่สบายใจเลยนะ
0: ใช่จ้ะนี่ก็นั่งเงียบกันมาตลอดทางตั้งแต่ฉันรู้จักกับเขามาฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลย

ขวัญพี่ถึงทุ่งกระบือบาแล้วนะขวัญกับคุณพ่อพักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวพี่เสร็จธุระจากทางนี้แล้วพี่จะรีบกลับไป

0: ว่าเราคุยกันเข้าใจแล้วนะครับผมรักงานราชการ
1: เรื่องต่อไปใครจะดูแลบริษัทแทนพ่อกับแม่จอมเป็นพี่จอมต้องรับผิดชอบ
0: บริษัทอยู่ในมือคนที่บริหารธุรกิจไม่เป็นอย่างผมยังไงมันก็ไปไม่รอดอยู่ดี
1: แต่แม่เชื่อว่าจอมทำได้และที่แม่ยังยอมให้จอมไปทำงานที่บ้านนอกบ้านนาเพราะพ่อแม่ให้โอกาสจอมได้ทำในสิ่งที่จอมต้องการแต่ถ้าวันไหนที่จอมลาออกจากการไปในอำเภอจอมต้องกลับมาเริ่มงานที่บริษัท

0: คุณแม่จะวางใจให้ผมดูแลบริษัทได้จริงๆเหรอครับ
1: แม่เชื่อว่าคนอย่างจอมถ้าจอมอยากทำอะไรจอมจะตั้งใจและจะไม่มีอะไรที่จอมทำไม่ได้แม่ถึงไม่อยากเอาเรื่องป่วยมาเป็นข้ออ้างบังคับจิตใจจอมจอมควรจะอยากลาออกจากงานในอำเภอแล้วมาทำงานที่บริษัทด้วยตัวจอมเอง

ฉันเห็นคุณดูไม่ค่อยสบายใจฉันก็เลยตามมาคุณคิดอะไรอยู่

0: ผมกำลังคิดว่าผมมันเป็นคนเห็นแก่ตัวทั้งชีวิตผมเลือกที่จะทำแต่ความสุขของตัวเองคุณแม่ขอให้ไปช่วยงานที่บริษัทผมก็ไม่ทำกลับผลักภาระให้คุณพ่อให้ขวัญถ้าผมไม่ดื้อถ้าผมยอมช่วยงานบริษัทตั้งแต่แรกคุณแม่ก็ไม่ต้องทำงานหนักจนต้องป่วยเป็นแบบนี
1: ้อย่าคิดแบบนั้นสิคุณการที่เรามีความชอบในสิ่งที่สวนทางกับความต้องการของคนอื่นถึงแม้จะเป็นครอบครัวก็ตามมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแล้วที่ผ่านมาคุณเองก็ไม่เคยทิ้งครอบครัวคุณยังคอยห่วงใยคอยดูแลพวกเขาฉันว่ามันยังดีกว่าพวกที่บอกว่ารักครอบครัวอยากดูแลครอบครัวแต่ไม่เห็นเคยจะใส่ใจกันนี่เหมือนแบบที่คุณทำ
0: แต่ผมอยากทำเพื่อพวกเขาให้มากกว่านี้มันคงถึงเวลาแล้วที่ผมต้องลาออกจากการเป็นนายอำเภอแล้วกลับไปช่วยงานที่บริษัท
1: แต่การเป็นนายอำเภอมันทำให้คุณมีความสุขมากไม่ใช่หรอ

0: ช่ผมมีความสุขมากแต่ความสุขก็ไม่สำคัญเท่าการปกป้องคนในครอบครัว
1: แต่ถ้าคุณไปทำงานที่บริษัทใหม่ตอนนี้คุณอาจจะไปสร้างภาระให้พวกเขามากกว่าการไปช่วยก็ได้นะที่ฉันพูดฉันไม่ได้พูดในฐานะคนทุ่งกระบือบานที่ยังอยากให้ที่นี่มีนายอำเภอดีๆอย่างคุณแต่ฉันพูดในฐานะเพื่อนฐานะของคนคนหนึ่งที่หวังดีกับคุณ

ฉันยังไม่อยากให้คุณตัดสินใจอะไรตอนนี้ในช่วงเวลาที่คุณกำลังอ่อนแอแล้วก็สับสนเพราะมันอาจจะยิ่งทำให้คุณต้องเสียใจไปตลอดชีวิตปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ไอ้ปีเตอร์ถ้าคุณจัดการกับไอ้ปีเตอร์ได้ก็เท่ากับว่าคุณได้ทำหน้าที่ช่วยปกป้องครอบครัวปกป้องศิลาพงษ์แล้วคุณยังได้ทำในสิ่งที่คุณมีความสุขอย่างการเป็นนายอำเภอ

0: าที่ฉันเห็นคุณทุกข์ฉันเองก็ทุกข์เหมือนกันรีบกลับมาเข้มแข็งไวๆนะเราจะได้ช่วยกันจัดการกับไอ้ปีเตอร์เราจะสู้ไปด้วยกันเหมือนที่ผ่านมา
1: ขอบคุณมากนะ

0: ำอะไรอ่ะ
1: นั่นมันเสื้อผ้าฉันนี
0: ่ก็ใช่นะสิเสื้อผ้าเองแม่เลือกตัวดีๆสะอาดสะอาดกลิ่นขี้ควายไม่ติดให้
1: แล้วทำไมแม่ต้องมาเลือกเสื้อผ้าให้ฉันด้วยแม่ใช้ฉันใส่ไปไหน
0: ก็ใส่ไปดูแลแม่ผัวเองไงล่ะฮะ
2: พ่อกับแม่นะคุยปรึกษากันแล้วว่าตอนนี้ที่บ้านคุณจอมอ่ะคงจะมีภาระหน้าที่ทำกันหมดทุกคนคงไม่มีใครมีเวลาดูแลคุณพิงได้ตลอดเวลาก็มีแต่เองนี่แหละที่จะดูแลคุณพิงได้แทนทุกคน
0: ถึงแม่จะเคยไม่ชอบหน้ายายคุณนายนะแต่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยกันแบบนี้มีเมตตาต่อกันไว้จะดีกว่านะลูกอีกอย่างนะแม่เห็นหน้าคุณจอมแล้วสงสารจับใจเลยอ่ะเองก็คิดซะว่าทำเพื่อคนที่เองรักอย่างคุณจอมก็แล้วกันนะลูกนะ
2: ใช่ถือว่าช่วยพวกเขาเอาบุญนะลูก
1: พ่อกับแม่ไม่ต้องมาพูดกล่อมฉันหรอกจ้ะต่อให้พ่อกับแม่ไม่บอกฉันก็ว่าจะมาขอให้พ่อแม่ช่วยดูแลควายแทนฉันทีเพราะว่าฉันจะเข้ากรุงเทพไปดูแลคุณพิงค์แต่ก็ไม่คิดว่าพ่อกับแม่จะใจตรงกับฉัน
2: พ่อดีใจนะที่เองมีเมตตาให้กับพวกเขา
0: เมื่อวานแม่ตำน้ำพริกเอาไว้เอาไปฝากคุณนายดีไหม
1: ฮะแม่คุณจอมเขายังกินอะไรไม่ได้เลยจ้ะ
0: เออลืมไปถ้างั้นน่ะเองก็รีบไปเถอะนะลูกนะไป
2: ขึ้นรถกระหวังลูกไปดีมาดีนะ
1: คุณจอมเลย

0: ทำไมลูกไม่รับสายกระทิงอ่ะพ่อเห็นเขาโทรมาตั้งหลายครั้งแล้วนะ
1: ขวัญว่าขวัญจะเลิกคบกับเขาค่ะ
0: ทำไม
1: ขวัญตัดสินใจแล้วค่ะขอให้คุณแม่ฟื้นกลับมาไม่ว่าขวัญต้องทำอะไรเพื่อให้คุณแม่สบายใจขวัญก็จะทำถ้าคุณแม่อยากให้ขวัญเลิกคบกับกระทิงขวัญก็จะยอม
0: แต่ขวัญรักกระทิงไม่ใช่เหรอ
1: ขวัญรักคุณแม่มากกว่าค่ะ

0: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
4: คุณจอมคิดว่าจะมาไม่ทันคุณออกไปหาผู้ว่าซะแล้ว
5: ผมกำลังจะไปคุณมีอะไรหรือเปล่า
4: ฉันจะมาบอกคุณว่าฉันจะเข้าไปกรุงเทพจะไปอยู่ดูแลแม่คุณให้เองคุณจะได้อยู่ทางนี้แบบไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพ่อของคุณแล้วก็คุณจอมขวัญจะได้ทำงานที่บริษัทได้เต็มที่ไม่ต้องมาคอยกังวลว่าจะมีคนอยู่เป็นเพื่อนคุณพริ้งหรือเปล่า

0: คุณไม่ต้องลำบากแ
1: ฟนโอ้ยไม่ลำบากเลยพ่อกับแม่ฉันก็อาสาช่วยดูน้องควายให้ฉันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงละสบายตัว
0: แต
1: ่ไม่ต้องแต่เลยพ่อถึงคุณแต่คุณก็ห้ามฉันไม่ได้อยู่ดี
0: ถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากนะปีเตอร์สวัสดีครับนายอำเภอคุณภรรยาพอดีผมผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาคุยด้วย
1: ก่อนคุยกันนี่ต้องเช็คให้ดีก่อนนะว่ามีใครแอบตั้งกล้องไว้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณจอมเขาจะโดนจัดฉากเพื่อเรียกคะแนนความสงสารอีก
0: นั่นไงผมคิดไว้อยู่แล้วว่าพวกคุณต้องคิดว่าคลิปที่หลุดไปเป็นฝีมือของผมผมก็เลยอยากแวะเข้ามาคุยด้วย
2: คุณจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันเหรอ
0: ครับผมไม่รู้เรื่องแต่ผมยอมรับนะครับว่าวันนั้นผมโกรธคุณมากผมเลยไปขอคลิปจากโรงพยาบาลเพื่อไปแจ้งความแต่ผมก็เปลี่ยนใจครับเพราะว่าเราก็มาจากทุ่งกระบือบานเหมือนกันอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมกันดีกว่าครับแต่ถ้ามันทำให้คนเดือดร้อนผมต้องขอโทษด้วยนะครับรับคำขอโทษจากผมนะครับนายอำเภอ

0: อม
1: ดูนายอำเภอสิคุณปีเตอร์มาขอโทษถึงบ้านยังทำเฉยอีก
0: คุณกลับไปก่อนเลยนะคะฉันมีธุระจะคุยกับพี่จอมธุระส่วนตัวนะคะปีเตอร์ทำไมเป็นขอโทษคนต่อหน้าชาวบ้านเพราะเขาอยากได้คะแนนความสงสารพี่จอมคะคุณป้าพิงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่รู้สึกตัวแพลวอยากรู้ไปทำไมเหรอ
0: ทำไมถามแบบนี้ล่ะคะแพลวก็ต้องเป็นห่วงคุณป้าสิคะ
2: เก็บความห่วงใยแม่พี่ไว้ห่วงแม่ตัวเองเถอะแพลวเชื่อคำที่นัตตีบอกไว้บ้างก็ดีนะเพราะยังไงโลกนี้ก็ไม่มีใครหวังดีกับแพลวเท่านัตตีอีกแล้ว
0: คุณแม่มาพูดอะไรกับพี่จอมคะ
2: แล้วแพลวคิดว่านัตตีควรจะบอกเรื่องอะไรกับพี่งั้นเหรอ
0: เปล่าค่ะแพลก็แค่ถามดูพักหลังคุณแม่ไม่เหมือนเดิมชอบคิดไปเองเพ้อไปเองแล้วก็เรียกร้องความสนใจไปเรื่อยอะค่ะถ้าคุณแม่มาพูดอะไรให้พี่จอมฟังพี่จอมก็อย่าฟังมากนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแพลไม่เตือนอากตัญญูแบบเนี้ยไม่นานบาปกรรมจะตามทัน
3: คุณคุยอะไรกับจอมทัพ
0: ฉันก็ไปถามถ่ายอาการของคุณป้าเพ็งมา
3: อยากรู้ไปทำไม
0: ฉันก็อยากจะแสดงน้ำใจบ้างยังไงพวกเขาก็คือคนที่ฉันรู้จักมาตั้งแต่เด็กทำไมคะหึงฉันหรอดีค่ะคุณจะได้รู้บ้างว่าเวลาที่คุณคุยกับผู้หญิงคนอื่นฉันรู้สึกยังไง
3: ที่คุณไปคุยกับไอ้จอมทัพเนี่ยเพราะอยากให้ผมหึงเนี่ยนะ
0: แล้วมันได้ผลไหมล่ะคะ
3: ไม่แม้แต่นิดเดียวที่ผมไม่อยากให้คุณคุยกับไอ้จอมทัพก็เพราะว่าผมกลัวว่ามันจะหลอกถามความลับของผมผมขอสั่งห้ามต่อไปนี้ห้ามคุยกับมันอีก
0: ต่อไปนี้ฉันจะไม่คุยกับพี่จอมอีกแต่คุณต้องบอกฉันมาว่าเจสสิก้าที่คุณคุยด้วยเป็นใคร
3: รู้ด้วยเหรอ
0: ฉันไม่ได้โง่นะคะมันเป็นใครคุณบอกฉันมาเดี๋ยวนี้มันมากล้าอยู่กับคุณได้ยังไงอ่ะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะคะ
3: ผมจะคุยกับใครมันก็เรื่องของผม

0: ันไม่ใช่เรื่องของคุณ
1: ทำไมจะไม่ใช่เรื่องของฉันฉันเป็นแฟนคุณนะคะ
0: แฟนเราเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่
1: ทำไมคุณพูดแบบนี้คุณเคยบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงของคุณ
0: คุณบอกผมไม่ใช่หรอว่าเฮยงมันแต่ต้องตัวคุณอะผู้หญิงของผมต้องไม่ถูกปล่อยให้ใครมารังแกเราคงเข้าใจความหมายต่างกันผู้หญิงของผมไม่ได้หมายความว่าเป็นแฟน
1: แล้วแปลว่าอะไรคะ
0: แปลว่าผู้หญิงที่ต้องอยู่ใต้อำนาจผมต้องฟังคำสั่งของผมและไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของผมทีนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะ

ไงก็ฝากพวกเราเนี่ยไปดำเนินการต่อด้วยนะแล้วถ้าเกิดมีลูกค้ารายใดที่ไม่มั่นใจที่จะร่วมธุรกิจกับเราต่อยังไงให้เขาติดต่อกับผมโดยตรงได้เลยนะขอบคุณมากนะที่มาประชุมกันถึงที่นี่

0: แซบ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่มายังไงอ่ะแล้วมากับใครอ่ะ
1: หนูนั่งรถทัวร์มาเองคนเดียวค่ะ
0: เอาแล้วก็ไม่บอกจะได้รถที่บ้านไปรับ
1: ไม่เป็นไรค่ะหนูมาเองสะดวกกว่าหนูตั้งใจมาดูแลคุณพริ้งให้เองอยู่แล้วค่ะ
0: ทั้งๆที่คุณพริ้งเคยทำไม่ดีกับเธอไว้เหรอดูซะ
1: อะไรเหรอคะ
0: รายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจกต์ขายข้าวที่ทุ่งกระบือบานที่ผ่านมาคุณพริ้งเอาโปรเจกต์นี้ไปทำเพียงคนเดียวฉันก็เพิ่งเห็นรายละเอียดทั้งหมดของโปรเจกต์นี้แล้วก็คิดไม่ถึงนะว่าทำไมคุณพริ้งถึงทำแบบนี้ฉันไปคุยกับคุณหมอก่อนนะ

0: ฉันได้อ่านรายละเอียดโครงการขายข้าวที่ทุ่งกระบือบานของคุณแล้วนะฉันเพิ่งรู้ว่าคุณเองก็คิดช่วยปกป้องธรรมชาติที่ทุ่งกระบือบานเหมือนกัน
1: ถ้าผลวิจัยยืนยันมาว่าที่ข้าวจากทุ่งกระบือบานรสชาติดีเป็นเพราะธรรมชาติที่นั่นยังดีอยู่เราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้ห้ามเอาสารเคมีมายุ่ง
2: แต่มันจะทำให้เราได้ผลผลิตน้อยนะคะ
1: ไม่เห็นเป็นไรนี่ข้าวดีปลอดสารพิษแต่มีน้อยมีแต่ผู้บริโภคจะแย่งกันซื้อเอาเป็นว่าทุกฝ่ายจะต้องทำให้ธรรมชาติของทุ่งกระบือบานยังคงอยู่เหมือนเดิมนี่คือคำสั่งของฉันกลับไปทำงานต่อได้จ้ะ
0: ทำไมคุณไม่บอกฉันบ้างถ้าคุณบอกฉันว่าเราคิดเหมือนกันเรื่องระหว่างเราสองคนคงดีกว่านี้นี่ถ้าฉันรู้ว่าคุณหวังดีกับทุ่งกระบือบานขนาดนี้แล้วก็ฉันจะยอมยกที่นาของครอบครัวฉันให้คุณไปเลยถ้ามันจะช่วยทำให้เราขัดขวางไอ้ปีเตอร์ได้

แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่ไม่คิดทำลายทุ่งกระบือบานขอบคุณจริงๆค่ะ

0: เช็ดตัวให้คนไข้นะคะ
1: ค่ะแต่ว่าช่วยสอนฉันเช็ดตัวได้ไหมคะฉันอยากทำให้คุณแม่
0: ที่แขนก่อนไหมคะ

0: ายสายทำไมคุณไม่รับสายผมเลยแถมคุณไม่โทรกลับหาผมด้วย
1: ขอโทษนะที่ฉันไม่ได้โทรกลับฉันมีประชุมที่บริษัททั้งวันยุ่งมากนี่ก็กลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวต้องกลับไปอยู่กับคุณแม่ถ้านายไม่มีอะไรก็แค่นี้ก่อนนะขอโทษนะทิง
2: ได้สิครับได้เลยโอเคจัสสิก้าผมมีธุรกิจอยากจะนำเสนอพ่อของคุณจะเป็นไปได้ไหมถ้าคุณนัดผมให้พ่อของคุณคุณนี่น่ารักที่สุดเลยยังไงก็เดี๋ยวพบกันนะครับ
3: ฉันชงกาแฟมาให้คุณค่ะคุณก็น่าจะบอกฉันตั้งแต่แรกนะคะว่าคุณแค่คุยธุรกิจกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยค่ะ

พ่อฉันพ่อหนูฝากมาให้คุณนะคะแกสั่งให้หนูสวดมนต์ให้คุณด้วยนะคะ

0: ว่าไงคุณ
1: คุณแม่เป็นยังไงบ้าง
0: ก็เหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
1: คุณดูแลคุณแม่ทั้งวันเลยคุณเหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยหรอกคุณนั่นแหละเป็นยังไงบ้างไปหาผู้ว่ามา
1: ท่านอยากให้ผมขอโทษปีเตอร
0: ์ขอโทษเหรอที่ผู้ว่ารู้หรือเปล่าว่าปีเตอร์มาทำร้ายครอบครัวคุณก่อน
1: ผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ว่าฟังหมดแล้วแต่ท่านยืนยันว่าอยากให้ผมรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของนายอำเภอเอาไว
0: ้นี่ก็แสดงว่าไอ้ปีเตอร์มันไปผูกมิตรกับผู้หลักผู้ใหญ่มาไว้เยอะแล้วถึงได้เข้าข้างกันแบบเนี้ยแล้วคุณจะไปขอโทษเขาไหม
2: ขอบคุณที่ไว้ใจเอาที่นามาฝากไว้กับผมนะครับ
3: พวกเราต้องขอบคุณคุณปีเตอร์มากกว่าครับให้ราคาดีดี
4: เซ็นเอกสารตรงนี้ได้เลยค่ะ
5: คุณปีเตอร์ครับนายอำเภอมาขอพบครับ

0: ุณไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าคุณจะมาผมก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้ต้อนรับ
1: ไม่เป็นไรครับผมอยู่ไม่นาน

ว้านซื้อคนในบริษัทศิลาพงศ์ครอบครัวผมจนแม่ผมเครียดจัดจนต้องเข้าโรงพยาบาลป่านนี้แม่ผมยังไม่ฟื้นเลยคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำให้คุณแม่ของผม

0: เราคุยกันต่อดีกว่าครับ
1: พี่จอมมีธุระอะไรจะคุยกับแพรวก็รีบพูดมาเถอะค่ะ
2: แขกไปโดนอะไรมา
1: แพรวเดินชนตู้นิดหน่อยอะค่ะ
2: แพรวฟังพี่นะคุณพ่อแพรวพูดกับคุณพ่อคุณแม่พี่เสมอว่าท่านรักและภูมิใจในตัวแพรวมากอยากเห็นแพรวมีความสุขอยู่กับคนที่เห็นค่าแพรวไม่ทำร้ายแพรวและให้เกียรติแพรว
1: แพรวไม่ได้เป็นอะไรค่ะแพรวสบายดีถ้าพี่จอมมีเรื่องจะคุยกับแพรวแค่นี้พี่จอมกลับไปเถอะค่ะ

0: ไปคุยอะไรกับมัน
1: พี่จอมเขาเห็นรอยช้ำที่แขนของฉันเขาก็เลยเป็นห่วง
0: แค่นั้นหรอไม่ใช่ไปออดอ้อนเรียกความสงสารจากเขา
1: คุณไม่เชื่อใจฉันหรอ
0: ก็ผู้หญิงอย่างเธอไงมันเชื่อใจได้ซะที่ไหนล่ะ
1: ทำไมคุณพูดแบบเนี้ยที่ผ่านมาฉันทุ่มเททุกอย่างเพื่อคุณยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณยอมกระทั่งเป็นแค่ของเล่นของคุณมันไม่ได้ทำให้คุณเห็นเลยหรอคะว่าฉันจริงใจกับคุณมากขนาดไหนอะถ้าฉันยอมทุกอย่างขนาดนี้คุณยังไม่เคยเห็นค่างั้นเราจบกันนะคะต่อไปนี้ฉันจะไม่เป็นผู้หญิงของคุณอีกแล้ว
0: ถ้าเริ่มกับฉันแล้วอย่าหวังว่ามันจะจบง่าย
1: ๆคุณจะทำอะไรฉันคะคุณจะฆ่าฉันเหมือนที่คุณฆ่าเฮียยงเหรอเชื่อฉันเถอะค่ะว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปทางพี่จอมแล้วก็คุณแม่ของฉันจะไม่มีทางปล่อยให้เรื่องมันจบลงง่ายๆเหมือนที่คุณทำกับเฮียยงหรอกค่ะ
0: อย่าปากดีงั้นเธอจะโดนหนักกว่านี้นะจะไปไหนถ้าเริ่มต้นกับฉันแล้วมันไม่จบไปง่ายๆหรอก
1: ไป
0: แซม
1: ไปฉัน
0: ช่วงที่ฉันไม่อยู่ให้นางนี่มันอยู่นี่

0: อย่าให้มันหนีไปไหน
1: แล้วคุณปีเตอร์จะไปไหนครับ
0: ฉันจะไปคุยธุรกิจกับเจสสิก้าที่ฝรั่งเศส
1: แล้วเรื่องที่ศิลาพงษ์นะครับ
0: ก็รอให้นางพิงมันตายก่อนเดี๋ยวผัวกับลูกมันก็ขายศิลาพงษ์ให้กับฉันเองแซมเอาโทรศัพท์มาห้ามเธอติดต่อใครถ้าเธอทำตัวดีๆฉันกลับมาจากต่างประเทศถ้าฉันสบายใจฉันอาจจะลืมความน่ารำคาญเธอก็ได
2: ้คุณปีเตอร์แซมปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะแซมปีเตอร์
3: ทิงช่วยแวะไปดูคุณแพลที่บ้านเฮยงให้หน่อยสิฉันหวั่นใจว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณแพล
4: ว่าแต่ปีเตอร์มันจะยอมให้เราเข้าไปในบ้านเหรอ
3: แล้วทิงคิดว่าฉันจะให้ทิงแต่คนเดียวเหรอ
5: จะเล่นงานคนพันนั้นจอมต้องคิดให้รอบคอบนะลูกเพราะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมามันจะแย
1: ่คุณปีเตอร์จะกลับมาเมื่อไหร่ครับ
0: เดี๋ยวฉันจะกลับเมืองไทยอีก 2-3 วัน
1: แล้วเจอกันไอ้ปีเตอร์
6: เฮ้ยเฮ้ย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: พี่เดย์ทำอะไรอยู่เอ่ย
1: ไม่อยากดูไหมคะ
0: อยากสิ
1: แต่มันยังไม่สวยนะคะ
0: น่าถ้าแม่ได้ดูเนี่ยแม่อาจจะแข็งแรงขึ้นเลยก็ได้โอ้โหนี่แม่เหรอคะเอ๊แล้วคนที่อยู่ข้างๆแม่นี่ใครล่ะหมอเดย์เหรออยากเป็นหมอเหรอลูก
1: แค่อยากช่วยทุกคนเหมือนพี่หมอคนนั้นนะคะ
0: ช่วยทุกคนแล้วช่วยแม่คนนี้ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ช่วยสิคะหรือจะพาแม่ออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยค่ะ
0: โชคดีจังที่จะมีคุณหมอที่จะไม่ยอมแพ้ไปกับคุณแม่อีกคนนั้นเนี่ย เดเวลาที่เดจะเลือกอะไรแม่อยากให้เดรู้จริงๆว่าเดกำลังเลือกอะไรอยู่เพราะว่าบางสิ่งที่เดเลือกมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของเดแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตของคนรอบข้างด้วย
1: แม่โชคดีจังเลยค่ะที่ได้เจอพี่หมอคนนั้น
0: แม่ก็อยากให้เดได้เจอกับคนที่รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอเดเหมือนกันนะลูก
2: หมอ
3: หมอ แม่ยิ่ง
2: เดอาทิตยาทอทิพย
4: ์เอกอนวัฒน์สิริอนันต์
5: สนับสนุนรายการโดย
6: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ฮัลโหล
7: ฮัลโหลพี่นี่บทจะกลับบ้านก็กลับบ้านเฉยเลยนะโอ้โหทิ้งขี้ก้อนใหญ่ไว้ผมเลยนะพี่เด
2: เออเอาหน้าช่วยกันครั้งเดียวเองฉันมาเคลียร์อะไรนิดหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเอาไหมข้าวฟรีเดือนนึงอ่ะ
7: สั่งมาเลยยังไงก็รีบกลับมาแล้วกันนะพี่เด
2: จ้าได้จ้ะแค่นี้นะขอโทษนะคะขอถามหน่อยค่ะว่าที่นี่มีหมอชื่ออนวัฒน์ไหมอนวัฒน์สิริอนันต์ค่ะ
8: สักครู่นะคะไม่มีค่ะ
2: อ๋อขอบคุณค่ะ

0: ฮัลโหลครับ
1: โทรติดด้วยว่ะไม่ได้ต่อสายด้วยฮัลโหลคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันอยู่ไหน
0: อ่ะคุณมาหาผมเหรอครับ
1: ใช่แต่ว่าเสียใจด้วยนะที่นี่ไม่มีใครรู้จักคุณแล้วอ่ะไม่มีเลยอ่ะ
0: ตอนเนี้ยที่นี่เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
1: ที่นี่ก็เก่าๆซ้ำๆเหมือนที่คุณเคยเล่านั่นแหละแต่แค่ไม่มีใครรู้จักคุณแล้วอ่ะสนใจพาทัวร์ป่ะล่ะเผื่อเจออะไรบ้าง
0: ได้เลยได้เลย
1: แล้วตอนนี้ที่นั่นมีอะไรบ้างคุณ
0: ก็มี

0: ้องER เล็กๆกับห้องคลอดแล้วก็มีทางเดินยาวๆสีเขียวครับ
1: เหมือนรู้เลยอะคุณอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยสีก็ไม่เปลี่ยนอีก
0: แปลว่าตอนนี้เราเหมือนอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณมาที่ห้องทำงานผมไหมเผื่อว่าจะเจออะไร
2: แต่ถ้าคุณเข้ามาผิดเวลาคุณจะเจอพระชินนอนอยู่บนโซฟาแล้วครับ
0: ผมอยู่ในห้องริมสุดนะครับ
1: อ๋อประตูสีเขียวใช่ป่ะ
2: มีอะไรเปล่าครับหมอมานพ
3: มีเรื่อง

0: ข้ามาทำอะไรนี่ครับ
1: เข้ามาหาห้องน้ำค่ะหนูเข้ามาหาห้องน้ำแล้วก็อยู่ก็หลงมาทางห้องนี้ค่ะ
0: หลงเปิดผิดมาไกลเหมือนกันนะครับแล้วนี่เป็นญาติกับผู้ป่วยที่นี่นะครับ
1: เป็นแพทย์อาสาค่ะมาทำงานวันแรกหนูหลงทาง
0: โอ้ครับโอเคครับผมอ่ะผมมานพนะครับ
2: เมื่อกี้ผมเพิ่งไปคุยกับผอ.มาคณะสำรวจภาคสนามกำลังจะลงตรวจพื้นที่โรงพยาบาลของเรา
3: คณะสำรวจกะลอยวันปันปิ่มก็หันมาจ้ำเตื่อ
2: ตอนนี้เขามีแผนจะปรับโครงสร้างเขตเขาต้องการจะควบรวมโรงพยาบาลเล็กๆที่มีประสิทธิภาพต่ำไปรวมกับโรงพยาบาลอื่นๆและที่นี่ก็อยู่ในรายชื่อกลุ่มเสี่ยงโดนควบรวม
4: หมายความว่า
2: อาจจะถูกลดระดับเหลือแค่สถานีอนามัยไม่ก็ปิดไปเลย
5: จากการที่คณะได้ทำการตรวจสอบแล้วทางโรงพยาบาลไม่ผ่านการประเมินในหลายประเด็นนะครับชุดเครื่องมือ Emergency Kit ไม่สมบูรณ์ยาในคลังขาดสต็อกหลายตัว
6: ขออภัยนะครับถ้าตามรายการที่แจ้งมาครับทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการแจ้งของเพิ่มไปที่ทางการนานมากๆนะครับแต่เป็นทางการเองที่ดำเนินการล่าช้านะครับ
5: ผมเข้าใจนะครับบอกนะวัดจริงๆแล้วเนี่ยทางเราก็ขอชื่นชมบุคลากรที่นี่มากๆเลยนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรและการกระจายบุคลากรเป้าหมายคือไม่ใช่การปิดโรงพยาบาลแต่คือการปรับเป็นศูนย์สุขภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่จำกัดถูกใช้อย่างมี impact สูงสุด
6: แต่ว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นสโตรกหรือว่าช็อกขึ้นมาต้องไปต่างอำเภอซึ่งไกลกว่านั้นนี่นะครับแบบนี้คณะกรรมการจะทำยังไงล่ะครับ
7: ทรัพยากรของเราเนี่ยมีจำกัดจริงถ้าเรากระจายหมอออกไปมากอ่ะจะไม่มีที่ไหนที่มีทีมครบที่จะให้รักษาอย่างมีประสิทธิภาพพอนะครับ
6: อย่างนี้แปลว่าทางคณะกรรมการอ่ะมองว่าคุณค่าของคนไข้ที่นี่มีน้อยกว่าคนในเมืองเหรอครับ
5: ส่วนหมอก็กำลังลำเอียงมองด้านเดียวโดยไม่สนใจประสิทธิภาพของการรักษาที่เราควรจะได้นะครับจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ที่หมอฝ่าฝืนกฎระเบียบเข็นคนไข้ออกจากโรงพยาบาลโดยพละการด้วยไงครับจริงไหม
0: จริงๆเดินตรงไปสุดเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก็เจอนะครับ
1: อ๋อขอบคุณค่ะ
0: อ๋อแล้วนี่รู้จักกับหมอเอกด้วยเหรอครับ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: อ
0: ้
1: าว
0: ไม่เป็นไรหรอกแบบนี้แหละแกรู้จักไปทั่วเลยคนนี้พี่เนี่ยเพื่อนหมอเอกเหมือนกันนะแต่ก็ออกไปตอนต่อปริญญาอีกใบนึงครับ
1: ด้านไหนหรอคะ
0: พุทธระบาดวิทยาครับหาสาเหตุของโรคจริงๆได้แรงบันดาลใจตอนที่ทำที่นี่เหมือนกันนะเพราะโรคบางโรคต้องการมากกว่าความพยายามของหมอครับ
1: หมายถึง
0: วิธีการใหม่ในการรักษาโรคอะครับ

0: วันนี้มีลงพื้นที่ดูโรคระบาดแหล่งชุมชนพอดีกลับไปเยี่ยมที่นี่เหมือนกันนะครับ
1: แล้วตอนนี้หมอเอกอยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วนะครับ
1: ไม่ได้อยู่นี่หมายถึง
0: เฮ้ยคุณคุณพยาบาลพยาบาล
3: ขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติทางการแพทย์ในจังหวัดน่านหลังมีรายงานว่าพบประชาชนจำนวนหนึ่งแสดงอาการป่วยแบบผิดปกติเช่นมีไข้สูงเฉียบพลันอ่อนแรงหายใจติดขัดอย่างเฉียบพลันคล้ายมีแรงกดทับบริเวณหน้าอกหรือหอบหืดกำเริบโดยมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตแล้วล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการลักษณะคล้ายกันในบริเวณใกล้เคียงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหรือเกิดจากปัจจัยแวดล้อมอื่นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเก็บตัวอย่างน้ำในระดับ
4: พ่อแม่ไปไหนอ่ะ
5: แม่ทำงานที่นี่ค่ะแต่ไม่รู้อยู่ไหนหนูเดินหาแต่ไม่เจอเลยหนูรอนานจะเริ่มกลัวเลย
4: หนูชื่ออะไรคะ
5: พิมพ์ค่ะ
4: พิมพ์พี่ชื่อเดย์นะแล้วแม่ล่ะชื่ออะไร
5: แพลวค่ะแม่แพลว
4: แพลวงั้นเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้เป็นเพื่อนจนกว่าแม่จะมานะ
6: ขอทีมแพทย์ทุกคนรีบลงทะเบียนที่นี่ช่วยกันครับแพทย์รักษาทุกคนด้วยนะครับเร็วครับด่วนครับ
7: ใครก็ได้ช่วยแม่หนูที
4: เราออกกันดีกว่าเนาะอันตรายอ่ะเราหนูรอมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย
5: แม่หนูเข้าไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะหมอที่นี่ป่วยกันไปตั้ง2คนแล้วแบบในทีวีเลย
4: โอเคไหม
8: เคมหายไปไหนมาลูกทำไมมันอันตรายมากเลยเนี่ยใส่เอาไว้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ค่ะใกล้หรือยังคะคุณแม่ยังทำงานอยู่อีกเหรอคะเนี่ย
8: ถ้าตามกำหนดก็อีกเดือนนึงอะค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะยังไหว
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
8: ค่ะ
4: พิมขอบคุณพี่เขาสิลูกฮัลโหล
9: ฮัลโหลพี่เดย์พี่เห็นข่าวแล้วใช่ป่ะพี่อยู่แถวนั้นปะเนี่ย
4: อยู่ที่นี่เลยเนี่ยสดๆร้อนๆเลย
9: พี่มันจะเป็นเขตฉุกเฉินแล้วนะรีบกลับมาเลยพี
4: ่แล้วที่นู่นรู้สาเหตุไหมอะ
9: ก็ยังไม่รู้เลยอะแต่หมอก็ติดแล้วนะพี่ตอนเนี้ยว่าเชื้อมันแรงใช้ได้เลยนะคือตอนแรกอ่ะเขาพยายามจะปิดข่าวกันตอนนี้ผมว่าปิดไม่อยู่แล้วว่ะมีคนเสียชีวิตตั้ง8รายอ่ะแต่ถ้าพี่กลับมาไม่ทันตอนเขตปิดอ่ะเดี๋ยวพี่จะซวยเอานะ

0: ไม่ไหวแล้วไม่ไหว
1: ไม่
0: มีประโยชน์ไม่มีประโยชน
2: ์โอเคโอเค
0: หนักขนาดนี้จะทำไม่ได้
1: ไม่ไหวไม่ได้ไหม
0: จะไม่ใครไม่ได้นะคะ
2: ไม่มีประโยชน์เลย
0: ไม่มีประโยชน์

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: สบู่ออร่าเฮอร์เบลซอฟส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลซอฟสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: เป็นยังไงบ้างลูกไม่ได้เจอกันนานเลยโตขึ้นเยอะเลย
1: ก็เป็นหลานขี้บ่นเหมือนเดิมอ่ะตา
0: เป็นหมอเหนื่อยไหม
1: อยากพักบ้างอ่ะตาไว้พาตาไปเที่ยวทะเลนะ
0: แค่มาเยี่ยมตาเนี่ยตาก็ดีใจจะตายแล้ว
1: เอาใจ
0: เฮ้ยก่อนที่ตายไปขึ้นบ้านกันเอ้ยคิดถึง

0: ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วอะที่ความฝันวัยเด็กมันไม่ได้สวยงามฉันจะสู้กับมันไปฉันก็ทนเห็นตัวเองสภาพนี้ไม่ไหวหันหลังกลับไม่ได้อีกฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่กับอะไรแล้วอะไม่อยากเริ่มเลย
1: ตอนเด็กก็ไม่มีใครคิดหรอกนะว่าโตมาจะเป็นยังไงแล้วคิดว่าจะทำอะไรหลังลาออกอะครับ
0: อาจจะฟังดูกวนนิดนึงแต่เดี๋ยวอยากนอนอะ เอ้าพูดจริงนะอยากนอนแบบไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกอะก็ไม่มีคนโทรปลุกด้วย
1: มีไหมครับ
0: กินข้าวให้ครบจาน
1: นอนตามก่อนสินะ
0: เฉลี่ยแบบ2-3 คำนับ3 2 1

0: กิ้งกิ้งอย่างนี้เลยแล้วก็อยากนั่งร้องไห้อ่ะอยากนั่งร้องไห้แบบจริงๆจังๆสักครั้งนึงอ่ะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันต้องหืบแล้วก็วิ่งไปสู้ต่อตลอดเลยอ่ะไม่มีเวลานั่งร้องไห้เลย
1: ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเนี่ย
0: ตั้งแต่เรียนมั้ง
1: โอ้โหเก่งนะเนี่ยผ่านมาได้ขนาดเนี้ยแล้วตอนนี้อยากร้องไห้กับเรื่องอะไรหรอครับ
0: ก็น่าจะตอนที่รู้ว่าแค่ความฝันไว้เด็กอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอสำหรับอาชีพนี้แล้วอ่ะ
1: รู้สึกเหมือนต้องแลกอะไรเยอะเกินไปใช่ไหมครับรู้สึกไม่มีชีวิตเลยใช่ไหม
0: พี่ก็เป็นเหรอ
1: ยังไงคุณลองใช้เวลากับตัวเองหาที่ที่ตัวเองไม่ต้องเป็นหมอสักพักนึงแล้วก็ค่อยตอบอีกทีก็ได้นะครับว่าความเป็นหมอกับคุณน่ะจะยังไปด้วยกันได้ไหมน่าจะดีกว่าเนาะ
2: อ้าวตา
3: หนีอะไรมาใช่ไหมดี
2: รู้เลยเหรอคะ
3: หลานตาทั้งคน
4: หนูกลัวตาหนูกลัวช่วยใครไม่ได้แล้วตัวหนูเองหนูยังเอาไม่รอดเลย
3: คนเรากลัวได้นะลูกไม่มีใครไม่กลัวหรอกตอนที่แม่หนูป่วยตาก็กลัวจะตาย

0: ามที่ตาเคยบอกเดได้ไหมว่าเดย์หน้าเหมือนแม่มากเดย์ตอนเนี้ยก็เหมือนเดย์ตอนนั้นน่ะกลัวมากมากแต่ก็ยังคิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดนะ
1: คิดถึงยังไงตาหนูหนีเขามานะ
0: แต่ใจหนูอะยังห่วงคนที่หนูหนีเข้ามาอยู่ตลอดเลยนี่ไม่งั้นป่านนี้หนูคงพาตาขับรถดิ่งไปที่ทะเลตามที่หนูอยากไปแล้วไม่ใช่เหรอ

0: ขอหมอตรวจอุณหภูมินะคะไม่น่าเป็นห่วงมากค่ะวันนี้แม่เป็นไงบ้างอะคะ
1: ดีขึ้นเรื่อยๆเลยจ้ะ
0: แค่พูดให้เดย์สบายใจเฉยๆหรือเปล่า
1: พูดจริงสิจ๊ะกลัวเหรองั้นก็ระบายออกมาได้เลยมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอ่ะก็พูดออกมาต้องบอกใครสักคนนะอย่าเก็บเอาไว้รู้ไหมคะแม่จะเล่าเคล็ดลับของแม่ให้ฟังนะเวลาที่แม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครหรือว่าระบายกับใครเนี่ยแม่ก็จะยกหูโทรศัพท์ถึงแม้ว่าปลายสายเนี่ยจะไม่มีใครแต่แม่ก็พูดออกไปมันเหมือนได้ระบายจริงๆนะอะไรที่มันหนักๆเนี่ยก็ออกไปหมดเลย
0: ฮัลโหลกำลังเศร้าที่แม่ต้องนอนโรงพยาบาลตลอดเลยหนูไม่อยากให้แม่เป็นอะไรเลยวันนี้แม่ดีขึ้นมากแล้วได้ทำกันบ้านเสร็จแล้วด้วยวันนี้แม่ดูปวดมากเลยขอให้แม่ผ่านวันนี้ไปได้นะคะวันนี้แม่เหมือนเหนื่อยมากเลยดูต้องสู้ตลอดเวลา
2: ไม่ไหวแล้ว
3: ปีสุดท้ายแล้วค่ะ
1: ถึงแม้ว่าปลายสายนั้นนะเขาจะไม่ตอบกลับมาแต่เขาอ่ะก็อยากจะได้ยินเสียงของน้องเดย์เป็นที่สุดเหมือนแม่ไงจ๊ะ

0: ทำอะไรไม่ได้แล้วหนูคงไม่ปล่อยไปแม่หนูด้วยนะใครก็ได้อย่าให้แม่หายไปได้ไหมอย่าให้แม่หายไปได้ไหม
1: ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคุณแม่ได้หายนะ

0: อนนี้ฉันกลับไม่ได้แล้วนะ
1: อะไรเนี่ยพี่เดย์เขตจะปิดแล้วนะพี่ตอนนี้พอออกหนังสือเรียกแล้วนะนี่เสี่ยงผิดสัญญาโดนสอบได้นะพี่เดย
0: ์กลับไม่ได้แล้วที่นี่เขาขาดหมอหมอมานพขาดคนใช่ไหมคะมีอะไรที่หนูพอจะช่วยได้ไหม
2: อ้าวเป็นแพทย์อาสาอยู่แล้วไม่ใช่เราอ่ะพร้อมไหมไป
3: เข้าใจกันแล้วนะทุกท่านทางคณะอาจจะต้องขอแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะถูกปรับโครงสร้างเป็นศูนย์สุขภาพของชุมชน
2: ครับป้าไม่ใช่ด่วน
4: ยังประชุมไม่เสร็จเลยนะครับ
5: ช่วยหลานผมด้วยครับหลานผมตัวร้อนจี๋นะครับ
4: หมอขึ้นเตียงเลยครับ
0: ตัวเอาเตียงมา
5: ไข้สูงตลอดกินยาเท่าไหร่เช็ดตัวเท่าไหร่ไข้ก็ไม่ลดเลยครับคุณหมอ
4: ชีพจรเบามาไม่มือเย็นความดันต่ำขอชื่อเต็มของใครด้วยครับ
5: อาทิตยาทานทิพย์ชื่อเล่นน้องเดครับ
0: เดย์อาทิตยาทาทิพย์
4: แล้วแต่คุณเลยครับคุณหมอเดย์จากปี2568
0: จ้าหมอเอกจากปี2547
4: ที่ผู้จัดการเองด่วนเลยครับด่วนเลยครับด่วนเลยครับ

าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: คุณตังไปไหนแล้วครับ
1: ผมเห็นคุณตังเดินไปที่ไซต์ก่อสร้างครับน่าจะแถวสวนน้ำ
2: ขอโทษนะครับเห็นคุณตังไหมคร
3: ับ อ๋อเห็นเดินมาทางนู้นเหรอครับ
2: อ๋อโอเคครับ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: มาสั่งห้างร้านขายของในห้างเหรออาคิวไม่รู้ว่าคนนี้เขาเป็นเมกะอินฟูกว่าจะได้คิวมามันยากขนาดไหน
1: คิวไม่ได้ห้ามแต่เรื่องนี้ไม่ผ่านที่ประชุม
0: กว่าจะรอที่ประชุมยอดขายก็ตกกันพอดี
1: คิวก็จัดการวางแผนโปรโมชั่นไปแล้วไง
0: เอะอะก็ลดแต่ราคามีแต่โปรโมชั่นอาคิวเห็นห้างเราเป็นโรงทานแจกของฟรีเหรอตอนนี้มันต้องเร็วไลฟ์ขายของมันเวิร์กสุดแล้วอาคิวจะดูยอดขายสัปดาห์ที่แล้วไหมล่ะ
1: แต่ทุกอย่างต้องทำอย่างถูกต้องไงไม่งั้นจะมีฝ่ายบริหารไว้ทำไมถ้าฟ้าจะทำอะไรตามใจตัวเองแบบนี
0: ้พี่ฟ้าทำเพราะพยุงยอดขาย

0: ท้องแก่ขนาดนี้ยังมาทำงานอีกลาคลอดได้แล้ว
1: ฮัลโหล
0: ครับอะไรนะ
1: เดี๋ยวฉันไปดูงานจอดรถก็ไม่มี
2: นน
0: ครับ
2: เป็นไงบ้าง
0: ผมให้รปภ.ตามหาเจ้าห้างแล้วครับแต่ยังไม่เจอเลย
2: ให้ห้างประกาศยัง
3: ท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบท่านใดพบเห็นเด็กผู้ชายขาวสลับน้ำเงินสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบได้พัดหลงกับผู้ปกครองบริเวณศูนย์อาหารกรุณารีบแจ้งทางประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
4: เด็กอยู่ในห้องใช่ไหม
5: ไม่ทราบว่าคุณแม่มีรูปน้องแม็กล่าสุดไหมครับ
4: นี่ค่ะเนี่ยค่ะ
6: แม่ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ
4: ค่ะคุณถ่ายทุกวัน
6: นนสั่งหัวหน้าแผนกทุกแผนกให้หาในพื้นที่ของตัวเองและประกาศหาอาสาสมัครอีก100 คนเลยให้เดินหาเด็กให้ทั่วห้าง
0: ได้ครับ
6: ใช้เวลาเท่าไหร
0: ่ครึ่งชั่วโมงครับ
6: ช้าไปงั้นประกาศเพิ่มไปใครหาเด็กเจอห้างทีนาราขอจ่ายให้10,000 บาท
7: ตอนนี้ในห้างเรามีเด็กหายขอให้ทุกแผนกช่วยกันสั่งการตามหาเด็กให้ด่วนที่สุดทางนนเองส่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปทุกแผนกแล้วใช่ไหมนน
0: ใช่ครับตอนนี้พวกเรากำลังกระจายข้อมูลให้กับชาวบ้านช่วยหาอีกแรงนึงครับ
7: ดีทุกคนรีบกระจายข้อมูลรีบสั่งการแบ่งทีมไปตามโซนต่างๆถ้าทีมไม่พอแจ้งคุณนนด่วนและอย่าลืมใครตามหาเด็กเจอมีเงินรางวัลให้10,000 บาท
0: นายไปฝั่งนู้นภาพขึ้นจอแล้วทุกฝ่ายตามหาได้อย่าลืมนะความปลอดภัยของเด็กสำคัญที่สุด
8: ขาค่อยๆนะครับ
9: ได้ข่าวว่าที่ห้างมีปัญหาเหรอ
10: ค่ะอปาเดี๋ยวนี้มีปัญหาให้เราต้องตามแก้กันทุกวัน
9: แต่ปัญหาก็มักจะสร้างผู้นำที่ดีไม่ใช่หรอ
10: okay.
9: เดี๋ยวนี้ซันดีพาร์ทเมนต์สโตร์กำลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยนะ
10: แต่ถ้าปายังนั่งบริหารงานแทนแบบนี้นะหนูว่าซันไม่มีทางใหญ่ขึ้นมาเท่าทีนาระได้หรอก
9: ปาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำไปได้ถึงแค่ไหน
10: แล้วปามองไว้หรือยังคะว่าจะให้ใครขึ้นมาบริหารแทน
9: หรือว่าใครเหมาะ
10: หรือว่าน่าจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถอย่างเช่น
9: ตังก็ไม่เลวนะการศึกษาดีกำลังจะแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของบริษัทก่อสร้างใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนี่หรืออย่าลืมสิสมัยนี้นะไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าคอนเน็กชัน
10: แต่ว่าตอนนี้งานบริหารทั้งหมดอะฟ้าฟ้าก็เป็นคนดูแลอยู่นะปา
9: แต่ว่าอีกเป็นผู้หญิง
10: หนูก็เป็นผู้หญิงแล้วหนูก็ดูแลบริษัทโลจิสติกด้วย
9: แต่เรื่องก็มีผัวช่วย
10: แต่หนูมั่นใจนะว่าหนูเลี้ยงลูกให้เก่งพอที่เขาจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง
9: เฮ้หรือก็รู้นี่นาไอ้พูดอย่างเดียวนะมันไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยใช่ไหมอัมพัน
0: ขอดูชั้น2เดี๋ยวซูมที่สายงานก่อสร้าง
6: นายไปฝั่งนู้น
0: คร
6: ับ แล้วเธอไปฝั่งขวาเร็ว
0: โทษนะครับคุณฟ้าค่อยๆนะครับ
6: เดี๋ยว
0: ฟ้าลองนะครับค่อยๆนะครับ
6: นนนน
4: แม็กแม็กลูกแม็กแม็กแม็กลูก
0: คุณแม่ครับอย่าเพิ่งแตะตัวน้องนะครับคุณพ่อครับขอบอกนะครับตอนนี้พบเด็กแล้วนะอยู่ที่โซนก่อสร้างเรียกทีมแพทย์มาได้เลย
11: แล้วงานนี้ใครชนะ
10: ก็พี่สาวแกสินี่ไม่ใช่แค่หาเด็กเจอเท่านั้นนะวันนี้เขายังทำยอดขายสูงสุดในรอบ3 เดือนจ้ะ
11: แฉสุดยอดเลยทำไงอ่ะบอกเคล็ดลับกันบ้างดิ
12: ทำอะไรก็อย่าเล็งแค่ผลอย่างเดียวเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในจังหวัดคนก็เลยมาเยอะและแกลองคิดภาพตามคนที่เขามาช่วยเด็กก็ต้องซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับบ้าน
11: แล้วตอนผมเป็นข่าวในเพจเนี่ยผมกะโดดเรียนไม่ช่วยเลย
13: นี่ๆๆๆๆน้อยๆเราตั้งใจเรียนอย่างเดียวก็พอจะได้เก่งเหมือนคนอื่นเขาไง
14: ผมเป็นห่วงคุณนะทั้งเดินเร็วแล้วก็ขึ้นลงบันไดทั้งวันเลยเนี่ย
12: งอนเขาดูแลฉันดีอยู่แล้วนะ
14: คุณก็ให้คนอื่นเขาจัดการบ้างสิใกล้คลอดแล้วนะเราเนี่ย
12: เขาจะเกิดมาเป็นลูกฉันน่ะต้องอดทนป่ะ
13: นี่โชคดีนะที่เป็นลูกผู้ชายไม่งั้นน่ะต้องเหนื่อยเหมือนแกกับฉันรู้ไหม
11: แต่เอาจริงเนี่ยแจ๋ก็เหนื่อยคุ้มนะเพราะอีกไม่นานเนี่ยแจ๋ก็จะได้ดูแลฮาที่อยากที่สนิทพิโรธผมเนี่ยอยากเห็นหน้าไอ้ตังจริงเลยอยากรู้มันจะทำหน้าอะไรตอนเห็นแจ๋ชนะ
13: นี่เรียกเขาดีๆหน่อยเขาเป็นอาคิวตังเรียกอะไรก็ไม่รู
11: ้ลูกเมียน้อยแบบนั้นนะใครเขาอยากรับญาติด้วย
13: ยัง
11: ไอ้ตังคิว
13: เห็นไหมเห็นไหม
15: อาปาให้เอาไก่ตุ๋นรากสมสดมาให้ครับ
13: อ๋อหน้าตาดีด้วยน่าทานเพียงแล้วกินข้าวมาหรือยังไปนั่งไปไปแล้วมากินด้วยกัน
15: ผมกินจากบ้านใหญ่มาแล้วครับ
13: อ้าวเหร
15: องั้นผมขอตัวนะครับ
11: ลากสมนี่มันไม่ค่อยสดป่ะมันเหม็นไม่แปลกฉันว่าไม่ใช่ลากสมน่าจะเป็นหัวใครมากกว่าที่กำลังจะเน่าน่าจะเน่าหนาเหม็นขนาดนี้
16: เหม็นมาก

0: เรานี่มันแสบจริงๆเลยนะ
1: ใช่
2: แสบได้ใครเนี่ยแสบได้ใครดี
3: โอ้เนี่ยอปาแม่แม่เชื่อไหมว่าภาพเนี่ยนะไปวีนฉ่ำใส่บอสว่าไอจะไม่ยอมทำงานฟรีในขณะที่หยวนนอนตีพุงอยู่บ้านแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้ไอสักบาท
4: เอ้า
2: แล้วลืมไปฉอดใส่เขาแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่เรียกลืมไปทำงานหรอก
3: ก็ดีดิเพราะว่าเวลาของภาพเนี่ยนะมีค่า
1: ไอภาพนั้นมันงก
5: งกก็ยังดีกว่าคนบ้าอำนาจกันแล้วกัน
2: อ้าวตัง
1: เอ
2: ้ามาสิมาสิ
5: มามามาเนี่ย
6: กินข้าวกินข้าว
5: คุยกับอภาพอยู
3: ่มากินข้าวบ้านนี้อีกแล้ว
7: ก็กับข้าวบ้านนี้อร่อยไง
3: ได้ข่าวว่าวันนี้เป็นฮีโร่เหรอ
7: ใช่ที่ไหนอ่ะฟ้าต่างหากนี่ไม่เห็นเพจห้างเหรอรูปใหญ่เบลอเลยนะ
8: ดีนะที่เด็กไม่เป็นอะไรไม่งั้นข่าวใหญ
3: ่แล้วงานเนี้ยใครชนะ
7: เด็กชนะเพราะเด็กปลอดภัยไง
5: เพราะฮีโร่
3: เพราะคนดีระวังนะงานนี้ถ้าแจกฟ้ามาเทสเครดิตไปคนเดียวจะลำบาก
8: ใครๆเขาก็รู้ว่าอาตังน่ะอีเก่งกว่า
3: คนอื่นจะว่ายังไงไม่สำคัญสำคัญที่ว่าอากุงทุมเห็นว่าใครชนะ
4: ใครชนะชนะอะไรมันก็ยากๆกันทั้งนั้นจะมาแข่งกันทำไม
8: ไปบอกแจ๋อัมพันธ์เถอะรายนั่นน่ะสอนลูกให้ทั้งแข่งขันทั้งกดหัวย่านมาตั้งแต่เด็กๆดูดิทุกวันเนี่ยมันเห็นหัวใครที่ไหนเล่า
3: ถ้าเขาจะแข่งภาพก็จะแข่งแล้วก็จะช่วยดันอสุกด้วย
6: เราอะอยากเก่งแต่พูดรีบเรียนให้จบแล้วกลับมาไว
3: ๆก็ไม่รู้สินะ
5: แต่ภาพก็อยากกลับไปเห็นหน้าไอ้แต่ฟ้านะ
3: อยากกลับไปเห็นมันกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแล้วเชื่อป่าวว่ามันจะต้องพูดว่า
5: ดูสิพวกเห็บพวกปิงประจำตระกูลกลับมาอีกตัวนึงแหละ

0: ดูเรียบร้อยนะมา
1: แม่ทำไมพวกลูกเมียน้อยถึงได้มาถ่ายรูปกับพวกเราด้วยล่ะ
2: คนนำสกุลทีนารามีสิทธิ์ถ่ายรูปด้วยกันทุกคนมา
3: โอ๊ย
1: จำไว้พวกลูกเมียน้อยไม่มีสิทธิ์มาเสนอหน้ากับคนอื่น
4: แกมีปมลักหนาหรือว่าอาปาเจ๋มีเมียน้อย
1: ก็ไม่ชอบไม่อยากใช้นามสกุลเดียวกันพวกเมียน้อยนะก็เหมือนปิงเหมือนเห็บ
3: ถ้าเมียน้อยตกนรกลูกเมียน้อยก็ต้องตกนรกไปด้วย
1: อย่าคิดนะว่าเอากรงทุ่มให้ท้ายอ่ะแล้วพวกแกจะได้ใจยังไงก็ลูกเมียน้อยอยู่ดีปะ
3: เฮ้ยเจ๊เป็นไรเปล่าเจ๊เป็นไรไหม
5: ลูกเมียน้อยอย่างภาพกับอายังไงก็ต้องถูกลูกบ้านใหญ่กดขี่มันยังค่ำ
6: ข้าไม่ยอมให้พวกมันดูถูกอาตังคอยดูนะภาพจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าภาพเก่งกว่าพวกมัน

0: ตกลงคุณจะไม่กลับมาจริงๆใช่ไหมนี่มันวันเกิดลูกนะคุณไม่ต้องมาอ้างเรื่องประชุมฉันรู้ว่าคุณอยู่กับนางเมียน้อยนั่นไปเลยอยากไปไหนก็ไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาถ้าคุณเห็นว่าวันเกิดลูกมันไม่สำคัญคุณไม่ต้องกลับมาทำไมนะฮะทำไมผู้ชายทุกคนมันถึงได้เฮงซวยเหมือนกันหมดทุกคนเลย
1: แม่จะทิ้งทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้ยินเหรอว่าเขาอยู่กับนางเมียน้อยนั่นเขาลืมครอบครัวเราไปแล้ว
1: สงสัยลืมว่าหนูเป็นลูกเรามั้ง
0: ไอ้พวกผู้ชายเนี่ยนะเวลามันหลงอะไรนะมันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาแกดูอากงสิหลงเมียน้อยถ้าจะลืมอภอทำให้อภอต้องตอมใจไอ้ชันน้องแม่เหมือนกันมันก็มีเมียน้อยหลงเมียน้อยไม่ทำงานทำการปากอีกหลงเมียน้อยแล้วลืมครอบครัวลืมเรา
1: พวกเมียน้อยพวกผู้หญิงไม่มีความคิดดีแต่ทำลายความสุขครอบครัวคนอื่น
0: โดยเฉพาะถ้ามันมีลูกนะมันจะปล้นทุกอย่างไปจากเราของที่ควรเป็นของเรามันก็จะแบ่งเอาไปแกจำไว้นะใส่หัวแกไว้เลยอย่าปล่อยให้ลูกอีเมียน้อยพวกนี้มันได้ดีขึ้นมาเทียบชั้นกับเราได้ยินไหม
1: ลูกเมียน้อยนี่หมายถึงอาคิวตังกับนางภาพวาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแม่หนูจะไม่มีวันยอมให้ลูกเมียน้อยหน้าไหนได้ดีไปกว่าพวกเราแน่
2: กูไม่นำญาติกับพวกมึงหรอก
1: กูเป็นพี่มึงนะแล้วนี่ก็อามึง
3: น้าไม่ต้องไปสนใจหรอกพวกมันก็คนละชั้นกับเราม
2: ันลุงผมก่อนนะ
1: ก็เก่งตลบใต้กระโปรงผู้หญิงเหรอวะ
2: ไปเถอะมึงไม่ต้องมาเสือกมึงจะเอาวะล่ะ
1: มึงก็มาดิ
3: ถ้ามึงทำอะไรน้องกูกูไม่เอาพวกมึงไว้แน
4: ่ญาติของคุณนี่เรียนเก่งนะ
5: ญาติคนไหนอะ
6: คนที่อยู่เมืองนอกอะ
5: คนนั้นไม่นับญาติอะ
6: นี่คนแต่ผมคิดว่าคนนี้เขาเรียนเก่งนะประสบการณ์ทำงานกับคนต่างชาติเนี่ยเขาก็เยอะนะถ้าคุณได้มาเป็นมือขวาแล้วก็
5: ฉันมีนนท์เป็นมือขวาของฉันอยู่แล้ว
6: แล้วถ้าตังได้ภาพเนี่ยไปทำงานด้วยล่ะ
5: ก็ดีทีมลูกไม่น้อยเหมือนกันก็เห็นชอบทำตัวเป็นเห็บเป็นปลิงคอยสู่ความสุขจากครอบครัวคนอื่นเขาอะ
6: นี่ไม่เอานะยังไงก็นามสกุลทีนาระเหมือนกันนะ
5: นี่เอาจริงๆนะฉันเกลียดประโยคนี้มากเลยถึงจะนามสกุลทีนาระเหมือนกันแต่ทั้งที่มาทั้งเกียรติและศักดิ์ศรีมันไม่เหมือนกัน
6: ที่คุณพูดแบบนี้เนี่ยผมเริ่มกลัวแล้วนะ
5: ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวนี่คะ
6: ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอีกแล้วเพราะว่าผมรักคุณนี่
0: ใกล้คลอดอย่างนี้ยังมาทำงานอีกเหร
1: อมีประชุมใหญ่เรื่องส่วนน้ำกับพวกห้างซานหนูขาดไม่ได้หรอกค่ะพวกมันพยายามเล่นตุกติกกับเราทุกทางเลยแม่หนูไม่เข้าใจจริงๆนะบริษัทอื่นก็มีต้องเยอะต้องแยะทำไมต้องทำงานร่วมกับพวกมันด้วยอะคะพวกมันเป็นคู่แข่งแถมพยายามแทงข้างหลังเราอยู่ตลอด
0: การร่วมมือกับศัตรูเนี่ยเท่ากับเป็นการปิดโอกาสไม่เขาเติบโตในอนาคตไง
1: แต่มันก็เท่ากับว่าเราเปิดช่องให้พวกมันได้เรียนรู้จุดอ่อนของเราเหมือนกันนะ
0: ความเสี่ยงเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่ในทางธุรกิจเนี่ยเราจะเสี่ยงก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันคุ้มเราจะไม่ปล่อยเขาเล่นเองเพราะเราจะคุมเขาไม่ได้เหมือนอย่างซันถ้าเราร่วมมือเขาไปเลยก็เป็นการกั้นไม่ให้เขาเติบโตในอนาคต

0: ดไงแต่ฟังดูมันเหมือนเข้าไปอยู่ในกรงเสือ
1: แต่ถ้าเราเลี้ยงเสือไว้ในกรงเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันทำอะไรบ้าง

0: จกต์ไปเลยก็ได้ค่ะถ้าซันยังได้ตุกติกกันอยู่แบบนี้
1: เพิ่งเริ่มประชุมไม่นานทำไมบรรยากาศมันดูตึงๆจังครับ
0: ประชุมเริ่ม 9:00 นผู้บริหารห้างซันมาจบเกือบ 10:00 นให้เกียรติกันมากเลยนะคะ
2: ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าผมมัวแต่ไปต่อคิวซื้อกาแฟร้านดังที่เขาเพิ่งมาเปิดที่ห้างซันเนี่ยครับ
1: กาแฟแบรนด์ออสเตรเลียที่เมื่อก่อนเรากินด้วยกันบ่อยๆครับ
2: ผมซื้อช็อกมินมาให้คุณด้วยนะแล้วก็เอสเพรสโซ่นี่ของตังส่วนของคนอื่นๆเนี่ยผมก็ซื้อมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอเบรกแล้วก็สามารถไปทานได้เลยฮะ
3: ประชุมต่อได้เลยนะครับ
4: ตามที่เราคุยกันไว้ตอนแรกเนี่ยคือตัวชีต้องใหญ่กว่าพาร์ทินนะครับ
1: เรื่องโลโก้นี่คุณให้ผมจัดการไม่ใช่หรอ
2: ผมว่าคนทั่วไปเขาไม่แคร์หรอกครับว่าตัวทีกับพระอาทิตย์อันไหนจะใหญ่กว่ากัน
1: เขาน่าจะแคร์มากกว่าว่าส่วนน้ำเนี่ยมันจะออกแบบมาได้น่าสนใจแล้วก็สวยงามไหม
0: แต่ฉันแคร์แล้วก็แคร์มากเลย
1: ถ้าเกิดว่าคุณฟ้าแคร์เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับแต่ขอเป็นหลังงานแถลงข่าวนะ
0: ไม่เหลี่ยมไปหน่อยเหรอคะ
2: คนออกแบบเขาก็ต้องการเวลาไม่คุณโลโก้นี่มันต้องอยู่กับเราไปตลอด
0: ถ้าทางซันงานยุ่งขนาดนั้นทางเราก็ช่วยส่งเคราะห์ออกแบบให้แล้วกัน
1: ทำแบบนี้ไม่ได
4: ้แต่ผมว่าแบบนี้สวยแล้วก็เหมาะสมดีนะครับ
1: นายเป็นแค่เลขาไม่ต้องออกความเห็นก็ได้
0: แต่เป็นเลขาก็ยังรสนิยมดีกว่าผู้บริหารบางคนนะคะ
1: ห้างทีนารานี่เขาไม่มีคนอื่นมาทำงานแล้วหรอครับทำไมถึงต้องใช้แรงงานคนท้องแก่แบบนี้ด้วยยังไงทางซันของเราก็ยืนยันว่าเราจะไม่เปลี่ยนโลโก้นะครับ
4: ว้า
0: โอ๊ย
4: ว้าว้าร
5: ีบโทรเรียกโรงพยาบาล
6: เป็นไงลูกเป็นไงเฮ้ย
7: หายแม่กับลูกปลอดภัยครับ
6: มันดีจัง
7: 3,500 ครับ
6: 3,500 คร
5: ับแล้วหลานหน้าเหมือนใครพี่ทิพ
7: ย์นาม
5: พี่ทิพย์
6: ประเทศประเทศเอ้าเป็นโรง
5: พยาบาล
6: พี่ทิพย์มามาดูหน่อยค่ะ
7: พี่ทิพย์ฟื้นแล้วแม
8: นี่เป็นไง
9: ทีหลังถ้าแกกลัวแกก็ไม่ต้องเข้าไปสิ
7: ผมจะทำอย่างนั้นได้ไงล่ะ
8: อ่ะมาไหวไหมล่ะนั่งนั่ง
7: วินาทีแรกที่ลูกออกมาลืมตาดูโลกเนี่ยผมจะไม่อยู่กับคุณได้ไง
8: ตื่นมาปุ๊บ ก็เรียกหาคอมพิวเตอร์จะทำงานปั๊บ
9: แหม
7: ปล่อยวางบ้างเพราะว่าหลังจากนี้อีก3เดือนเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือเลี้ยงลูกอย่างเดียว
9: เกิดมาปั๊บก็ทำให้แม่ต้องหยุดงานปุ๊บเลยถ้าไม่ใช่ลูกแม่แม่ไม่ยอมนะ
6: โอ้ยแก่แล้ว
8: ไ
7: ปพี่ผมนึกไม่ถึงเลยนะว่าการได้แค่อุ้มแค่นี้เนี่ยก็ทำให้ผมมีความสุขได้มากขนาดนี้
6: นี่จะร้องนะ
7: มาพี่ทิพย์ยิ้มหน่อยครับพี่ทิพย์1 2 3น้องอุ่นยิ้มหน่อยน้องอุ่น
6: หลับอยู่

0: อ้าวโอ้ยินดีด้วยนะครับคุณพ่อมือใหม่โอ้ราศีคุณพ่อจับมากฮะเออรูปครอบครัวคุณน่ารักสุดๆไปเลยนะครับผมเห็นแล้วผมแบบอิจฉา
1: ผมคิดว่าช่อดอกไม้นี่มันคงไม่เหมาะหรอกมั้งครับพอดีว่าฟ้าเขาแพ้กลิ่นกุหลาบครับ

0: เฮ้ย hey, ใช่เหรอครับผมจำได้ว่าตอนที่ผมคบกับเขาเนี่ยเขาชอบกุหลาบแดงมากเลยนะครับ
1: บางอย่างนี้มันก็มีเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องท็อกซี่อ่ะ
0: ผมว่าคุณอย่าคิดไปเองดีกว่านะยังไงผมฝากไปให้ฟ้าก่อนเผื่อว่าบางทีความทรงจำเก่าๆมันจะกลับมาครับ
1: ได้ครับก็ถือว่าผมจะรับไปตามมารยาทแล้วกันเนาะ
2: ฟ้าเขาพักผ่อนอยู่ไม่สะดวกรับแขก
0: แขกอะไรคุณทำไมพูดจาห่างเขินขนาดนั้นน่ะความสัมพันธ์ของผมกับฟ้าเนี่ยเราไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เลิกกับฟ้าไปก่อนเนี่ยคนที่ทำหน้าที่พ่อวันนี้น่าจะเป็นผมนะไม่ใช่คุณหรอก
2: ผมรู้นะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดให้เกียรติผู้หญิงสักเท่าไหร่แต่ฝากเกรงใจผมบ้างนะถ้าไม่งั้นปากแตกได้ง่ายๆเลย
0: คุณพ่อครับคุณพ่อเนี่ยต้องใจเย็นกว่านี้เยอะเลยนะครับท่องไว้ครับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันดีๆของครอบครัวอย่าให้มันเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตเลยครับ
2: ดีครับเสร็จธุระแล้วใช่ไหมฮะเชิญกลับไปได
0: ้ยังครับผมว่าผมจะโทรบอกฟ้าหน่อยนะครับว่าผมมาเยี่ยมเขา
1: พอได้แล้วนะจะให้ผมเรียกรปภ.เนี่ยมาลากคุณออกไปจากโรงพยาบาลไหม
0: คุณสามีครับคุณนี่ก็ได้แต่งงานกับฟ้าเรียบร้อยแล้วคุณจะมากันท่าอะไรผมอีกฮะกลัวถ่านไฟเก่าลุกเหรอหรือว่าจริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าฟ้าเนี่ยเขาไม่เคยลืมผมเลย
2: ถ้าคุณยังจะพูดอะไรที่ไม่ให้เกียรติภรรยาผมอีกกูก็จะไม่ให้เกียรติมึงแล้วนะ
0: ถ้างั้นผมขอบอกคุณไว้ตรงนี้นะครับฟ้าเขาไม่เคยรักคุณเลยที่เขาแต่งงานแล้วเขาก็มีลูกกับคุณเนี่ยเขาแค่อยากจะส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้บริหารของเขาเท่านั้นนี่ผมอธิบายแบบให้เกียรติสุดๆแล้วนะครับฝากกุหลาบให้ฟ้าด้วยนะครับ
3: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
5: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้งสองชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
6: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Ora Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
2: แกคิดว่าจะลบรูปทั้งหมดนะแล้วจะลืมมันได้เหร
7: อถ้าแกไม่คิดจะช่วยปลอบแกก็กลับไปดิ
2: อ้าวอ้าวนี่ฉันอุตส่าห์ลางานมาหาแกเลยนะเนี่ยยังไม่ได้แสดงว่าเป็นห่วงอีกอะ
8: แกไม่ได้ถูกบังคับแต่งงานแต่แกรักเขาจริงๆใช่ปะเอ้ย
2: เนี่ยอ่ะลบมันให้หมดแค่นี้ก็จบแล้วเนี่ย
8: มันง่ายๆแบบนี้ได
2: ้
8: หรอ
2: ไม่ง่ายเพราะการรักใครสักคนว่ายากแล้วแต่การที่จะลืมใครให้หมดใจเนี่ยสิมันยากกว่า
8: แกนี่พูดอย่างกับเป็นนักอกหักมืออาชีพเลยนะ
2: เคยอกหักแค่ครั้งเดียวเนี่ยแหละ
8: หล่อๆล่ำๆแบบแกนี่มีใครกล้าหักอกได้หรอวะ
2: ก็มันไงถ้าจำไม่ผิดโดนหักอกตอนช่วงทีสิทธิ์เลยแหละโหดร้ายใจดำอมหิตสุดๆเนี่ยฟิตเลยนะ
9: พูดเอาตลก
2: ขำหน่อยนะขำหน่อยนะ
10: หลังจากที่แกเลิกคบกับยายฟ้าแกก็ไม่ยอมคบใครเลยนี
11: ่นี่อย่าบอกนะว่าเกงชอบยายฟ้ามันอยู่อ่ะ
10: ถึงเวลาที่สวนเกินต้องมูไปที่อื่นได้ละจ้ะเผื่อผ่านไฟเก่าเนี่ยมันจะกลับมาลุกอี
9: เดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอาหารเต็มโต๊ะเลยนั่งก่อน
12: แดกเหล้าที่อื่นดีกว่า
9: เดี๋ยว

0: เองแกรู้ไหมว่ายารักษาอาการอกหักที่ดีที่สุดเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าฉันรู้จะให้พวกแกมานั่งรอป
0: ่ะแกอยากรู้ไหมล่ะเอียงหูมาแกก็ต้องรีบมีใหม
1: ่แกนี่พูดอย่างกับผู้ชายดีๆมันหายง่ายอย่างนั้นแหละ
0: แกไม่ต้องมองหาแต่แกต้องมองให้เห็น

0: นวดมีดาวตกด้วยเห็นไหม
1: สวย
0: คุณคิดว่าที่เรากลับมาคบกันเนี่ยมันนานพอที่คุณจะเชื่อใจผมไหม
1: เวลาไม่สำคัญหรอกฉันเชื่อใจคุณตั้งแต่วินาทีแรกแล้ว
0: จริงอ่ะแล้วถ้าผมจะขอคุณแต่งงานอ่ะ

ผมรู้นะว่าผมไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดแต่ผมมั่นใจว่าผมรักคุณมากยังไงครับผมเนี่ย

0: ผมรักคุณนะ
1: ฉันรักคุณ
2: มา
3: ไม่แม
4: ่ค่อย
3: มึงทำไม
5: ชี้มัน
3: โอ้ยร้อนไหม
1: ถ้าร่างกายฉันดีขึ้นเนี่ยคงจะต้องรีบกลับไปทำงานแล้วโปรเจกต์ส่วนน้ำไม่รอไม่ได้จริงๆและที่สำคัญนะไม่ได้อยากจะให้ใครมามองว่าฉันอ่อนแอด้วย
0: ได้ถ้าคุณอยากจะกลับไปทำงานเนี่ยคุณก็กลับไปเถอะเดี๋ยวผมซัพพอร์ตคุณเองเดี๋ยวผมดูแลลูกเองงานหลักของผมคือการดูแลคุณกับลูกไงจำไม่ได้เหรอว่าก่อนแต่งงานเนี่ยผมก็เคยสัญญากับคุณไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าผมจะดูแลคุณแล้วก็ลูกให้ดีที่สุดก็เหมือนพ่อของผมที่ดูแลผมแล้วก็แม่ของผมเนี่ยมาโดยตลอดผมก็เลยอยากที่จะเป็นเหมือนคุณพ่ออยากที่จะเป็นคุณพ่อที่ลูกจะได้ภูมิใจได้จริงๆ

0: ปล่อยกูอยู่เฉย
1: ปล่อยกูเหี้ยปล่อยปล่อย
2: หยุดวันหลังเวลาสอบเนี่ย
0: ทำเชื่ออะไร
2: มึงให้กูรอดดีๆอย่าเรื่องเยอะ
0: กูรู้แล้วกูขอโทษมึงปล่อยกูเถอะนะเว้ยปล่อยกู
2: มึงให้กูปล่อยอ่ะเฮ้ยพวกมึงไปปล่อยมันดิ
3: ดีเลย
4: มาเร็ว
0: ๆเร็วอย่าอย่าเฮียอย่าอย่า
2: เชื่อไม่ตลก
0: เอากูขึ้น
2: เอากูขึ้นไปเอากูขึ้นไปปล่อยมันดิ
0: เอากูขึ้นไป
2: ตอนเลยว่ะเฮีย
0: เอากูเหี้ย
2: ตอนขึ้นมาดีกว่า
0: โอ้ยมันฉี่แตกเลยว่ะ
2: เยี่ยวแตกสัตว์โอ้ยคนบอกเลยสัตว์พี่มึงเยี่ยวเนี่ย
5: เฮ้ยเล่นอะไรกันอ่ะ
2: พี
5: ่ไอ้น้องกลับบ้าน
2: พี่ที่มาได้ไงเนี่ย
5: แจ๋ให้มารับแกกลับบ้าน
2: ก็กลับบ้านดิ
6: พี่ที่เข้าใจผิดผมแค่ถ่ายคลิปคอนเทนต์เล่นกับเพื่อนอ่ะ
5: พี่แกไม่ต้องมาโกหกเลยนะว่ามันเห็นกันอยู่ว่าแกกับเพื่อนเนี่ยกำลังแกล้งเด็กคนนั้นอยู่อ่ะ
6: ก็มันไม่ผมรอข้อสอบผมแค่สั่งสอนนิดหน่อยป่ะ
5: พี่แกรู้ตัวหรือเปล่าว่าสิ่งที่แกทำมันผิดให้เด็กคนนั้นมันเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยแกจะทำยังไง
6: มันเป็นอะไรที่ไหนล่ะแค่ตัวเหม็นฉี่กับบ้านอ่ะ
5: ไอ้ที่มันแย่กว่าการทำผิดเนี่ยคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิด
6: ผมสำนึกไม่ทันแล้วพี่
5: ต้องบอกเรื่องนี้กับแจ๋เพราะว่าถ้าเด็กคนนั้นน่ะมันกลับมาเอาเรื่องมันจะเป็นปัญหากับแกแล้วก็ทางห้าง
6: พี่ไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยก็ผมสัญญาพี่แล้วไงว่าจะไม่ทำแบบนี้แล้วอ่ะ
5: ก็พี่พูดแล้วไงแล้วแกไม่ฟังต้องให้คนที่แกกลัวที่สุดเนี่ยมาจัดการไง
6: พี่ผมขอร้องเลยนะพี่อย่าบอกแจ๋เลยนะท่านผมอดไปเรียนต่อกรุงเทพแน่
5: ถ้าทำผิดมันก็ต้องยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายดีกว่าอ่ะขึ้นรถ

0: ไอ้น้ำ
1: เกว่าหลานจะชอบไหม
2: อ๋อ
1: เขียนได้นะ
2: อุ๊ยอันนี้รถเหรออ
1: ืมว่าแต่แกเหอะนึกยังไงวันนี้แกจะมาป้อนข้าวหลานเนี่ย
2: ก็ผมเนี่ยอยากช่วยแจ๋เลี้ยงหลานเนี่ยถ้าแจ๋เหนื่อยเนี่ยแจ๋บอกผมได้เลยนะเพราะผมแพลนไว้ว่าผมจะอาบน้ำให้หลาน
1: แกจะอ่านหนังสือสอนเราไม่ใช่หรอไปตั้งใจอ่านหนังสือสอนให้มันได้คะแนนดีๆแค่นี้ก็ช่วยแจ๋ได้เยอะแล้ว
2: แจ๋ให้ผมช่วยแจ๋นะผมรู้นะว่าแจ๋เลี้ยงลูกทั้งวันเนี่ยแจ๋เหนื่อยมากแล้ว
1: ทีบแกดูสิน้องชายที่ฉันเลี้ยงมากับมือน่ารักไหม
2: แจ๋ผมได้ช่วยแจ๋นะถ้าผมได้ช่วยแจ๋เนี่ยแจ๋จะได้มีเวลากลับไปทำงานเนี่ย
1: ขอบใจแกมาก แกนี่มันรู้ใจแจ๋ตลอดอะ
2: ก็ผมรักแจ๋นี่
1: ส
2: ิ
1: ก็ร
2: ัก
1: แก
2: งั้นเดี๋ยวผมไปป้อนหลานก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมมา
1: อย่าแย่งหลานกินหมด
2: ผมจะแย่งได้ไงเลยเนี่ย
1: ผมไม่ชอบอันนี้

0: ฟ้าผมว่าเราม
1: ีอะไรไว้ก่อนได้ป่ะต้องอ่านเอกสารบนนี้ก่อนกลับไปทำงานพรุ่งนี้อะ
0: มันต้องเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแก
1: มีคนบอกว่าอากุงจะประกาศลาตำแหน่งวันเกิดปีนี้นั่นมันก็คือต้องมีการแต่งตั้ง CEO คนใหม่แกฉันตั้งใจกับเรื่องนี้มาทั้งชีวิตฉันจะพลาดไม่ได้แกเข้าใจฉันนะ
0: นะฉันรู้นะว่าแกพยายามที่สุดแล้วนะ
2: จ๋าพี่ทีพแกเหมือนไม่ชอบผมเลยอะชอบจับผิดผมอยู่เรื่อยเลย
1: แล้วแกไปทำอะไรให้เขาไม่โอเคแล้ว
2: จ๋าผมเด็กดีขนาดนี้ผมจะทำอะไรอะจ๋าสนใจผมเลยดินี่ผมปรึกษาแจ๋อยู่นะ
1: โอ้ยแกนี่อย่าทำตัวให้มันมีปัญหามากได้ไหมไอ้น้ำแกไปตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเหมือนเพื่อนคนอื่นๆก็พอที่นาราเนี่ยจะต้องไม่เสียชื่อเสียงแกแบกความหวังตระกูลไว้นะ
2: จะพูดเรื่องไหนนะก็ต้องจบด้วยเรื่องแบกความหวังแล้วผมแบกไม่ได้แล้วจ๋า
1: ไม่แบกไม่ได้แกเป็นลูกผู้ชายเผื่อแจ๋พลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยแกต้องเป็นคนรับช่วงต่อ
2: แล้วก็ดินน่ะ
1: แกเป็นเด็กดีใครๆก็เอ็นดูอยู่แล้วและที่สำคัญนะทำตัวเป็นหลานรักอากุงให้ได้เข้าใจไหม
2: หลานรักเหรอตั้งใจเรียนเหมือนเพื่อนพูดเหมือนเดิมตลอดไม่เคยถามกูเลยว่าจะเอาอะไร

0: ความสุขมากๆนะคะ
1: สุขภาพแข็งแรงนะขอบใจมาก
0: วันเกิดนะคะท่าน
2: สุขภาพร่างกายดีเลยนะคะ
0: ความสุขมากๆนะคะ
1: ขอบใจนะขอบใจ
3: ว
1: ัน
3: เก
1: ิ
3: ดนะคะ
1: แข็งแรงแข็งแรงทุกคนแข็งแรงทุกคนขอบใจมาก

0: จัดให
1: ้เรียบร้อยดีค่ะอัปปาต้องชอบแน
2: ่ผมไปดูที่บ้านมาแล้วไม่เจอคนหน้าน้ำนะครับ
3: ไอ้ก็สั่งแล้วไงว่าให้มาทั้งครอบครัว
1: หนูก็บอกมันไปแล้วแต่น้องขอไปทำรายงานกับเพื่อนก่อนแล้วจะรีบตามมา
3: จะมีอะไรสำคัญกว่างานวันเกิดอากงทุกอีกฮะถ้าพวกเรามาไม่ครบทั้งครอบครัวเนี่ยก็เหมือนไม่ใส่ใจทุกคนก็รู้ว่าอากงทุมเนี่ยถือเรื่องนี้มาก
4: จะให้ผมไปตามที่โรงเรียนไหม
2: ให้ผมไปช่วยนะครับ
3: ไม่ต้องเธอสองคนมีอะไรทำก็ทำไปนั่นแหละ
1: หนูมั่นใจนะแม่ว่าน้องจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ควรทำที่สุด
5: ระวังมั่นมากแล้วจะพลาดนะแจ๋แ
4: จ๋งั้นตอนมอบของขวัญนะให้บ้านผมให้ก่อนไหม
3: แกเป็นน้องฉันนะทำอย่างนั้นมันก็ผิดธรรมเนียมสิ
4: ก็ดีกว่าเสียหน้านะแจ๋ลูกหลานมาไม่ครบแบบนี้ระวังป่าจะคิดว่าไม่ให้ความสำคัญนะ

0: 祝您生日快乐长命百岁ขอให้ท่านประธานของเราอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับพวกเราทุกคนไปอีกยาวนานแสนนานนะครับ
1: ว่าต้องขอขอบใจทุกคนที่มาในวันนี้ว่าอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะตัวว่าคนเดียวแต่เป็นพวกเราทุกคนต่างหากที่ช่วยกันก่อร่างสร้างทีนาราให้เป็นตระกูลหลักในการดำเนินธุรกิจในพิษณุโลกต่อไปในอนาคตทุกอย่างที่มีอยู่นี้จะต้องส่งต่อไปยังผู้สืบทอดและเขาคนนั้นจะต้องเป็นทีนาราที่แข็งแกร่งพอที่จะพาพวกเราทุกคนก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกับต้นไม้ใหญ่ต้องพึ่งพารากอย่างลึกไปในดินแม่น้ำที่กว้างใหญ่ต้องพึ่งพาสายน้ำเช่นเดียวกับตระกูลของเราจะต้องพึ่งพาใครสักคนที่ยอมเสียสละทุกอย่างพร้อมกับปกป้องวงตระกูลและนำพาพวกเราก้าวต่อไปพวกเองก็หวังว่าผู้ที่จะมาสืบตำแหน่งนี้ต่อจากวัวจะนำทีนาระของเราให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป
2: และลำดับต่อไปจะเป็นการมอบของขวัญจากลูกหลานของตระกูลทีนาระนะครับเริ่มจากพ่อผมคุณชันครับขอเชิญคุณชันคุณสมจินและก็คุณจินตนานะครับ
3: แกรู้ไหมว่าบ้านนั้นจะให้อะไร
2: เรื่องนี้ลูกสาวของคุณชันเป็นคนจัดการครับ
3: งั้นแกเอาไปดูของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้พร้อมนะอย่าให้พลาดฉันจะแพ้บ้านนี้ไม่ได้เด็ดขาด
2: ได้ครับ
4: สุขสันต์วันเกิดค่ะอากูถึงวันนี้ภาพจะไม่ได้ไปร่วมงานกับอาปาเมแล้วก็แม่นะคะแต่ภาพก็อยากให้กุมไว้ว่าภาพเนี่ยตั้งใจที่จะเอาของขวัญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าภาคภูมิใจที่สุดกลับไปให้กุงเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ
1: อากุงเองก็รออยู่นะดีใจมากเลยที่จะมีหลานคนแรก
5: เรียนจบปริญญาโทจากเมืองนอก
4: ไม่ใช่แค่เรียนจบอย่างเดียวนะคะแต่จะจบแบบเกียรตินิยมด้วย
1: โอ้อย่าให้ท่าดีทีเหลวก็แล้วกัน
4: ถึงภาพจะอยู่เมืองนอกนะคะแต่ว่าภาพกับครอบครัวก็มีของขวัญวันเกิดให้กุ้งด้วยนะคะป๊าจัดมา
6: อันนี้คือของขวัญจากพวกเราครับ
4: หวังว่ากุ้งจะชอบของขวัญของพวกเรานะคะ
7: จริงเพียวต่อ

0: ขนาดมันอยู่อเมริกายังเอาหน้ากับกรุงได้อีก
1: ไม่ต้องไปสนใจหรอก
2: หนูไม่สนใจอยู่แล้วพวกนั้นทำตัวเหมือนไม่มีอะไรอยากจะปิดข่าวเช้าลูกสาวตัวเองดิแต่ยังไงนะไม่มีทางลบไอ้เรื่องที่ทำแทนจะหนีไปเมืองนอกอย่างนั้นได้หรอก
0: แจ๋ทำไมเอาความจริงออกมาพูดแบบนั้นล่ะเดี๋ยวมันก็อายกันหมดหรอก
1: เอาหน้าไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้แล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิประทีปล่ะเขาไปตามหน้าน้ำกลับมาได้ยัง
2: เห็นว่าจะรีบขับรถไปตามที่โรงเรียนนะคะ
3: เอา
0: เอาพี่ทิพย์คนอื่นไปบ้านคุงทุมกันหมดหรอ
3: ใช่นี่กำลังจะออกไปหานายอยู่พอดีเลยนะเนี่ย
0: ขอโทษครับพี่พอดีรายงานมันติดพันอ่ะผมก็เลยมาช้าหน่อย
3: คราวนี้เนี่ยแกเตรียมฟังคำบ่นไว้ให้ดีๆเลยนะ
0: ไม่เป็นไรพี่ที่อุดหูพร้อม
3: เดี๋ยวเสื้อแกไปเปื้อนอะไรมาเนี่ย
0: น่าจะเปื้อนตอนทำบอร์ดอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนก่อน
3: ไม่ต้องไม่ทันแล้วแหละก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นด้วยป่ะไปเถอะป่ะไป
4: อร่อยเนาะนี่อะไรกับพวกลืมมีของอร่อยอร่อยอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีใครยอมกินไม่รู้จะไปกังวลใจกับเรื่องอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู
1: ้ก็จะไม่ให้กังวลได้ยังไงนะคะยูดีอปาก็ประกาศว่าจะวางมือ
4: พวกรู้นะว่าพวกลืมมีสายสืบคอยสืบอยู่ใช่ไหม
5: ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับอาปาจะได้พักผ่อนสักทีตอนนี้เด็กๆของเราก็เก่งกันหมดแล้วเสียดายถ้าภาพวาดกลับมาคงจะดีกว่านี้นะ
2: กลับมาก็คงจะเสื่อมเสียอยู่ที่นู่นยาวๆไปเลยน่าจะดีกว่านะคะ
6: อดีตมันก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะ
1: แต่การที่จะมาพูดว่าหลานคนแรกเนี่ยจบเมืองนอกอันนี้มันก็เกินไปนะเพราะว่าฟ้าเขาก็เรียนเมืองนอกเหมือนกัน
5: ไปเรียนแต่ก็ไม่จบนะแจ๋เพราะว่าอกหักกลับมาเนี่ยนะ
4: ที่โอยังต้องทำงานอยู่แม้ว่าจะแก่แล้วก็ตามก็เพราะพวกลือนี่แหละยังทะเลาะกันอยู่แล้วจะให้อ้วไว้ใจปล่อยให้พวกลือไปดูสิ่งที่อ้วสร้างมาด้วยน้ำมือของอ้วได้ยังไง
1: ขอโทษค่ะอาปา
5: ผมก็ต้องขอโทษอาปาด้วยครับขอโทษแจ๋ด้วยนะครับ
3: ผมว่ามากินบัวลอยน้ำขิงกันนะครับ
0: อ๋อใช่ครับปลุกความสามัคคีในครอบครัวไงครับอากุง
4: หรือนี่เก่งจริงๆนะมาเป็นเขยคนจีนได้ไม่กี่ปีก็รู้ธรรมเนียมคนจีนก็ละ
3: ก็มาทางนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดครับเดี๋ยวผมตักให้ครับ
4: แล้วฝากฝาล่ะลือรู้ตัวหรือเปล่าว่าลือเป็นผู้หญิงที่โชคดี
2: แต่หนูไม่ได้อยากโชคดีแค่เรื่องความรักอะค่ะหนูอยากโชคดีเรื่องงานด้วย
4: แล้วลืออยากโชคดีเรื่องไหนล่ะ
7: ผมว่าชีวิตผมตอนนี้ก็โชคดีที่สุดแล้วครับ
4: ใช่ว่าดีใจนะที่ลือสองคนทำงานกันอย่างสุดฝีมือเป็นมดงานที่มีความสำ

0: บ้าอะไรของเข้าวะเนี่ยเฮ้ยนี่คุณหยุดหยุดทำบ้าอะไรรู้มั้ยเนี่ยฮะ
1: นี่นายคิดว่านายเป็นใครฮะมาสั่งห้ามฉันทำนู่นทำนี่แล้วที่นี่นะมันก็เป็นเขตพื้นที่ของฉันฉันจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันอย่าง
2: พาอะไรกันบอกให้มันหยุดหยุด
1: ไปนะไปจะทำอะไรเนี่ย
2: หยุดตรงนี้เลย
1: นี่ไปไปเอามาคืนมา
2: โอ้ย
1: โอ้ยไอ้ฟ้านี่นี่ไอ้บ้าเอาคืนมานะนี่เอาคืนมานะไอ้บ้านี่ไอ้บ้าแล้วปักไปทำไมฮะคืนมาเลยนี่มันไหนกล้าดิไงมาว่าฉันเนี่ย
3: กูจะบอกอะไรให้นะไอ้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าหญ้าตายอย่างเดียวปลาในน้ำไส้เดือนในดินแล้วก็แมลงอีกกี่ร้อยกี่ล้านตัวที่ไม่มีประโยชน์รวมทั้งตัวคุณเองด้วยก็จะตายเหมือนกันมีสมองหรือเปล่าฉีดยาประสาทอะไรฮะเสื้อผ้าก็ไม่มีป้องกันถุงมือก็ไม่ใส่หน้ากากก็ไม่สวมหายใจเอายาไปเข้าไปเท่าไหร่แล้วรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยไม่เคยเห็นใครโง่แล้วก็อวดดีอย่างคุณมาก่อนฉีดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย

0: ผมถามว่าฉีดไปเท่าไหร่แล้ว
1: มันแสบมันคันเนี้ย
0: ไม่มาดูดิ
2: มานี่เลย
1: มานี่เลยจะทำอะไรไปฉันนี่มาจับ
0: ไม่
1: ฉันนะ
0: เรื่องมาก
1: ไม่ใช่อะไรอ่ะ
0: ล้างตัวแล้วก็สระหัวด้วยเอ้าตรงไหนสระตรงไหนคันก็ล้างเข้าสบู่ถูเข้าหรือจะให้ผมถูให้หยุดคุณรู้ไหมคุณมาตอนที่คุณนายวันยังอยู่เนี่ยท่านเคยปล่อยให้คนมาเช่าที่ทำนาเพราะว่าไว้ใจแต่ไอ้คนที่เช่ามันก็ทำเหมือนกับคุณนี่แหละฉีดยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงท่านทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนมองที่ของตัวเองแล้วก็ร้องไห้คุณนายวันบอกกับผมว่าคนที่อาศัยแผ่นดินทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ยังทำร้ายแผ่นดินของตัวเองได้ลงคอเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกที่อกตัญญูฆ่าแม่ที่ให้กำเนิดของตัวเองได้ลงคอครั้งนี้ผมจะถือว่าคุณรู้เท่าไม่ถึงการหวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือถ้าคุณยังคิดที่จะทำอะไรโง่ๆกับที่ดินของคุณเองอีกแล้วล่ะก็ผมว่าคุณไม่เหมาะที่จะอยู่คลองหมาหอนี่หรอกเอาล้างตัวแล้วก็ฟอกสบู่ซะก่อนที่ไอ้สารพิษจะกัดกินผิวสวยๆของคุณซะก่อน

0: าแกไม่รู้ผู้ใหญ่ก็อย่าไปโกรธแกเลย
1: หนูไม่ได้โกรธแกหรอกแม่แต่หนูเนี่ยโกรธไอ้พวกที่คิดว่ามันฉลาดหากินบนความไม่รู้ของชาวนาอย่างเรามากกว่ามันเคยรู้ไหมว่ามันกำลังฆ่าตัวตายแล้วก็ทำลายแผ่นดินของตัวเองอยู่เนี่ย
0: ใครๆคงไม่อยากเหนื่อยทั้งนั้นแหละผู้ใหญ่อะไรที่มันทุนแรงได้ประหยัดเวลาได้เขาก็เอาทั้งนั้นน่ะ
1: มันเป็นเรื่องของความโลภมากกว่าแม่โลภกับทั้งสองฝ่าย
0: ไอ้คนที่คิดได้อย่างผู้ใหญ่อ่ะมันมีไม่กี่คนหรอก
1: หนูถึงต้องสู้ไงแม่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็อยู่กันมาได้ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยถ้ามีปัญหาก็ใช้สติปัญญาแก้ไขเอานี่ลองเราไม่สนใจไอ้พวกนายทุนที่พยายามยัดเยียดสารเคมีบ้าบออะไรให้เราดูสิมันขายไม่ได้มันก็เจ๊งไปเองแหละหนูจะฟาดฟันกับไอ้ความคิดเอาเปรียบแบบนี้ให้ถึงที่สุดเชียวแม่ใครจะว่าเราหัวโบราณเต่าล้านปีก็ช่างหัวมัน

0: เองชอบคุณมาเข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอ
1: หนูคงไม่ชอบเขาหรอกถ้าเขาไม่มาชอบหนูก่อน

0: ย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: กราฟิกหัวใจใกล้รุ่งเปลี่ยนเป็นเสื้อสีฝุ่น
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นาทีเสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 นาที
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: สึกเก้ามวยไทยวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้บุญชัยสอบุญมีฤทธิ์ปะทะแสนเชิงสิทธิ์อปาโมและพาลีสอบุญมีฤทธิ์ปะทะแสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทยถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ยังเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 นาที
4: จุดนะคะที่แบบว่าบรรยากาศน่ารักมากชิลอยู่กับริมทะเลที่แบบโอโซนเต็มๆ Hello Kitty ที่เป็นการคอลแลบโดยเฉพาะกับร้านนี้นะคะ
5: บางมุกที่เป็นเกี่ยวเจนซีเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าทันมุก
6: เขาดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่อะแล้วเรายังเหมือนเป็นเด็กขี้เล่นนะ
7: คุณก็เลือกมุกสากลอะไหวพดพัดจะพื้นไหวพื้นพัดจะพันแฮ่แฮ่นะเทคเมียวไทยแลนด
8: ์ขวัญต้องแบบถึงเนื้อถึงตัวจานเบียร์มากเลยใช่ไหม
9: เหมือนทำอะไรสักอย่างแล้วแบบทุกคนตกใจอะ
6: อาจารย์พูดแล้วไม่หนุ่มเสียหาย
9: คนที่เสียหายก็จ้าพูดจริงมันจะไปคบกันยังไง
8: มีจิตที่จะแบบซูนด้วยกันได้ไหม
10: อยากบอกนิ้วก้อยว่าชาติหน้าไปเกิดเป็นนิ้วโป้ง
6: นะ
10: คะอย่าเลยแม่เอาประดับบนบักแสงแล้วใส่หรอขอโทษนะแม่สองคนแบบเกาหลีมาเล่นเลยอะ
0: เราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
11: เฮียดีใจนะเนี่ยที่มุกของเฮียเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
12: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
13: เจี๊ย
14: บอินฟูกำลังจะมารีวิวโรงแรมเราน
15: ี่ๆๆพี่ว่ามุกรู้จักแน
0: ่บริษัทที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกของมือถือทำไมถึงพ่ายแพ้แพ

0: ไม่กี่ปี
1: แล้วตอนนี้โนเกียหายไปไหน
0: ภาพที่ AI เจนมาเนี่ยมันสะกดคำผิดเราสามารถใช้เครื่องมือของแคนวาช่วยได้
1: ติดตามได้ใน Digital Thailand เสาร์นี้
2: ช่วงปลายร้อนต้นฝนแบบนี้มักพบการระบาดของโรคทางเดินอาหารและทางเดินหายใจมีโรคอะไรที่ต้องระวังรายการชีวิตชีวาวันเสาร์นี้ตี 4:55

0: นุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยววันทันเหตุการณ์ค่ะวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569อยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจที่ชื่อว่าครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้ค่ะเราได้ต้อนรับนะคะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกองทัพอากาศค่ะคณะหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่โฆษกพิธีกรและผู้ดำเนินรายการของกองทัพอากาศยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมวันนี้มาดูอะไรเกี่ยวกับสายงานใช่ไหมครับ
3: ค่อนข้างข้องเกี่ยวค่ะเนื่องจากว่าพวกเราเป็นผู้ที่สนใจแล้วก็มีความเกี่ยวข้องในการจับไมค์หรือว่าดำเนินเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นโฆษกของกองทัพอากาศในอนาคตด้วยค่ะ
1: อ๋อแล้วมาดูจะได้ไว้เป็นยังไงนะฮะไปช่วยอะไรได้บ้างครับ
4: ก็จะได้เทคนิคที่เรายังไม่ได้เรียนรู้นะคะแบ่งปันจากพี่ๆทีมงานแล้วก็พี่ๆผู้ประกาศ
1: มันจะดีเหรอครับ
4: เทคนิคหน้ากล
1: ้
4: องเทคนิคหน้ากล้องค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: โอ้ต้องดูพี่หนุ่มเลยค่ะ
1: อย่าเลยครับอย่าจำเทคนิคพี่ไปเลยครับเดี๋ยวจะดูไม่เหมาะครับผมเลยครับโอ้นะก็จริงๆสามารถเป็นโฆษกนี่เป็นโฆษกทุกคนเลยใช่ไหมต่อไป
3: กำลังอบรม
4: ตามค่ะ
3: กำลังอบรมค่ะ
1: อบรมนะโอเคครับได้ครับแล้วเมื่อเช้าได้ดูพิยุทธ์ไหมยังไม่มาไม่ทัน
3: ดูค่ะก็มีความตั้งใจเตรียมตัวมาอบรมที่ช่อง3ก่อนตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการมาในวันนี้ก็คือได้ความรู้ในเชิงการเป็นพิธีกรที่ดีการวางบุคลิกภาพที่ดีจาก
1: อันนี้ดูที่ไหนครับการเป็นพิธีกรที่ดี
2: พี่หนุ่มพ
3: ี่
2: หน
3: ุ่
2: มพิธีกร
3: ค่ะเมื่อเช้าพี่แอน
4: เมื่อเช้าพี่แอน
2: พิธีกร
4: เป็นผู้เลี้ยงบรรย
3: ายค่ะพี่แอนเป็นผู้บรรยายค่ะ
1: ไม่ได้ดูเราเขาบอกดูพิธีกรที่ดีเขาไม่ได้ดูเรา
3: เชื่อว่าพี่หมวยและพี่หนุ่มเป็นไอดอลของพวกเราทุกคนเลยค
1: ่
3: ะดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยค่ะ
2: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะโกรธกันก็ไอตรงนี้แหละคำนี้แหละโอเคขอบคุณนะครับขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับยินดีต้อนรับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวโอเคแหมหลายคนส่งมาทำไมคุยกับผู้หญิงเสียงต้องนุ่มด้วยเสียงอย่างรอส่งมาอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: กับผู้ชายก็พูดแบบนี้เสียงเป็นแบบนี
2: ้
1: เนาะ
2: ค่ะ
1: ไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับ
2: นี่กับท่านผู้ชมเสียงก็รอค
1: ่ะไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับผู้ชมครับก็รถเก๋งนะฮะซิ่งแหกโค้งนะครับที่ด่านชนรองสารวัตรนะครับซึ่งเป็นผู้กองเนี่ยแหละครับบาดเจ็บสาหัสนะครับลงไปดูครับผู้ชมครับนี่ครับผู้ชมครับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นประมาณสักตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับบนถนนเทพรัตน์ขาออกนะครับแถวแถวบางนาสารวัตรจราจรสอนอบางนานะครับนำกำลังตำรวจกว่า10นายไปตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับบนถนนเทพรัตน์ซึ่งร้อยตำรวจเอกนะครับทารณพิรมจิตเจริญอายุ59ปีท่านเป็นรองสารวัตรจราจรสอนอบางนานะครับก็ร่วมปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ด้วยแต่ตอนที่เกิดเหตุครับตัวท่านเองเนี่ยยืนอยู่บนทางเท้าริมถนนก่อนถึงด่านตรวจสัก100เมตรจู่ๆครับรถเก๋งมิตซูบิชิสีขาวทะเบียนอุบลราชธานีเสียหลักนะครับแล้วก็พุ่งมาชนรถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นครับก็พุ่งมากระแทกร่างของทางผู้กองทารณทำให้ท่านเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับในรถยนต์ตำรวจควบคุมตัวนายธนบัตรอายุ20ปีครับเป็นคนขับแล้วยังมีนายอัครวิทย์ขออภัยนะฮะอัครวินนะฮะอายุ20ปีครับเป็นผู้โดยสารเอาไว้ได้ทั้งคู่เนี่ยเป็นคนเชียงรายนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อตรวจค้นรถปรากฏว่าไปเจอปืนสั้นขนาด9มม1กระบอกพร้อมกับบรรจุกระสุนปืนอีกด้วยนะครับแล้วยังมีกระสุนปืนแยกต่างหาก24นัดด้วยหลังจากนั้นครับตำรวจก็คุมตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่สน.บางนานะครับ
2: เบื้องต้นมีการแจ้งข้อหานายธนบัตรและนายอัครวินค่ะข้อหาร่วมกันมีและพกพาอาวุธปืนเรื่องกระสุนไปในที่สาธารณะและแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายธนบัตรซึ่งเป็นคนขับค่ะฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสคุมตัวทั้งคู่ไว้ที่ห้องขังตลอดทั้งคืนเช้าวันนี้มีญาติซื้อข้าวและน้ำมาเยี่ยมแต่ว่าทั้งคู่ยังไม่ตื่นค่ะอยู่ในสภาพสลึมสลือทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุก็ยังมีคราบเลือดมีซากชิ้นส่วนของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ยังเกลื่อนอยู่ สอบถามชาวบ้านแถวนั้นค่ะชาวบ้านบอกว่าจุดนี้ตอนดึกๆโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ตำรวจก็มักจะมีการตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุไม่ทราบรายละเอียดรู้ข่าวแต่ว่าตำรวจถูกรถชนขณะที่รถคันเกิดเหตุกับมอเตอร์ไซค์ของผู้กองตอนนี้ถูกย้ายมาเก็บไว้ที่สน.บางนาค่ะรถเก๋งกระโปรงหน้าฝั่งซ้ายเสียหายอย่างหนักเป็นภาพนี้กระจกหน้ารถแตกนะคะแล้วก็มีสีของมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ที่ตัวรถด้วยส่วนมอเตอร์ไซค์ติดทะเบียนตาโล่เสียหายทั้งคันเลยค่ะนี่มอเตอร์ไซค์ของผู้กองในทางคดีทางผู้กำกับการสน.บางนาพันตำรวจเอกสุรพงษ์สุขแย้มบอกว่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายของทั้งคู่ก็คือธนบัตรกับอัครวินตรวจสอบแต่ไม่พบนะคะปืนที่เจอในรถเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องปืนกล็อกซ่อนไว้อยู่ที่ท้ายรถเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะจะคุมตัวทั้งคู่ออกมาสอบปากคำอีกครั้งว่าทำไมเป็นคนเชียงรายแต่ถึงมาขับรถป้ายทะเบียนอุบลและชื่อผู้ครอบครองปืนเกี่ยวข้องอะไรกับทั้งสองคน
1: ส่วนอาการของทางท่านผู้กองทารณ์นะครับตอนนี้ยังสาหัสครับไม่รู้สึกตัวนะครับท่านเองยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ครับโรงพยาบาลไทยนครินทร์เบื้องต้นนะครับแพทย์ก็แจ้งบอกว่าสมองเนี่ยบวมแล้วก็มีภาวะเลือดเนี่ยกระจายทั่วร่างกายนะครับรวมไปถึงมีกระดูกต้นคอนั้นหักฮะประเมินอาการแล้วตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆครับอาจจะต้องนำตัวส่งไปรักษาต่อนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ท่านหายเร็วๆนะฮะโอ้โหกระดูกต้นคอหักด้วย
2: ค่ะ
1: โอ้ยังอยู่ ICU ครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่นนทบุรีนะครับคุณผู้ชมครับกรณีนี้บอลแพ้คนไม่แพ้นะครับแก๊งนักบอลพร้อมเหล่าเมียรุมยำสองผัวเมียทีมชนะ10-2ตำรวจเองพยายามห้ามเอาไม่อยู่นะครับผู้ชมครับคนเจ็บเชื่อว่าบอลชนะ 3-0 นั้นเป็นเหตุในเรื่องนี้ครับลองดูครับนี่ฮะกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารตามสั่งครับในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจำลองดูนะครับเห็นเหตุการณ์ครับขณะผู้เสียหายครับชื่อวราชัย37ปีนะนี่ฮะพร้อมกับนางสาวเหมือนฝันนะครับเหมือนฝันอายุ34ปีครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดจากนั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินไปหานะครับสังเกตได้มีตำรวจอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะโอ้โหผู้บาดเจ็บคือวราชัยนะครับ37ปีครับกับทางเหมือนฝันครับอายุ34ปีทั้งคู่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดจากนั้นครับผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปหาชี้หน้าถามว่าเมื่อกี้มึงด่าใครแล้วก็มีปากเสียงนะครับหลังจากนั้นมีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นโดยฝั่งคนก่อเหตุครับมากัน10กว่าคนรุมผู้เสียหาย2คนครับจากนั้นมีตำรวจสายตรวจนะฮะของสภ.ปากเกร็ดเนี่ยเข้ามาช่วยห้ามแต่ตำรวจเอาไม่อยู่ครับคุมสถานการณ์ไม่ได้เลยหลังตะลุมบอลกันจนหนำใจนะครับผู้ก่อเหตุแยกย้ายกันไปโดยที่ตำรวจเองก็ไม่ได้เรียกทั้งสองฝ่ายไปดำเนินคดีด้วยนะฮะต่อมาครับวราชัยกับเหมือนฝันที่ถูกรุมทำร้ายไปแจ้งความครับที่สภ.ปากเกร็ดโดยวราชัยเนี่ยบอกนะฮะบอกว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้น19พฤษภาคมผมเนี่ยไปแข่งบอลที่สนามแถวซอยพระแม่การุณทีมฟุตบอลของผมชื่อโพไซดอนโอ้โหชื่อ
2: ค่ะ
1: โพไซดอนเจอกับทีมฟุตบอลชื่อโกไอซ์ยาหักหลังผลการแข่งขันทีมโพไซดอนของผมชนะ 3-0 ไอ้ช่วงที่ออกจากสนามกำลังจะกลับบ้านผมเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงจากทีมคู่แข่งซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุตะโกนมาบอกว่าเล่นกันแบบนี้มึงเอาถ้วยแชมป์ไปเลยดีกว่าแฟนผมเนี่ยได้ยินนะคือเหมือนฝันเนี่ยได้ยินคุณผู้ชมครับก็เลยตอบกลับไปว่าก็เอาถ้วยมาสิแบบนี้คุณผู้ชมครับทำให้ฝั่งนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมนะฮะหลังจากนั้นครับมีการตะโกนด่ากันไปมาแล้วก็ยังมีการปาขวดเบียร์เนี่ยมาใส่ฝั่งของตนเองด้วยเกือบจะโดนคนท้องนะฮะตอนที่ฝั่งนู้นเขาส่งเครื่องมาเนี่ยทำให้ผู้จัดการฟุตบอลเองเนี่ยนะครับรีบโทรแจ้งตำรวจสายตรวจบอกว่าพี่ช่วยหน่อยเถอะไประงับเหตุหน่อยตอนนี้เหตุมันวุ่นวายแล้วจากนั้นครับก็ให้ตำรวจแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพาผมแล้วก็แฟนเนี่ยไปส่งที่ห้องแถวย่านเมืองทองธานีเมื่อไปถึงห้องครับ ปรากฏว่ามีรถของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาจอดรอบริเวณหน้าตึกเลยนะฮะพอผู้ก่อเหตุเห็นเนี่ยเห็นว่าตนเองเนี่ยเดินมาชี้หน้าพร้อมตะโกนถามแฟนว่าเมื่อกี้มึงด่าใครมึงด่าใครนี่นะฮะมึงด่าใครเป็นขนมชื่อดังของจังหวัดสระบุรี
2: อือค่ะ
1: อะไรอ่ะ
2: ก็พูดได้เหรอคะ
1: เดี๋ยวพี่หมวยเขียนสิ
2: ค่ะ
1: กะหรี่ปั๊บ
2: ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: อันนี้พูดได้เป็นของฝากชื่อดัง
1: ของฝากชื่อดัง
2: ค่ะ
1: มึงด่ามึงด่าใครด่าใครว่าเป็นกะหรี่ปั๊บใช่ไหม
2: ค่ะ
1: นี่เขาเขียนทีมข่าวเขาเขียนแก้มาให้เนี่ยเป็นขนมชื่อดังของจังหวัดสระบุรี
2: ค่ะไม่เขียนหมวยก็เลยไม่กล้าอ่าน
1: อย่าเขียนแบบนี้ให้คนโง่อย่างผมอ่านผมอ่านผมแปลไม่ค่อยได
2: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าบอกเขียนมาว่าเป็นกะหรี่ปั๊บเนี่ยผมเข้าใจ
2: ค่ะ
1: ใช่ไห
2: ม
1: เออเนี่ยนะพร้อมกับตะโกนมาถามแฟนตนเองบอกว่ามึงด่าใครเป็นกะหรี่ปั๊บมามานี่ตนเองก็พยายามดึงแฟนเนี่ยหลีกเลี่ยงแต่ไม่ทันนะฮะเพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยไปรุมทำร้ายแล้วก็แฟนทันทีด้วยมีผู้ชายเนี่ยปรีเข้ามารุมกระทืบสัก 6-7 คนนะพี่หมวย
2: ส่วนแฟนตนค่ะก็โดนกลุ่มผู้หญิงประมาณ4คนแล้วก็ผู้ชายอีก2คนรุมทำร้ายยังมีผู้ชายพูดกับแฟนด้วยว่ามึงต่อยกับกูไหมเดี๋ยวกูเปลี่ยนไปใส่กระโปรงให้ทางผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยทั้งของตัวเองกับของแฟนมากๆเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรู้ว่าห้องของเขาอยู่ที่ไหนแล้วที่สำคัญช่วงเวลาที่เกิดเหตุถ้าดูจากในภาพก็คือยังมีตำรวจอยู่พวกกลุ่มคนก่อเหตุยังกล้าลงมือถึงขนาดนี้ขณะที่เหมือนฝันก็ยอมรับนะคะว่าเขาด่าคู่กรณีว่าเป็นกะหรี่ปั๊บจริงเชื่อว่ามันเป็นคำที่ทำให้อีกฝ่ายนึงติดใจก็เลยเข้ามารุมทำร้ายทั้งตนเองกับแฟนด้วยแต่ฝั่งเขาก็ด่าตนเหมือนกันนะด่าเยอะด้วยซึ่งตนเองกับแฟนไม่เคยรู้จักกลุ่มคนก่อเหตุมาก่อนเลยแต่แฟนเคยทะเลาะกับคนที่ก่อตั้งทีมฟุตบอลของผู้ก่อเหตุก็ทะเลาะกันเรื่องบอลเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่ามันเกินกว่าเหตุไปมากแล้วคู่กรณีไม่ยอมจบคือหลังจากรุมทำร้ายแล้วก็ยังเข้ามาด่าด้วยมีการเข้ามาด่าในกลุ่มเมืองทองที่ทางผู้เสียหายบอกว่าโชคดีนะคะที่มีพลเมืองถ่ายคลิปเอาไว้แต่พอถ่ายคลิปเอาไปโพสต์ก็ถูกตามไปด่าอีก
5: มีถุงอะค่ะถุงไนกี้ฟาดมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แว่นแล้วเขาก็มาจิกหัวแล้วแว่นหนูก็หลุดไปแล้ว
6: ใช่
5: แล้วก็ลุมมาทำร้ายร่างกายอะค่ะแต่พอหนูซุดลงไปแล้วอะพยายามป้องกันหน้าตัวเองก็คงจะเป็นการเตะหรือกระทืบค่ะคิดแล้วว่าเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเขามาขนาดนั้นไม่มีทางที่เราจะสู้เขาได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายก็ตอนนี้ก็มีบริเวณกระบอกตาค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็แว่นตาที่พัง
7: มีช้ำแฟนผมช้ำตรงแขน
6: ฟ
7: ันบินด้วย
5: ฟันบินด้วยจริงไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมันหลักเกณฑ์มันน่าจะเคลียร์กันจบได้มันไม่ต้องใช้ความรุนแรงแบบนี้ก็ได้ค่ะ
6: ไม่กังวลเรื่องอะไรบ้าง
7: เรื่องความปลอดภัยครับ
5: เรื่องความปลอดภัยเพราะยังอยู่ในระแวก
7: อยู่ใกล้กันด้วย
1: ชมครับต่อมานะครับตำรวจที่สภ.ปากเกร็ดครับก็เลยเรียกตัวฝั่งคู่กรณีมาสอบปากคำครับก็ประกอบไปด้วยในทัพเทพนี่อายุ28ปีนะฮะฉายาคืออามใหญ่ยังมีนางสาวสุพิชยาอายุ27ปีนะครับหรือชื่อว่าน้องแชมเปี้ยนเป็นแฟนอามใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีปิยวัฒน์ครับอายุ29ปีฉายาเขาคือโอมเมืองทองแล้วก็ยังมีนางสาวเรนี่อายุ31ปีนะครับซึ่งทั้งหมดก็ให้ข้อมูลเป็นคนละด้านกับทางผู้เสียหายเลยน้องแชมเปี้ยนบอกแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุคู่กรณีเนี่ยพูดยั่วยุข้างสนามยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของบอลแพ้หรือชนะเลยเพราะพวกหนูเองเนี่ยไปเตะบอลอยู่ที่สนามนี้มานานมากแล้วไม่เคยมีปัญหากับใครเลยแต่ครั้งนี้มันมีการยั่วยุจริงๆโดยเฉพาะคู่กรณีที่เป็นผู้หญิงคนนั้นแหละเต้นท้าทายร่อนเอวยิกชูนิ้วกลางใส่พวกตนแล้วยังมีการด่าหนูอีกด้วยบอกว่าหนูเนี่ยเป็นกะหรี่ปั๊บด่าหนูไม่เท่าไหร่ยังบอกว่าหนูเป็นลูกของแม่ที่เป็นกะหรี่ปั๊บหนูทนไม่ได้จริงๆหนูยอมไม่ได้พ่อแม่หนูไม่เกี่ยวทำไมมาด่าแม่หนูแบบนี้หนูก็โมโหแหละหนูก็เลยตอบกลับไปบอกว่าหนูไม่ใช่ลูกของกะหรี่ปั๊บจังหวัดสระบุรีนะแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นลงมาเลยมาขอโทษเลยแต่เขาเนี่ยหลบอยู่หลังแฟนและมีคนคอยห้าม จึงไม่มีเรื่องที่สนามในตอนนั้นว
2: ่
1: าอย่างนั้นนะฮะส่วนในจุดเกิดเหตุยืนยันได้ว่าไม่ได้ไปดักทำร้ายแต่บังเอิญว่าเจอพวกตนเองเนี่ยอยู่แถวนั้นเหมือนกันแล้วบังเอิญเจอหนูก็เลยอยากจะถามว่าไอ้ที่ด่าในสนามตอนนั้นเนี่ยมันคืออะไรหนูยังคาใจอยู่พอตนเองจะเดินเข้าไปปรากฏว่าสามีเขาเนี่ยมาผลักหนูให้หนูล้มลงก่อนมันก็ชุลมุนตามคลิปภาพนั่นแหละค่ะซึ่งหนูเองเนี่ยนะบอกเลยหนูก็เจ็บฟังหนูก็มีคนเจ็บตอนนี้หนูยังไม่ได้แจ้งความนะคะลองฟังดูนะฮะน้องแชมเปี้ยน
8: มีการพูดยั่วยุอยู่ข้างสนามค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าบอลแพ้หรือชนะอะไรก็ตามแต่เราไม่ได้คิดอยู่แล้วเพราะว่าคือหนูก็ไปเตะบอลกันมานานมากแล้วค่ะมันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเนาะก็จนมาครั้งนี้ที่แบบมีการยั่วยุเกิดขึ้นก็ทำให้หนูโมโหด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็มีการเต้นชูนิ้วกลางแบบล้อเลียนอะไรเงี้ยบอกมาสี่ใครก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการด่าหนูว่าหนูว่าลูกอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้หนูแบบว่ายอมไม่ได้อ่ะค่ะมันก็โมโหเพราะว่าพ่อแม่ไม่เกี่ยวเนาะมาด่าแบบนี้บางทีมันก็เกินไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ด่าค่ะมีแต่การบอกว่าไม่ใช่ลูกลงมาเลยค่ะหนูบอกให้เขาลงมาจากสแตนแค่นั้นไม่ได้มีการแบบว่าขี่ตามมาแล้วเพื่อมาลุมอะไรเงี้ยไม่ค่ะพี่เขาก็ขี่ตามกันมาคือแล้วคือหนูก็จะตั้งใจว่าถ้าเห็นแล้วก็คือว่าหนูจะถามเขาว่าที่ด่าอย่างเงี้ยในสนามมันหมายความว่าไงแต่พอหนูจะเดินเข้าไปอ่ะหัวเขาก็ผลักหนูก่อนผลักหนูล้มเลยค่ะ
9: ต่อยเราเสร็จปั๊บมันก็เลยชุลมุน
8: ใช่ค่ะเพราะว่าต่างคนก็คือเหมือนแบบ
10: ช่วยกันแล้วว่าเฮ้ยโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนทางด้านของแฟนของทางน้องแชมเปี้ยนฮะใช่ไหมโอมเมืองทองใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อามใหญ่แต่อันนี้โอมเมืองทองอีกคนนึงโอมเมืองทองเขาบอกแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยฝั่งพวกผมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไปห้ามนะคือผมไปห้ามฝั่งของผมเองเนี่ยว่าอย่าไปก่อเหตุนะอยู่ในความสงบผมกำลังจะกลับตอนนั้นผมเนี่ยถามกลับไปว่าพวกผมห้ามฝั่งผมแล้วเนี่ยทำไมสามีฝั่งนู้นถึงไม่ไปห้ามเมียตัวเองบ้างทำไมปล่อยให้มีการยั่วยุแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลเลยผมสามารถเป็นพยานให้กับตำรวจได้ทุกคนในสนามเจ้าของสนามก็ยังเป็นพยานได้นะพี่ลองฟังดูครับ
11: เหตุการณ์คือฝั่งพวกผมห้ามจนเงียบหมดแล้ว
12: แต่ฝั่งกลับมาแล้ว
11: ผมก็เลยบอกว่าพี่ผมห้ามฝั่งพี่หมดแล้วทำไมฝั่งพี่ไม่ห้ามฝั่งของพี่บ้างทำไมปล่อยให้ยั่วยุแบบนี้ทำไมปล่อยให้เป็นแบบนี้
13: การแข่งบอลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวก
12: ันไม่เกี่ยวเลยพี่ทีมเขาผมรู้จักหมด
11: ผมรู้จักหมด
12: ก็เคยเจอด้วยกันอะไรด้วยกันหมด
11: ว่าเป็นพยานปากให้ได้หมดทุกคนว่าใครเป็นอะไรยังไงคือทุกคนแล้วก็เจ้าของสนามเนี่ยที่จัดอยู่เนี่ยผมสามารถโทรหาให้พี่คุยได้เลยว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนรู้หมดเห็นหมดแต่แค่คลิปตรงนั้นอ่ะคือมันเตะบอลเสร็จไลฟ์สดไลฟ์เตะจบปุ๊บไลฟ์สดมันจะตัดเลยจบเลย
13: 2ทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน
12: ไม่เคยมันแค่เจอแบบว่าแต่นานๆทีมชื่อทีมอื่น
11: ส่วนมากจะเจอ
12: ใช่พวกพร้อม
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเสียโบ๊ท
2: จะจัดอีกคู่นึงเหรอคะ
1: เสียโบ๊ทเพชรยินดีส่งข้อความบอกว่าเสียโบ๊ทรออยู่นะ
2: ค่ะเป็นอีกคู่นึง
1: ได้นะถ้าเกิดจะให้จัดมวยหญิงก็มี
2: น้องแชมเปี้ยนกับน้องเหมือนฝันเหรอคะ
1: ใช่
2: Oh,
1: เนี่ยครับ
2: ค่ะ
1: แม
2: ่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจร่างกายก่อนว่าบาดเจ็บสาหัสไหมข้อหาก็จะเป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายค่ะ
1: เขาโกรธมากนะไปด่าเขาเป็นของดีจังหวัดสระบุรีส่งแบบนี้อ่านแบบนี้ไปคนคงคิดว่าเป็นวุ้นมะพร้าว ด่ากูเป็นวุ้นมะพร้าวเหรอ
2: ค่ะ
1: งงไปหมดเลย
2: ค่ะ
1: ตำรวจว่าไงพี่หมวย
2: ตำรวจอย่างที่บอกไปค่ะเดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายก่อนค่ะแล้วก็แจ้งข้อหาก็ต้องดูว่าบาดเจ็บสาหัสไหมอะค่ะค่ะ
1: ครับอ้าวโอเคพักสักครู่นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
14: เติมน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แท็กช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
15: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
14: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
16: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
17: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
18: นอนเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
19: เบนนิฟิตไฮโปรตีนแลคโตสฟรีนมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมากเบนนิฟิตประโยชน์เต็ม
20: ๆงานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดยเวิลด์แฟร์
21: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
22: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
23: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
24: แกจะกี้อะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
25: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ดิชายังไม่อยากให้ใครรู
26: ้ชิชา
27: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกา10นาทีเริ่ม25พฤษภาคม
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทีสิวะ
30: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
31: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
32: โกงพี่นายกรรมก็โกง
33: ไอ้แกแดด
32: ไอ้คนหลงตัวเอง
33: ไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่า
32: คือน้าเธอเหรอ
33: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
29: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะรจิต

0: ันอังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
3: คุณทำแบบนี้ทำไมฉันคุณ
4: อยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
5: เป็นไรป่ะครับ
3: คุณมีรถไหม
5: ฮะ
0: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
7: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบแล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
8: ไม่
9: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
10: ์อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
11: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคอลไวท์ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยขจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
6: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ

0: ี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
1: นี่นะครับชมครับเอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นนทบุรีครับกรณีของลูกเนรคุณแม่ตัดขาดลูกยืมเงินป้า10ล้านใช่ไหม
2: ค่ะป้าเอามาให้เพื่อจะไปค้ำประกันให้เขาสามารถที่จะไปกู้เงินเพื่อสร้างหอพักปรากฏว่าพอกู้ผ่านไม่ยอมคืนป้าค่ะ
1: โอเค
2: ค่ะ
1: ยังไงพี่หมวย
2: คือเดี๋ยวให้ดูคลิปภาพนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ลูกชายคนนี้ชื่อว่าหมูค่ะทะเลาะกับแม่ของตัวเองถึงขนาดที่บอกให้แม่ไปตายเลยเพราะว่าแม่จะทวงเงิน10ล้านไปคืนพี่สาวก็คือป้าของหมูแม่ทนไม่ไหวค่ะมีจังหวะที่แม่ต้องถุยน้ำลายใส่หน้าลูก
3: คุยเลยว่าไปเอาเงินเข้ามา10ล้านเนี่ย
4: พอน้ำสิน้อย
5: แล้วนับพ้องเลย
3: ไม่นั่นไม่ตายอ่ะ
5: ไม่ตายค่ะ
3: เ
5: ว้ย
3: นะมึงพูดกับพี่แม่ยังไงไปเอาเงินเข้ามา
5: จริง
3: จริ
5: ง
3: มึงพูดกับพี่แม่ยังไงไม่ได้ตายแล้วไอ้แม่งตายแล้ว
2: มีขอไปเลยอ่ะ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่คือลูกถุยน้ำลายใส่แม่นะคุณผู้ชมครับน่าตกใจไหมฮะนี่ก็เป็นหลักฐานที่อยู่ในคลิปภาพนะครับแม่นี่ก็พยายามที่จะพูดโต้เถียงกับลูกนะครับยื้อยุดฉุดกระชากกันแม่ไปทวงเงิน10ล้านคืนจากลูกชายนะฮะเพราะลูกชายไปยืมเข้ามา
2: ค่ะไปยืมป้า
1: ไปยืมป้ามาคุณผู้ชมครับโดยจะเห็นลูกชายเนี่ยพูดจาหยาบคายด่าแม่ด้วยถ้อยคำรุนแรงนะครับบอกให้แม่ไปตายซะจนแม่ทนไม่ไหวนะฮะสุดท้ายแม่ถุยน้ำลายใส่หน้าลูกครับขณะที่อีกคลิปหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่ป้าเจ้าของเงิน10ล้านมาทวงเงินกับภรรยาของในหมูบอกว่าทำไมไม่คืนเงินทำไมเนรคุณแบบนี้จากนี้เนี่ยจะไปแจ้งความที่โรงพักนะแล้วก็ธนาคารที่ไปกู้เงินมาเนี่ยสร้างหอพักเนี่ยโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายด้วยนะเนี่ยทั้งที่ช่วยเหลือขอให้คืนเงินมาจะได้ไม่มีปัญหากันอีกอ้าวลองดูนะ
6: ยีเงินที่โอนไป10ล้านนะโกงให้โชว์แม่มึงทั้งผัวมึงกูมาทวงถึงบ้านแล้วหมูยีมาทวงถึงบ้านแล้วเดี๋ยวกูจะไปแจ้งความที่ปทุมแล้วกูก็จะไปแบงค์ที่พวกมึงสร้างในเมื่อพวกมึงไม่ให้กูไม่เห็น

0: หมูก็ทำกับกูมึงเป็นเมียมึงไม่พูดกับคุณผัวมึงเหรอมึงไม่พูดใช่ไหมทำไมมึงไม่ไปกล่อมเขามึงจักไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีแม้แต่บ้านน่ะฮะมึงสร้างตึกอ่ะกูยืมเงินแล้วกูเอาเงินให้มึงโชว์ที่แบงค์ที่คลอง5คลอง6อ่ะ
1: นิสัยหนูเป็นยังไงโกก็รู้อยู่แล้ว
0: แล้วทำไมโทรมาไม่รับทำไมโทรมาไม่รับอ่ะ
1: มันไม่ใช่ไงโกหนูจะตอบมันตอบแทนอ่ะมันไม่ใช่นะโก
0: มันต้องตอบได้สิเพราะมึงเป็นผัวเมียกัน
1: จับเมียกันน่ะถามมาก็ได้ว่าหนูทะเลาะกันยังไง
0: มึงก็ต้องไปกล่อมเค้ามาคืนกูสิ
1: เป็นยังไง
2: นิสัยเป็นยังไงหนูก็เป็นคนมาโทรเคลียร์ก่อนนะว่าทวงฟ้าให้โทร
0: พวกมึงนะบ้านมึงมาขอยืมกูนะกูก็ให้ยืมเพราะทุกครั้งก็คืนให้คืนให้ดีๆแต่มาครั้งนี้ทำไมต้องมาทำกับกูอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ห้าหกครับนอกจากคลิปที่เห็นนะครับยังมีเอกสารต่างๆนานาครับที่ทางฝั่งของตัวนางเปิ้ลอายุ63ปีพร้อมด้วยพี่สาวครับก็คือนางหมวยแล้วก็คุณแม่อายุ88ปีนะครับนำมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับทางฝั่งของตัวคุณรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมคุณเปิ้ลเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าดิฉันมีลูกอยู่4คนไอ้ลูกคนที่เอาเงินไปเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กชื่อไอ้หมูเนี่ยอายุ33ปีเมื่อวันที่6มีนาคม68เขาเนี่ยคลานเข้ามากราบตีนตนเองขอให้ออกหน้าช่วยค้ำประกันไปยืมเงินพี่สาว10ล้านเพื่อที่จะเอาไปใส่ไว้ในบัญชีแล้วก็จะเอาเงินที่อยู่ในบัญชีเนี่ยไปโชว์ให้แบงค์รู้จะได้ทำเรื่องขอกู้กับแบงค์ซะนะเขาจะไปก่อสร้างหอพักในจังหวัดมหาสารคามคือเอาตรงๆไอ้เงินที่ให้ยืมไปเนี่ยไม่ได้ให้ยืมไปเพื่อเอาเงินไปยืมนะยืมเพื่อไปโชว์สเตทเมนต์เท่านั้นเอง
4: ค่ะ
3: เนี่ยครับบอกว่าเดี๋ยวพอไปโชว์สเตทเมนต์กับแบงค์แล้วเนี่ยว่ามีเงินอย่างนี้นะมีเงินอยู่เห็นไหมแบงค์ให้กู้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะแต่หลังจากนั้นครับพอทำเรื่องผ่านลูกชายไม่ยอมคืนเงินให้กับป้าและตนเองเนี่ยเป็นคนค้ำอยู่แล้วลูกชายอ้างบอกว่าที่ยืมไปเนี่ยมันเป็นของตนเองซึ่งเป็นแม่ซึ่งไม่ใช่เลยแม่ก็ต้องช่วยลูกว่าอย่างนั้นคือทางฝั่งลูกชายบอกบอกแม่ไอ้เงินเนี้ยมันไม่ใช่เงินของไอ้พี่สาวแม่หรอกไม่ใช่เงินของป้าหรอกเป็นเงินของแม่เองผมรู
4: ้
3: ผมไม่คืนหรอกเพราะแม่ก็ต้องช่วยลูกว่างั้นครับตนเองก็เลยบอกกับลูกไปว่าอย่าทำแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการไปโกงเงินป้าเขาชัดๆอย่ามาบิดแบบนี้เพราะวันที่ไปโอนเงินที่ธนาคารเนี่ยป้าเนี่ยเขาเบิกเงินสดๆเองก็เห็น10ล้านนะใส่บัญชีของหมูเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยโดยมีแม่เนี่ยเป็นพยานเป็นผู้ค้ำประกันแล้วก็รับประกันว่ายังไงซะลูกหมูของแม่เนี่ยไม่มีการเบี้ยวแน่นอนหลังจากนั้นมาตนเองพยายามขอร้องให้ลูกหมูเนี่ยคืนเงินให้กับป้าซะแต่กลับถูกลูกหมูเนี่ยด่าทอหยาบคายบอกให้แม่ไปตายแม่ก็คิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับมีอยู่หลายครั้งหลายคราที่ลูกหมูคนนี้บุกเข้ามาหาที่บ้านล็อกคอใช้มีดจะแทงแม่โชคดีนะยายเนี่ยเอาโทษนะยายสิยายไปห้ามถูกไหมอ
4: าม่าเข้าไปห้ามอ
3: าม่าเนี่ยไปห้ามไว้คุณผู้ชมครับเพราะก่อนหน้านี้นี่ต้องบอกเลยว่าตัวเธอเองเนี่ยเพิ่งจะตกบันไดโอ้ไม่ใช่สิ
4: เพิ่งเสียไตไปข้างหนึ่งอะค่ะ
3: เสียไตผมอภัยคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะแล้วพี่ชายคนโตก็มอบไตให้ข้างหนึ่งคือทางคุณเปิ้ลก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยคิดจะจบชีวิตตัวเองหลายครั้งแต่ว่าอาม่ากับพี่สาวก็คือป้าเนี่ยแหละคอยพูดปลอบใจให้กำลังใจมาตลอดบอกว่าอย่าคิดมากนะอย่าคิดมากก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปวันนี้ตั้งใจมาขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากจะบอกผ่านสื่อมวลชนด้วยว่าแม่ขอตัดขาดความเป็นแม่ลูกกับลูกหมูคนนี้คือลูกหมูของแม่เนรคุณถ้าตายไม่ต้องมาเผาผีกัน
5: ใส่แว่น
6: มันก็มากราบเช้ากราบเย็นกับอาม่ามาร้องไห้ต่างๆนานาจนได้ใจจากอาม่ากับอีหมวยว่ามันเป็นคนดีแล้วครั้งนี้เขาก็เลยช่วยเหลือไป10ล้านบอกว่าเงินโชว์นี้ถ้าเงินธนาคารออกเขาจะถอนคืนให้ทันทีแต่ไปทวงถามโทรหาไม่เคยรับโทรศัพท์ตามหาไม่เจอจนกระทั่งบอกว่าประกาศมาแล้วว่าเขาขอโกงแล้วกัน10ล้านนี้เป็นเงินแม่ฝากพ่อเขามาพูดว่าเขาไม่จ่าย
7: ดิฉันเนี่ยอยากตายค่ะเพราะมันโกงเงิน10ล้านกับของเขาแล้วให้ดิฉันเนี่ยมารับประกันค้ำประกันดิฉันเป็นส่วนที่ทำให้แม่ดิฉันเนี่ยป่วยที่ต้องมาเสียเงิน10ล้านเขาบอกเขากัดแช่งบอกว่าสมควรตายแล้วก็กระชุดกระชากลากแขนแล้วถือมีดออกมาจากเอวมันพยายามจะสู้กับดิฉันนะคะฉันไม่คิดว่ามันจะเนรคุณแบบนี้

0: คะยามคุณไม่มีฉันอบอุ้มพวกคุณเนี่ยครอบครัวคุณเนี่ยกินใช้อยู่เงินฉันหมดนะคุณทำกับแม่ฉันแบบนี้เหรอคุณไปเอาเงินเขามา10 ล้านแล้วคุณทำให้เขาป่วยขนาดนี้พอฉันแจ้งให้คุณรู้คุณกลับด่าแช่งกลับมาอีกคุณทำแบบนี้ถูกเหรอการตายมันตายง่ายนะดิฉันเนี่ยพร้อมตายค่ะ
1: เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับคือทางนางหมวยนะครับพี่สาวของทางฝั่งของคุณแม่เปิ้ลเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวเงินที่หามาได้นะครับก็ตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้ใช้บั้นปลายของชีวิตเพราะไม่มีลูกมีแค่หลานนะครับซึ่งเป็นลูกของน้องสาวส่วนในทรัพย์สมบัติเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่เนี่ยถ้าหลานเป็นคนดีมีความกตัญญูเงินทองที่เก็บไว้เนี่ยไม่ไปไหนหรอกสุดท้ายให้หลานอยู่ดีแต่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลานคนนี้คือหลานหมูคนนี้จะมาทำกับแม่ของเขาแบบนี้ตนเองนี่รู้สึกรับไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะอาม่าซึ่งอายุมากแล้วก็เสียใจเหมือนกันและไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลานเนี่ยจะทำแบบนี้ได้ลงคอเพราะก่อนหน้าที่จะมีการหลอกเอาเงินตนเองไป10 ล้านตัวแม่ของหมูเองเนี่ยแหละยกที่ดินแล้วก็ทรัพย์สมบัติให้ลูกชายคนเล็กไปด้วยนะแต่เขาไม่เคยสำนึกบุญคุณเลยกลับมาหลอกลวงเอาเงินจากตนไปอีกแล้วไม่ยอมคืนด้วยลองฟังดูครับ
2: ตั้งแต่เล็กจนโตเห็นเขามาตั้งแต่เล็กเขาไม่มีอาชีพการงานน้องสาวมาออกปากยืมเงินว่าหมวยให้หลานมันมีอาชีพนะเดี๋ยวจะสร้างตึกที่คลอง 5 คลอง 6ขอยืมเงินไปโชว์แบงค์เขาทำร้ายจิตใจเรามากทำร้ายจิตใจน้องสาวแล้วเขาตีแม่เขาเองด้วยนะเขาเอามือค้ำคอแม่เขาลากขึ้นกระไดไปใจเขาทำด้วยอะไรเขาบอกเงินก้อนนี้10 ล้านคือของแม่เขาเขาเอาความคิดตรงไหนมาคิดคะคือจะคิดแต่จะโกงเขายังใช้คำขู่อาฆาตเขาจะทำร้ายเรากับแม
3: ่น้องสาวไปอยู่ท่าน้ำรู้เรื่องไหมเนี่ย
2: เขาไม่ยอมบอกค่ะ
3: มารู้ตอนไหน
2: มารู้ตอนเขาไปแล้วเขาโทรมาเราบอกมึงอย่าไปทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ได้ทำแล้วเขาก็สะใจสิแล้วถ้ามึงทำอ่ะแล้วกูจะได้เงินคืนตอนไหนเนี่ยถ้ามึงในเมื่อมึงพยานคนเดียวของเรื่องเลยอ่ะเพราะผัวมึงก็ไปเข้าข้างลูกไปยุให้ลูกโกงกูถ้าตัวมึงหายไปอีกคนนึงแล้วใครจะเอาเงินก้อนนี้มาคืนกูแล้วเราอ่ะ60 กว่าแล้วแม่เราก็80 กว่าแล้วเราต้องดูแลแม่ปัจจุบันแม่เป็นทั้งหัวใจและสโตรกเพิ่งป่วยออกจากห้อง ICU เพราะหลานชายเขานี่แหละ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางด้านของอาม่าก็บอกเลยบอกว่าหลังจากทราบเรื่องมานะโอ้โหเศร้าใจมากล้มป่วยเลยครับไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาม่าบอกว่าสงสารลูกสาวทั้ง2 คนมากๆเลยไม่คิดเลยว่าไอ้หลานคนนี้ไอ้หลานหมูคนนี้นี่จะทำกับแม่กับป้าได้ขนาดนี้เงินที่เอาไปเนี่ยขอให้เอามาคืนป้าเขาเถอะเขาไม่มีครอบครัวบ้านปลายชีวิตเขาอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดว่าเขาล้มป่วยขึ้นมาไอ้เงินที่เขาเก็บไว้เนี่ยจะทำยังไงที่สำคัญไอ้เงินอันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้หมูนะเขาแค่ให้เอาไปโชว์แบงค์เท่านั้นเองว่าหมูเนี่ยก็มีตังค์จะได้กู้ได้เนี่ยครับส่วนทางด้านของทนายรณรงค์นะครับก็บอกว่าหลานชายคนนี้เนี่ยมาหลอกเอาเงินไป10ล้านจากผู้เป็นป้าโดยให้แม่เนี่ยออกหน้าค้ำประกันอีกทั้งยังเคยบุกไปขู่จะทำร้ายแม่ไล่แม่ให้ไปตายซะพูดจาด่าทอด้วยคำหยาบคายซึ่งมีหลักฐานชัดเจนผู้เป็นแม่สามารถฟ้องในข้อหาเนรคุณได้เลยเพราะมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วแล้วต้องเรียกทรัพย์สมบัติที่ให้ลูกนั้นกลับคืนมาด้วยถ้าลูกคนนั้นเนรคุณไม่ดูแลพ่อแม่ตนจะพาผู้เสียหายไปร้องเรียนกับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและจะให้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับลูกชายคนนี้นะครับในทางแพ่งและอาญาล่าสุดผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปหาหมูครับปรากฏว่าหมูปฏิเสธนะฮะไม่ยอมคุยด้วยบอกเพียงว่าเงินอยู่ในตึกหมดแล้วถ้าจะเอานู่นไปคุยที่ศาลแล้วกันโอ้มีหมูนะตามนี้ครับคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะเห็นใจทางป้าก
1: ับ
4: ทางคุณแม่ค่ะ
1: เนี่ยฮะหมูนี่ไม่ธรรมดานะถ้าเป็นอย่างนี้นะ
4: ใช่ค่ะทนายรณรงค์บอกว่าแบบนี้นี่ฟ้องได้ข้อหาก็คือเนรคุณ
1: เรียกทรัพย์คืนได้หมดเลย
4: ค่ะมีกฎหมายรองรับชัดเจนค่ะอาม่าก็อายุเยอะมากนะคะค่ะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้คุณพ่อกับคุณแม่คาใจค่ะลูกอายุ2 ขวบพาลูกไปสถานรับเลี้ยงเด็กไปส่งตอนเช้าผ่านไป18 นาทีค่ะปรากฏว่าลูกไม่หายใจตัวเขียวมือเขียวปากเขียว สุดท้ายแล้วลูกเสียชีวิตนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กอันนี้เป็นคลิปภาพก่อนที่น้องจะไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กน้องไปเมื่อวันจันทร์นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่20ไปแค่3วันเหตุเกิดวันที่3แล้วน้องเสียชีวิตเลยนี่คือก่อนที่จะพาไป
1: ยังเล่นอยู่เลย
4: ยังเล่นอยู่ค่ะ
1: ยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะ
4: น้องน่ารักมากนะคะเนี่ยยังเล่นมีพัฒนาการที่ดีค่ะตอนที่น้องไปวันแรกก็คือไปวันที่18ไปวันจันทร์ค่ะทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ลงพื้นที่คุยกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพพิรุณคุณวัชรพงศ์เป็นเจ้าของโพสต์ค่ะบอกว่าวันที่เกิดเหตุหน่วยกู้ชีพสแตนบายอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับแจ้งตอน9โมงว่ามีเด็กอายุ2ขวบหมดสติไม่หายใจมีอาการปากเขียวปลายมือปลายเท้าเขียวอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กทางเจ้าหน้าที่ก็รีบไปจุดเกิดเหตุทันทีคือพอไปถึงน้องไม่มีชีพจรแล้วค่ะทางกู้ชีพก็ช่วยกันทำ CPR แล้วนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลขณะที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องบอกนะคะว่าน้องทิวาเป็นลูกชายคนเดียวน้องเป็นเด็กร่าเริงกินเก่งเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวพอถึงวัยเรียนค่ะทางครอบครัวก็หาสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนจะเข้าโรงเรียนอยากเสริมพัฒนาการให้น้องก็นำลูกไปฝากเลี้ยงที่นี่วันที่เกิดเหตุก็คือวันที่20ตอนเช้าค่ะก่อนจะไปโรงเรียนทางครอบครัวให้น้องทานข้าวเป็นข้าวกับไข่พะโล้แต่น้องทานได้น้อยหลังจากนั้นก็ไปส่งน้องตามปกติไปถึงสถานรับเลี้ยงเด็กตอน 8:42 นาทีน้องก็ยังร้องไห้ค่ะครูก็บอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปได้เลยน้องร้องพักนึงเดี๋ยวน้องจะหยุดเอง
1: ครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคุณผู้ชมครับก็เกิดขึ้นประมาณสัก 9:00 นะครับผ่านไปเพียง18นาทีคุณครูเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าน้องทิวาเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวเขียวไปหมดเลยแขนและขาไม่มีแรงนะครับตนเองจึงรีบขี่รถนะครับจากที่ทำงานไปที่โรงเรียนปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าลูกเนี่ยนอนนิ่งอยู่กับพื้นแล้วก็มีคุณครูเนี่ยนั่งล้อมวงนะครับคือที่ล้อมวงเนี่ยก็ถามล้อมวงยังไงก็บอกเลยบอกว่าล้อมวงรอบตัวของน้องทิวาเลยครับคือน้องเนี่ยปากเขียวมือเขียวทำให้หัวใจพ่อกับแม่นั้นแทบสลายในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นครับพ่อกับแม่ขอดูกล้องวงจรปิดมุมที่น้องนั้นนอนครับไม่มีกล้องวงจรปิดครับซึ่งตอนนี้ตนเองคาใจมากนะครับกับการเสียชีวิตของลูกอยากให้เจ้าของสถานที่รับเลี้ยงเด็กคนนี้รับผิดชอบครับเพราะตั้งแต่ลูกเสียชีวิตทางสถานที่รับเลี้ยงเด็กไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยครับคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงดูเนาะ
5: ลูกแม่ไปได้แค่3วันเองอ่ะแม่ก็เลยไม่รู้ว่าคุณครูเขาเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยคือมันก็คาใจอะไรหลายๆอย่างอ่ะว่าเออลูกหนูเป็นอะไรกันแน่ไปดูกล้องวงจรปิดมีแค่ตัวเดียวเองแล้วก็ไปไม่ถึง
6: เห็นเฉพาะเดินเข้าไปครับคุณครูเดินเข้าไปกับน้องแล้วคุณครูก็เดินมากอด
7: แล้วก็เดินออกมาเลยก็คือไม่นาน
6: ครับผมไปส่งลูก42ถึงโรงเรียนแล้ว 8:42 9โมงเขาโทรมาเขาบอกว่าลูกเขียวแต่ก่อนที่เขาจะโทรมา9โมงผมว่าลูกผมมันเสียแล้ว18นาที
5: หนูคาใจว่า
6: คาใจ
5: คนที่ไม่เห็นน้องว่าเนี่ยคือพี่เลี้ยงอีกคนนะคะเดินมาคือเขาเดินสวนทางกันนะคะไม่เห็นว่าน้องมือเขียวแล้วอยากให้เขาแสดงความรับผิดชอบค่ะเรายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนเลยมีแค่เมื่อวานนี้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลครูใหญ่โทรมาหาแม่แค่นั้นเองก็อยากจะขอความช่วยเหลือค่ะให้ได้รับความเป็นธรรมนิดนึงคือหนูก็ไม่รู้หรอกว่าลูกหนูเนี่ยเป็นอะไรกันแน่หนูมีลูกคนเดียวหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมีเขาหนูไม่รู้ว่าการที่หนูเอาลูกเข้าโรงเรียนแล้วเป็นแบบนี้หนูก็จะไม่ทำเลยหนูอยากได้รับความเป็นธรรม
1: ผู้ชมครับส่วนทางด้านของเจ้าของสถานที่รับเลี้ยงเด็กแถวๆบางนาบอกแบบนี้ฮะบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยนะครับพ่อกับแม่เนี่ยพาน้องไปส่งที่สถานที่รับเลี้ยงปกติเลยนะครับประมาณสัก 8:41 นาทีตามเวลาของกล้องวงจรปิดนะครับคุณแม่เนี่ยเป็นคนอุ้มน้องเข้าไปที่โรงเรียนเพื่อไปส่งให้คุณครูแจงแล้วก็คุณครูประจำชั้นนะครับแล้วคุณแม่เองเนี่ยได้กลับออกไปครับจากนั้นครับครูแจงเนี่ยคอยปลอบน้องบอกอย่าร้องไห้นะไม่ต้องร้องไห้แล้วก็ให้คอยหลอกล่อให้น้องเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นปกติน้องจะร้องไห้นานนะครับแต่วันนี้คุณครูบอกว่าน้องร้องไม่นานแต่น้องบอกว่าน้องง่วงนอนครูเนี่ยก็เลยเอาที่นอนนะฮะมาปูให้แล้วก็หามุมเนี่ยให้น้องนอนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงมุมนั้นเป็นมุมที่อากาศนั้นถ่ายเทสะดวกมีพัดลมเพดาน2ตัว จากนั้นครูแจงเนี่ยนั่งกล่อมน้องให้น้องนั้นนอนนะครับคุณผู้ชมครับจนน้องเนี่ยก็พยายามจะหลับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังสะดุ้งตื่นมาแล้วร้องหาคุณแม่คุณครูก็พยายามปลอบนะบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูแจงไปหากุญแจเปิดประตูโรงเรียนก่อนนะถ้าหาเจอเดี๋ยวครูจะพาไปหาแม่นะจากนั้นน้องก็หลับไปตอนที่หลับไปเนี่ยครูแจงสังเกตตัวน้องเองยังหายใจอยู่นะครับและมีเสียงกรนด้วยและคุณครูเองเนี่ยยังพูดคุยกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้น้องหลับเร็วจังเลยสงสัยว่าจะง่วงครูอ้อมครับซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนเนี่ยได้เดินผ่านน้องมาเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำก็สังเกตเห็นครับว่าปลายเท้าของน้องนั้นเขียวนะฮะ ก็เลยไปดูที่มือก็เขียวสภาพนอนหงายครูอ้อมเนี่ยจึงจับชีพจรแต่ไม่พบชีพจรนะครับก็เลยรีบเดินไปบอกตนเองจากนั้นครับจึงแจ้งให้ครูช่วยกันโทรตามหา1669ขณะเดียวกันครับเจ้าของสถานที่รับเลี้ยงเด็กโทรมาแจ้งแม่ของน้องนะครับซึ่งทำให้คุณแม่ตกใจและตนเองก็บอกว่าให้คุณแม่นั้นรีบมาที่โรงเรียนเลยสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับ
4: ส่วนเรื่องกล้องจรปิดในโรงเรียนค่ะก็ได้ให้กับทางตำรวจไปหมดแล้วโดยอธิบายว่าโรงเรียนมีกล้องอยู่1ตัวยอมรับนะคะว่าเป็นกล้องที่ติดมานานแล้วหลังจากเกิดเหตุก็มีการคุยกันว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนระบบใหม่ต้องมีกล้องเพิ่มในทุกจุดในทุกมุมให้ชัดเจนเพื่อจะดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ทางเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กก็ยังยืนยันนะคะว่าทางโรงเรียนไม่ได้ให้น้องทานอะไรเลยครูทุกคนให้ความดูแลเด็กทุกคนเหมือนกันในเวลาที่เกิดเหตุทุกคนก็วิ่งหาคนมาช่วยทุกคนช่วยกันเต็มที่ทำเต็มที่อยากฝากถึงคุณแม่ด้วยให้เห็นใจคุณครูที่สถานรับเลี้ยงเด็กคืออยากจะขอความเป็นธรรมให้กับทางโรงเรียนและครูทุกคนด้วย
8: เกิดเรื่องใหม่ๆครูก็ไม่กล้าโทรไปเพราะเขาคงกำลังฉุกเฉินกำลังวุ่นวายพอถึง10โมงกว่าแล้วก็โทรไปว่าแม่น้องปลอดภัยดีไหมครูก็เสียใจด้วยนะผลออกก็โทรให้ครูด้วยนะแล้วว่าจะจัดทำบุญยังไงแล้วจะว่ากันก็ลากันด้วยดีนะคะก็ไม่รู้ว่าแม่เกิดเข้าใจอะไรผิดก็ทุกคนก็กำลังรอผลอยู่คุณครูทุกคนทานข้าวไม่ได้คือมันเสียใจก็ตกใจมันก็หวาดกลัวเพราะว่ารับเลี้ยงเด็กเนี่ยมา40กว่าปีใช่ไหมคะไม่เคยมีเรื่องอะไรแล้วเขาก็มั่นใจว่าตัวเขาดูแลอย่างดีเขาก็ช่วยเต็มที่คือทุกวิถีทางเท่าที่รู้ครูก็ขอฝากถึงคุณแม่ว่าต้องเห็นใจคุณครูเต็มที่จริงๆแล้วครูก็เข้าใจว่าแม่ตอนนี้ก็เสียใจเราก็มีลูกเนาะเพียงแต่ว่าขอความยุติธรรมให้คุณครูเขานิดหนึ่งส่วนเรื่องเยียวยาครูก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าจะให้ครูมีจ่ายเป็นเงินเยอะๆคงจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าเก็บค่าเรียนเดือนละ 8,800 40กว่าคนรวมทั้งค่าอาหารด้วยมันจะเหลือค่าเยียวยาไหมแล้วจะให้เยียวยายังไงและอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่น้องเกิดอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรที่เป็นโรคประจำตัวไหม
1: คุณผู้ชมครับเบื้องต้นนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้มีการสอบถามไปนะครับในโรงพยาบาลที่ได้มีการนำเอาน้องเนี่ยไปส่งนะครับปรากฏว่าเบื้องต้นเลยครับผลชันสูตรเนี่ยนะฮะก็บอกว่าน้องนั้นหัวใจล้มเหลวครับไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายตอนนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องรอผลชันสูตรที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับใน45วันแต่ถ้าเกิดผลชันสูตรเบื้องต้นก็ตามนี้เลยครับเนี่ยฮะหัวใจล้มเหลวไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายนี่ครับอาการก่อนเสียชีวิตแขนขาไม่มีแรงปากเขียวมือเขียวนอนนิ่งอยู่กับพื้นตามนี้นะครับอายุ2ขวบ
4: ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะคือเวลาแค่18นาทีเองหลังจากที่ไปส่งน้องแล้วน้องเสียชีวิตอะค่ะ
1: ครับ
4: ค่ะ
1: ที่การนะตอนนี้คนส่งข้อความมาเยอะมากเลยนะ
4: ค่ะ
1: ถามเรื่องป๊อป
4: คุณป๊อปเมื่อวานนี้
1: ป๊อปเมื่อวานนี
4: ้ในโหนกระแส
1: ใช่บอกตกลงป๊อปยังอยู่ดีไหม
4: ค่ะโอ้เมื่อวานนี้ตอนที่คุณป๊อปโฟนอินเข้ามาคือพอฟังแล้วใจไม่ค่อยดีเลยค่ะที่เขาค่ะ
1: พี่ก็งงๆเหมือนกัน
4: ค่ะคือคุณป๊อปก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจบละหลังจบรายการพี่รอฟังข่าวผมได้เลย
1: ไม่ได้ยินเสียงผมอีกแล้วเขาว่า
4: ค่ะ
1: เดี๋ยวค่อยบอกว่ากันเอานี่ก่อนพี่
4: ค่ะกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ค่ะในร้านอาหารที่เรานำเสนอไปนะคะที่น้องพนักงานเสิร์ฟจะเข้าไปถามทางแขกเป็นนายตำรวจด้วยแล้วปรากฏว่ายื่นมือมาจับที่อวัยวะเพศของน้องค่ะน้องตกใจถอยหลังมาล่าสุดนายตำรวจท่านนี้ไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหา

0: เรียบร้อยแต่เขายืนยันนะคะว่าไม่ได้ทำ
1: เขาไม่ได้จก
0: ไม่ได้จกค่ะ
1: ไม่ได้จก
0: เขาชี้นิ้วไปเพื่อสั่งว่าให้น้องไปชงเหล้าให้หน่อย
1: ไม่ตายแล้วมันชี้ต่ำจัง
0: ค่ะนี
1: ่เนี่ย
0: ดูดิเขาบอกแบบนี้ค่ะ
1: โอ้โหเนี่ยฮะเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นวันที่19พฤษภาคมครับหลังเกิดเหตุนะฮะทางเจ้าของร้านเนี่ยได้พาน้องเจนนะครับพนักงานเสิร์ฟที่ถูกลวนลามเนี่ยไปแจ้งความเรียบร้อยนะครับที่สภ.ลาดหญ้าเมื่อวานนี้นะครับที่ตำรวจสภ.ลาดหญ้าเองก็ได้นัดทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจอที่โรงพักร้อยตำรวจตรีเบี้ยวนัดนะฮะเบี้ยวนัดครับไม่ยอมมานะฮะมีแต่เพียงรองผู้กำกับจราจรสภ.เมืองกาญจนบุรีผู้บังคับบัญชาโดยตรงครับเดินทางมาแทนทำให้ทางเจ้าของร้านก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้แล้วแบบนี้ผมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแน่ๆเพราะคนก่อเหตุไม่ได้สำนึกผิดอะไรเลยไม่ได้มาตามนัดเลยขณะที่วันนี้ครับ22พฤษภาคมพนักงานสอบสวนสภ.ลาดหญ้าออกหมายเรียกนะครับให้ร้อยตำรวจตรีคนนี้เนี่ยนะที่ก่อเหตุเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาโดยขีดเส้นนะครับให้เดินทางมาภายในเที่ยงซึ่งเมื่อเวลาประมาณสัก10:30 นมาครับคุณผู้ชมครับมาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับก็มีพันตำรวจเอกสิทธิพงษ์สังแสงนะครับผู้กำกับสภ.ลาดหญ้าเข้าไปสอบสวนด้วยตัวเองเลยเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุให้การปฏิเสธอ้างบอกว่าผู้กำกับครับผมไม่ได้ทำแบบนั้นเลยผมไม่ได้ทำที่ถูกกล่าวหานะผมเนี่ยแค่เอานิ้วผมเนี่ยนะชี้ให้น้องพนักงานเนี่ยไปชงเหล้าเท่านั้นเองบอกเอาไปชงเหล้าหน่อยไปชงเหล้าหน่อยชี้อย่างเงี้ยวันเกิดเหตุเนี่ยผมก็ไม่ได้เมาผมมีสติทุกอย่างยืนยันไม่ได้กระทำการรุ่มร่ามแต่อย่างใดขณะเดียวกันครับทางเจ้าของร้านหมูกระทะครับก็คือคุณพานุพงศ์เปิดคลิปอีกมุมนึงครับให้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยเอาลองดูซิมีไหมนะ
0: อันนี้อีกมุมนึงเมื่อวานนี้ไม่ได้เห็นมุมน
1: ี้แล้วเบอร์ขนาดนี้อันนี้มันนี่ทีมงานเขาเบอร์มานะ
0: ค่ะ
1: โอ้ตายตาลายหมดเลยไหนอ่ะ
0: โอ้
1: มันมองไม่เห็นน่ะ
0: ค่ะ
1: อ่ะอีกทีเนี่ยโอ้พี่หมวยเห็นไหม
0: ไม่เห็นแต่ว่า
1: เห็นไม่ได้เบอร์อะ
0: เห็นน้องสะดุ้งออกมา
1: ภาพที่ไม่ได้เบอร์เนี่ยมันชัดอะ
0: ค่ะคือน้องพยายามที่จะเข้าไปขอจดชื่อเพลง
1: ที่หลังที่เกิดเบอร์ขนาดนี้ไม่ต้องออกมาหรอกดูไม่รู
0: ้ค่ะ
1: เนี่ยนะแต่อ่ะไม่เป็นไร
0: น้องตกใจ
1: แต่ว่าทางทีมข่าวเขาบอกเขาเห็นแล้วมันเนี่ยมันมีการจกไปโดนจริงแล้วเนี่ยตอนที่พามาเนี่ยเขาบอกไม่เมา
0: แต่ว่าดูท่าเดิน
1: ดูลองเปิดดูที่ทีมงานนะ
0: โอ้
1: นะไม่เมา
0: ค่ะมีสติทุกอย่าง
1: มีสติทุกอย่างแต่ถ้าเดินก็แก๊กแก๊กงี้เป็นจราจรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็แก๊กงี้เป็นจราจรใช่ไหมวิ่งตามคนร้ายทันหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เนี่ยถ้าเกิดว่าคนร้ายมันฉกสร้อยไปพี่จะวิ่งกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ทันไหมถ้าพี่ไปบอกพี่ไม่ได้เมาแล้วเดินสภาพเนี้ยถูกไหมพี่หมวย
0: ถูกค่ะ
1: เลี้ยงหลานดีกว่าไหม
0: ค่ะ
1: ดูทรงแล้วไม่น่าจะไหวนะจริงๆเนี่ยจะเป็นตำรวจแล้วบอกไม่ได้เมาแล้วเดินแบบนี้นี่ผมว่าก็ไม่ใช่เลยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะ
0: จริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยค่ะตอนที่น้องถูกเหมือนถูกจับแล้วน้องตกใจไปบอกทางเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านมาบอกคนในโต๊ะคนในโต๊ะก็ยังไม่เชื่อนะคะบอกว่าไปเอาคลิปมาเลยทางเจ้าของร้านก็เลยไปเอาคลิปมาเปิดให้ดูหลังจากที่เปิดคลิปให้ดูคนในโต๊ะยังบอกว่าอ้าวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรอ
1: นั่นไงเป็นเรื่องธรรมดา
0: เจ้าของร้านเลยปรี๊ดแตกเลยขึ้นเลยบอกว่ายังไงก็จะต่อสู้เรื่องนี้ให้กับพนักงานของร้านค่ะคือแทนที่นายตำรวจคนนี้จะรู้สึกสำนึกผิดคนในโต๊ะก็กลับพูดว่านี่มันคือเรื่องธรรมดาทางผู้กำกับของสภ.เมืองกาญจนบุรีพันตำรวจเอกชัยรัตน์บัวขมบอกว่าเดี๋ยววันนี้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าผลการตรวจสอบพบว่าทำผิดจริงจะมีการดำเนินการในส่วนโทษทางวินัยส่วนโทษทางคดีอาญาก็แยกส่วนกันกับสภ.ลาดหญ้าที่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเดี๋ยววันนี้หลังจากที่เจ้าตัวรับทราบข้อหาเรียบร้อยก็เรียกให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย
1: เนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: แต่ดูทรงแล้วอะภาพที่ไม่ได้เบลอเนี่ยเอาจริงก็เห็นแหละว่าไปจกจริงอะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมมีไหมเรามีไหมมีภาพใหม่เหรอ
2: ไอ้น้องเมื่อกี้ใครล้วงเก่งหนู คนไหนชี
3: ้คนไหนชี
1: ้อันนี้เขาเบอร์ใครเนี่ยเบอร์อันนี้เขาเบอร์มาแต่ต้นใช่ไหม
0: เบอร์ลูกค้าคนอื่นปะคะ
1: น่าจะ
3: คนไหนชี
1: ้อันนี้ตอนไปชี้ตัว
3: รู้อะไรผมต้องเปิด
4: ผมพร้อม
1: ใช่ไหม
4: ใช่เปิดเลย
3: เขาตัดผิวไหนมาดูใครชิบไปใช่ไหมเฮ้ยมึงเอาโทรศัพท์ใครชิบไปดิมาใครชิบให้การทั้งหมดคือผมสู้ให้
2: ไอ้น้องเมื่อกี้ใครล้วงเก่งหนู
4: เดี๋ยว
2: คนไหนชิ
3: คนไหนมาตัดผิว
1: อันนี้พี่ตำรวจที่เขาไปแจ้งมาตำรวจเข้ามาเลยไว้น้องคนไหนชี้เลยไม่ต้องกลัวนี
3: ่
1: ต้องตำรวจอย่าง
3: น
1: ี้ถูกต้อง
3: ล้วงอะไรผมต้องจองเ
1: ป็นใช่ไหมพี่ตำรวจเนี่ย
0: ค่ะตำรวจมาในจุดเกิดเหตุ
3: เขาตัดผิวไหนดูใครชิบไปใช่ไหมเฮ้ยมึงเอาโทรศัพท์ใครชิบไปดิมาใครชิบให้การทั้งหมดคือผมสู
2: ้
3: ให้
2: ไอ้น้องเมื่อกี้ใครล้วงเก่งหนูคนไหนชี
3: ้คนไหน
1: แต่จริงๆอ่ะไอ้ที่เบลอๆนั่นอ่ะถ้ามีโอกาสอ่ะเราก็เบลอแค่เฉพาะหน้าคนที่อยู่ในโต๊ะก็ได้แล้วก็เบลอหน้าน้องเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันสำคัญไอ้ตรงที่ว่า
0: เขาได้มีการทำ
1: ได้มีการทำจริงๆที่ว่าทางฝั่งของตัวเพื่อความเป็นธรรมของตัวตำรวจคนนั้นก็ด้วยเพราะเขาอ้างว่าเขาชี
0: ้ให้ไปชงเหล้า

0: พี่เป็นตำรวจจราจรไม่ได้แล้วนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วยความเคารพจริงๆพี่ถ้าพี่จะเดินแบบนี้แบบเดินต้องมีคนจูงแบบนี้แล้วพี่บอกพี่เป็นตำรวจจราจรเนี่ยเพราะผู้บังคับบัญชาก็เป็นจราจรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นรองผู้กำกับจราจรของสภ.เมืองกาญจนบุรี
0: โอ้พี่ครับมันเปลืองงบ
1: ค่ะ
0: เอางบไปให้ตำรวจที่เขาสามารถประคองตัวได้คล่องแคล่วแล้วไล่จับคนร้ายได้เวลามีคดีแบบขับรถชนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพี่บอกพี่ไม่เมาผมเชื่อที่พี่ไม่เมาแล้วพี่เดินอย่างนี้พี่ไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้ไปปรามาสหรือบูลลี่นะเนี่ยโอ้โหและสะสมไว้เยอะด้วยนั่นนะดูสิ ง่ายกินไปหลายหมื่น
1: ค่ะ
0: หมายถึงเหล้านะ
1: ค่ะ
0: อาหารอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ยังปฏิเสธนะคะไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาค่ะ
0: ครับโอเคคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
3: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
2: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
4: โคเวยกบ้านซับเลย
5: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลเข้าซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
7: เป็นยัง
8: หอมติดจมูก
9: อร่อยชัวครับ
10: อร่อยจริง
6: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่
11: เข้มข้นถึงรสซ้ำเท่า
12: อร่อยชัว
13: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
14: ว้าวว้าวว้าว
15: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
16: ถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
17: แกเลย
18: แลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300
19: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
3: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
19: ปลาทูเยอะแล้วเกลชอบ
3: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: อายบอย
0: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
6: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
10: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
7: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉย
1: รักหักหลังจันทังคา
12: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
5: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
1: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
17: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
17: Formos Omega Smart Super Go
19: นอนเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
16: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
8: Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาดพบข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีลดหนักลดจริง 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
11: โดยบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส. สีชัดสวย

0: ยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองเลตตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: กินขนมแอบกินขนมในห้องเรียนค่ะ
2: ลืมไม่รู้ว่าเข้ามาแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับขอโทษครับ
1: ค่ะดูเรื่องน้องพันแสงค่ะ
2: โอ้ดีใจ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ดีใจแทนน้องนะครับเมื่อวานนำเสนอไปเนี่ยครับเรื่องราวของน้องพันแสงนะครับเด็กชายที่ขึ้นป.1แล้วแต่ไม่มีชุดใส่ไปเรียนกลับใส่ชุดอนุบาลไปจนครูก็ถามว่าทำไมหนูถึงไม่ใส่ชุดป.1บาลลูกทำไมหนูถึงใส่เป็นชุดอนุบาลมาเขาเลยไปดูที่บ้านปรากฏคุณแม่ป่วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แม่เนี่ยไม่ได้ยินไม่มีตังค์และดูบ้านของน้องสิฮะเมื่อวานนี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์เราก็นำเสนอเรื่องนี้ออกไปปรากฏว่าขอบคุณมากเลยฮะทอส
1: อค่ะ
2: เขาดูอยู่พอดีเลยเขาดูรายการอยู่พอดีพอดูเสร็จปุ๊บเขาไปเลย
1: ค่ะร่วมมือกับทางกองทัพภาคที่1ค่ะประสานเข้ามาที่ช่อง3เลยนะคะบอกว่ามีความประสงค์อยากช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับน้องพันแสงให้น้องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเดี๋ยวทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะกับกองทัพภาคที่1ก็จะลงพื้นที่สำรวจที่บ้านของน้องนอกจากทอสนอกจากกองทัพภาคที่1แล้วค่ะก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานเลยนะคะลงพื้นที่ไปช่วยน้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงของอำเภอจอมบึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของราชบุรีมีผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเขต1ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดังม่วงมีคุณครูมีอสม.มีสมาชิกเทศบาลตำบลจอมพลลงพื้นที่ไปช่วยน้องเอาสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับน้องยังมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดดังม่วงเจริญผลพระตูโสพลจันทรังสีค่ะก็มาช่วยน้องด้วยเหมือนกันคือหลวงพ่อบอกเลยว่าวันไหนลูกไม่มีเงินนะมาบอกหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อได้เลย
3: เผื่อเขาเก็บเอาไว้เขาเปิดบัญชีธนาคารแล้วนี่เขาบัญชีได้เลยเขาเก็บซื้อของจำเป็นไว้เวลาไปหาหลวงพ่อเวลาไปหาพ่อแม
4: ่มีตังไปกินเรียนนั่นแหละ
3: วันไหนไม่มีตังก็ขอหลวงพ่อก่อนนะรู้ป่ะครับขอพ่อพ่อขอ20
5: เท่าไหร
1: ่ค่ะน้องน่ารักมากนะคะครูบอกว่าน้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนความประพฤติดีก็ชื่นใจค่ะหลายหน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือน้อง
2: ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือกันแต่ฝากนิดนึงอันนี้ขออนุญาตอยากว่ากันเลยนะขออนุญาตจริงคือบางครั้งผู้นำชุมชนเนี่ยจะรู้ดีอยู่แล้วว่าครอบครัวไหนเดือดร้อนมีเรื่องอะไรแบบไหนเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ต้องรอให้เป็นข่าวก่อนก็ได
1: ้
2: นะครับคือบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าหน่วยงานเขาก็อาจจะไม่ทราบกันแหละนะฮะหน่วยงานข้างนอกอาจจะไม่ทราบแล้วเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าบางทีมันถึงสื่อช้าถึงพวกสื่อมวลชนเนี่ยช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.คนที่ดูแลในพื้นที่ถ้ารู้ว่ามันมีเด็กที่ลำบากแบบนี้บ้านเด็กลำบากแบบนี้อยู่กันแบบนี้ผมเข้าใจนะว่ามีหลากหลายคือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะแต่ก็ดูที่ความจำเป็นและลำบากจริงๆถ้าเกิดว่าท่านเห็นท่านแจ้งมาเถอะครับแจ้งมาที่ช่อง3ก็ได้จะแจ้งไปที่หน่วยงานที่ไหนก็ได้อย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะฮะบางคนเนี่ยพอไม่มีผู้ใหญ่ในพื้นที่ไม่มีกำนันไม่มีคนในพื้นที่ส่งเรื่องราวเนี่ยเขาก็ต้องทนกันอยู่แบบนี
1: ้ค่ะ
2: อันไหนที่มันพอจะช่วยได้เขาไม่มีเงิน10บาทเราอาจจะไปเติมให้เขาได้100บาท
1: ค่ะ
2: 1,000บาทเขาก็ใช้ได้ถูกมั้ยฮะดีกว่าจะทิ้งคู่เขาไว้โดยที่ลืมเขาไป
1: ค่ะ
2: เนี่ยแหละครับอันนี้ฝากด้วยนะฮะไม่งั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเป็นข่าวเข้ามาก็ถึงจะไปกัน
1: ค่ะ
2: บางครั้งมันอาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสำคัญที่สุดอันนี้โชคดีที่ได้ครู
1: ค่ะชื่นชมครูมากเลยค่ะ
2: โชคดีที่ได้ครูถ้าครู
1: ไม่เอะใจ
2: ไม่เอะใจไม่สื่อสารออกมาจะมีผู้ใหญ่ที่ไหนที่จะสื่อสารออกมาให้เราได้รู
1: ้ค่ะ
2: ถูกไหมถูกแล้วจริงๆเนี่ยเอาตรงๆนะผมว่าไม่ใช่หน้าที่ครูด้วย

0: มันคือหน้าที่ของ
1: ผู้นำชุมชน
0: ผู้นำชุมชนแต่เนี่ยครูเขาดี
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะเอาดีใจกับน้องพันแสงด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับเอาโอเค
1: ค่ะ
0: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมครับสลับร่างสร้างรักคุณผู้ชมนี่นะฮะหนุ่มช้ำนะครับโดนสาวร้อยโลอะไรวะ
1: ซ่อนร่าง
0: สาวร้อยโลซ่อนร่าง
1: ค่ะน้ำหนักร้อยโลซ่อนร่าง
0: รวมสร้างรัก
1: 5ปี
0: สลับร่างสร้างรัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเดี๋ยวลองดูผู้ชมครับว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเรื่องนี้นี่กลายเป็นเรื่องราวที่สุดพีคนะครับที่ตอนนี้นี่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่นะครับหลังชายหนุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัวออกมาเตือนภัยสังคมนะครับบอกว่าไปเจอสาวอวบคนหนึ่งครับผู้ชมครับเป็นมิจฉาชีพนะฮะมาหลอกสร้างความสัมพันธ์ในคราบของสาวสวยโปรไฟล์ดีสุดท้ายโดนกันโชคทรัพย์ครับหลอกให้ลงทุนจนเสียเงินไปกว่า7ล้านบาทคุณผู้ชมครับโดยคุณเปาครับเป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงสุดช้ำนะฮะบอกว่าหญิงสาวที่รู้จักเนี่ยรู้จักผ่านแอปพลิเคชัน LINE รู้จักกันเนี่ยช่วงกลางปี68ฝ่ายหญิงใช้รูปโปรไฟล์สาวหน้าตาดีทักเข้ามาพูดคุยหลังจากนั้นเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์นะครับรักเอ่ยเตยหอมกันในโทรศัพท์ฝ่ายหญิงเนี่ยมาขอเป็นแฟนก่อนแม้ฝ่ายชายเนี่ยจะย้ำชัดแล้วว่าไม่ได้หรอกครับผมเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วแต่ฝ่ายหญิงพยายามลบเล้าเราหรือแล้วบอกเลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เราก็แค่คุยกันในโทรศัพท์เราไม่ต้องมาเจอกันก็ได้หนูก็จะเป็นเพื่อนใจให้พี่แบบนี้แหละ
1: ค
0: ุยกันไปแบบนี้และสำคัญที่สุดก็คือหนูจะไม่ทำให้พี่เดือดร้อนเลยคุณเปาบอกแบบนี้บอกว่าช่วงแรกเนี่ยยังไม่ได้คิดจะคบหาแบบจริงจังนะแต่เมื่อคุยกันไม่ได้สัก 3-4 เดือนฝ่ายหญิงเนี่ยเริ่มรุกเร้าตีสนิทพร้อมกับอ้างว่าพี่เปาคะเดี๋ยวหนูจะส่งพี่สาวเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเรื่องหางานทำหน่อยนะพี่สุดท้ายเนี่ยพี่เปาก็รู้สึกว่าโอเคเป็นห่วงเป็นใย
1: ค่ะ
0: เพราะเห็นว่าเราก็คุยมันส่วนหนึ่งแล้วไม่ได้คิดเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนกันละไอการจะไปช่วยเพื่อนมันก็ไม่ได้แปลกก็บอกโอเคหนูส่งพี่สาวมาเลยสุดท้ายเนี่ยก็นัดเจอกันครั้งแรกแต่คนที่มาเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นพี่สาวมาน ะฮะรูปร่างท้วมครับหนักกว่า100กิโลกรัมโดยฝ่ายหญิงในไลน์บอกว่าพี่คะคนนี้เป็นพี่สาวหนูเองช่วยหน่อยนะส่วนไอ้ที่เขาทุยอยู่นั่นนะคือน้องสาวและเป็นหญิงหน้าตาสวยหลังจากนั้นครับความสัมพันธ์ก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆคุณเปาเนี่ยไม่เคยเจอกับสาวสวยที่อยู่ในไลน์นี้เลยไม่เคยเจอหน้ากันเลยรักเอ่ยเตยหอมกันอยู่แต่ในโทรศัพท์และไลน์สาวสวยในไลน์พยายามทยอยขอความช่วยเหลือสารพัดสารเพทั้งขอให้พาพี่สาวตนเองเนี่ยไปทำธุระต่างจังหวัดรับส่งเอกสารอ้างเรื่องมรดกของครอบครัวรวมถึงขอให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าเดินทางค่าเช่ารถค่าใช้จ่ายส่วนตัวขนาดสั่งของร้านสะดวกซื้อ200 300ก็ให้คุณเปาเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินให้พี่สาวเวลาพาพี่สาวไปทำธุระและมีการซื้อขนมฝากไปให้สาวสวยในไลน์ด้วยนะก็บอกว่าเหมือนแบบขอบคุณแล้วก็มีการบอกว่าบางทีก็จะถามขนมไม่ฝากมาเหรอซื้อขนมมาฝากหนูหน่อย
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยคุณเปาก็ฝากไปให้นะแม้กระทั่งเข้าเกลียบซื้อจากเขาใหญ่ก็ขอหมด
1: ค่ะโดยทุกครั้งที่คุณเปาจ่ายเงินซัพพอร์ตค่าต่างๆให้ค่ะสาวสวยก็สัญญาบอกว่าเดี๋ยวพอหนูได้เงินจากมรดกหนูจะคืนให้พี่เปาทั้งหมดเลยค่ะแล้วทำแบบนี้ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่คุยกันคุณเปาบอกว่าสูญเงินไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากินอยู่รายวันค่าเดินทางค่าเช่ารถค่าเช่าคอนโดดูแลให้หมดเลยค่ะ
0: เมื่อกี้ถอยไปหน่อยดิ
1: ค่ะ
0: ถอยไปนิดนึงเข้าเกลียบหนูอะทวงเข้าเกลียบด้วยนะ
1: ค่ะเข้าเกลียบจากเขาใหญ่
0: เข้าเกลียบจากเขาใหญ
1: ่ค่ะ
0: ขนมอยู่ไหนพี่เปาพี่ลืมเหรออยู่ในรถเช่าเหรอพี่เปาตัดสินใจให้พี่เจ้าของเข้าไปแล้วน้อง 2-3 วันมันคงจะเซ็งไปแล้วอย่าให้ต้องลงมือนะโกรธไม่ได้ไอ้นี่ไง
1: เข้าเกลียบ
0: เข้าเกลียบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เข้าเกลียบหนูนี่เปาส่งไปเลยบอกว่าอะไรเนี่ย
1: งงๆอยู่
0: แล้วก็ส่งเป็นเหมือนกับเป็ดนะเป็ดขึ้นสวรรค์

0: ฝันอ้าวเขาใหญ่อืมเปาตอบข้างล่างเลยไม่ใช่เขาใหญ่อย่างเดียวพี่ก็ใหญ่นะโดนเลย
1: ค่ะอ่
0: าอ้าวยังไงต่อ
1: คุณเปาบอกว่าถึงขั้นต้องขายรถขายบ้านเพื่อจะเอาเงินไปช่วยน้องคนสวยเนี่ยละค่ะโดยที่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันก็คือพี่สาวกับตัวน้องสาวที่แอบคุยอยู่ในไลน์คือเรื่องราวผ่านไป5ปีคุณเปาบอกว่าหมดเงินไป6ถึง7ล้านบาททั้งที่ไม่เคยเจอตัวสาวสวยตัวจริงแม้แต่ครั้งเดียวค่ะคุณเปาเองยอมรับนะคะว่าก็มีเอะใจอยู่หลายครั้งพยายามจะเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆจนมาถึงจุดแตกหักเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ27กุมภาพันธ์ปี69นี่เองค่ะคุณเปาบอกว่าตอนที่เดินทางไปทำธุระที่เขาใหญ่วันนั้นเริ่มสงสัยก็เลยเอาโทรศัพท์อีกเครื่องซ่อนไว้ในรถแล้วก็เปิดอัดเสียงก่อนจะเดินเข้าไปในห้างตามปกติคือทุกครั้งที่พาสาวอวบไปทำธุระสาวอวบจะให้ตนแยกตัวออกไปอยู่ที่อื่นอ้างว่าเป็นการทำธุระส่วนตัวเป็นเรื่องเอกสารภายในครอบครัวและทุกครั้งตัวน้องสาวที่เป็นสาวสวยจะคอยโทรศัพท์คุยกับตนเองตลอดเวลาจนกระทั่งสาวอวบทำธุระเสร็จถึงจะบอกให้กลับไปที่รถอะค่ะคุณป้าบอกว่าผมเอะใจมากก็เลยทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ในรถอีกเครื่องนึงแล้วก็เปิดบันทึกเสียงเอาไว้ระหว่างนั้นสาวสวยก็โทรเข้ามาพูดคุยเหมือนทุกครั้งตอนนั้นคุณเปาบอกว่ายังไม่เจออะไรผิดปกติคิดว่าเดี๋ยวค่อยกลับไปฟังที่อัดเสียงไว้ในรถเพราะว่าตอนนั้นในใจก็คิดอยู่ว่าคือเดี๋ยวอาจจะได้รู้ความจริงบางอย่างและการเรื่องการทำธุรกิจหรือการทำธุระส่วนตัวที่เขาบอกว่าอ้างว่าเป็นการทำงานเรื่องเอกสารให้กับทางครอบครัวแต่ไม่คิดเลยว่าจะมารู้ความจริงที่มันเกินความคาดหมายคือพอเขากลับมาฟังคลิปเสียงอะค่ะพบว่าเสียงที่โทรศัพท์เข้ามามันเป็นเสียงเดียวกับผู้หญิงร่างอวบที่นั่งอยู่ในรถ
0: นั่นไงเห็นไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: สลับร่างสร้างรัก
1: ค่ะความเลยแตกใช
0: ่ความเลยแตก
1: ค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายๆกับผู้หญิงกับผู้ชมครับคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะฮะที่เป็นสาวร่างอวบนี่แหละคืออวตารตัวเองเนี่ยไปเป็นสาวสวย
1: ในโทรศัพท์
0: ในโทรศัพท์ถ่ายรูปกับรถพอร์เช่
1: ค่ะ
0: นี่อยู่หน้าบ้านหรูนี่แล้วส่งมาบอกว่าเดี๋ยวหนูส่งพี่สาวไปหานะ
1: ค่ะ
0: พี่สาวก็ไปพี่สาวคือสาวร่างอวบคนนั้นแหละปรากฏว่ามันคือคนคนเดียวกัน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมสลับร่างสร้างรัก
1: แล้ว5ปีเจอแต่สาวร่างอวบไม่เคยเจอน้องสาวคนสวยเลย
0: เปาเห็นรูปนี้ไง
1: ค่ะ
0: เปาเห็นรูปนี้ไงนี่
1: แต่ถ้าในรูปก็คือสวยอะ
0: สวยจริงๆนี่พ่อเพ้อพรรณนาเลยบอกว่าเปาบอกเปาอยากเป็นหมาตัวนั้นจังเลย
1: ค่ะ
0: นี่มีการพูดคุยกันนี่เปาแพ้หมดอันเนี้ย
1: ค่ะ
0: เปามานั่งกับเราที่โหนกระแสนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เปาสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่หวยครับ
0: เปาพี่ถามจริงๆไหวแน่นะออกรายการเนี่ย
2: ก็ผมหมดทางเลือกแล้วครับพี่หนุ่ม
0: แล้วครับ
2: ครับ
0: ผมบอกผู้ชมไม่ฟังนะไอ้เปาเนี่ยรุ่นน้องผมเองรู้จักมาเป็นหลายสิบปีไอตอนโดนทำไมไม่โทรหาพี่สักคำวะ
2: ยังเกรงใจอยู่ครับ
0: ไม่ไอตอนไม่มาปรึกษาพี่หน่อยพี่มันมีผู้หญิงคนนี้มาจีบมาคุยกับผมเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยเปา
2: ก็สี่ถึงห้าปีครับภาพรวมทั้งหมดครับ
0: ผมรู้จักพี่รู้จักเขาเป็นสิบปีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เปาเนี่ย
2: ครับ
0: เมื่อก่อนเขาขายของอยู่บ้านเป็นคลอง
2: ครับโทรศัพท์มือถือครับพี่หนุ่
0: ม
2: น้องพี่อ้วนครับ
0: บอกได้เลยใช่ไหม
2: บอกได้เลยครับ
0: บอกได้ทุกอย่างของเรื่องของเปาเลยนะ
2: ก็ได้หมดเลยครับพี่หนุ่ม
0: เรื่องของพี่เปาไม่ต้องพูด
2: ไม่ครับพี่ไม่ครับ
0: พี่พูดเรื่องเปาได้คนเดียว
2: ไม่ครับพี่หนุ่มครับ
0: โอ้ตายชีวิตไม่อยากเชื่อเลยนะเปาว่าเราจะมานั่งคุยกันในรายการหวนกระแส
2: ขอบพระคุณพี่ที่เมตตาครับ
0: ไม่เป็นไรครับคือเปาเนี่ยส่งเรื่องเข้ามาเหรอ
2: เดิมทีว่าวันนั้นที่ผมโทรหาพี่หนุ่มครั้งแรกนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับที่พี่หนุ่มรับสายแล้วก็ได้พูดคุยกันประมาณเกือบ20นาทีโอเคหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยกับพี่อีกเลยก็พยายามส่งข้อมูลเข้าไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของทางสน.นะครับหรือทางคดีความแล้วก็ทางพี่ชายผมก็ได้ส่งเรื่องทางเข้าทางเพจนะครับผมประมาณ 2-3 วันนะครับผมครับก
0: ็เอาจริงแล้วเปาพี่เป็นคนบอกทีมงานเองตอนแรกเข้ามาคุยกับพี่เรื่องเปาพี่บอกไงพี่หมวยบอกว่าอย่าเอามาเลยไอ้นี่มันน้องพี่เองเอามาคนจะบอกว่ามันโง่นะ
2: ครับ
0: พี่บอกทีมงานบอกไม่เอาเดี๋ยวคนจะไปบอกว่าเปามันโง่เปามันโง่อย่าไม่ดีหรอกอย่าเอามาเชื่อพี่พี่ฟังเรื่องหมดแล้วพี่รู้เรื่องหมดแล้วเดี๋ยวไปดูกันหลังบ้าน

0: กว่าปรากฏว่าเปาเขาบอกเขาอยากมาบอกไม่เป็นไรคนจะด่าจะว่าผมว่าโง่ไม่เป็นไรผมแบบสุดท้ายแล้วผมก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าผมมันไม่ได้รู้จริงๆผมไม่ทันเขาจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนดูได้รู้ด้วยพี่ก็โอเคแล้วแต่เปาเลยพี่ก็บอกทีมงานก็แล้วแต่เปานะถ้าเปามันจะมาออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจริง
1: ๆครับพี
0: ่ไม่ต้องไหว้พี่หลายทีหรอกทีเดียวก็พอแล้ว
1: ครับผม
0: เขาเป็นคนซื่อเอาจริงๆเสียใจนะ
1: ครับผมเสียใจครับพี
0: ่เสียใจที่ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: อ๋อ
2: 6-7 ล้าน
1: จริงๆถ้าผมอย่างนี้นะครับขออนุญาตพูดได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวไปคุยตรงนู้นก็ได้เดี๋ยวไปคุยตรงนู้น
1: โอเคครับผมได้ครับ
0: อยากจะพูดจะร้องไหมเนี่ย
1: ไม่ครับ
0: ไม่ร้องนะ
1: ไม่ครับ
0: มันหมดไปแล้วน้ำตา
1: ครับผม
0: วันหลังเนี่ยปรึกษาพี่ตุ๋ยนะครับพี่
3: แล้วผมจะปรึกษา
0: เอ้าโอเคเดี๋ยวค่อยคุยที่ผลกระแสแล้วกันเนอะ
2: โอ้เห็นใจ
0: เห็นใจเห็นใจเห็นใจ
2: ค่ะ
0: หมดหมดเวลาเหรออ๋อพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับเอา
4: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
6: อยากได้ของดับร้อนที่โฮมโปรและเมกะโฮมมีโปรดับร้อนไวผ่อน 0% สูงสุด24 เดือน 1-31 พฤษภาคม 2569ที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
7: ์หน้าสวยๆรูปร่างแบบนี้เหมาะจะทำอะไรดีๆหนุกๆมากกว่าเอาใจฉันดีๆเดี๋ยวฉันเลื่อนตำแหน่งให้เธอเลย
8: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทกะรายงานฉันคนเดียว
9: ค่ะท่าน
10: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้พี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
13: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
14: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
10: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
10: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนพงฐานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาEve ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกอล์ฟก่อแผ่นหนากรอบเต็มคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรื่องราวของนายป๊อป
2: ค่ะ
0: นะฮะกับทางแฟนสาวก็คือ
2: คุณปู
0: นะฮะก็ทำให้แบบโอ้โหปวดหัวจริงๆผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ดูรายการนะฮะประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่คุณปูเองเนี่ยนะครับไปพบรักกับนายป๊อปแต่งงานกันนะฮะคุณปูเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลแต่นายป๊อปเองเนี่ยเป็นคนขี้หึงครับคุณปูเขาจะทำอะไรยังไงเนี่ยนะต้องเปิดวิดีโอคอลให้ดูต้องโทรรายงานจะเข้าห้องน้ำจะทำอะไรต้องบอกทุกอย่างห้ามคุยกับลูกตัวเองห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามทุกอย่างขัดคำสั่งโดนตบขัดคำสั่งโดนเตะอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับ4-5 ครั้งที่คุณปูโดนมาจนสุดท้ายเกิดเรื่องหนักๆก็คือคุณปูไม่ไหวแล้วคุณปูเองเนี่ยมีโอกาสไปปรึกษากับอดีตเพื่อนนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยคบหากันก็ไปคุยกันว่าเนี่ยเราอยากจะหนีมากเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วโดนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ให้เราคุยกับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่านายป๊อปจับได้นายป๊อปก็เลยทำร้ายร่างกายนะครับเอาปืนตบหน้าตีหัวดั้งเด้งหักหมดคุณผู้ชมครับตกบันได

0: เอามีดถางหญ้าไปฟันโอ้โหมันสารพัดคุณผู้ชมสุดท้ายนะฮะเพื่อนบ้านมาช่วยเหลือไว้ได้ทันนะครับก็เลยไปแจ้งความคุณผู้ชมครับตุนในป๊อปเองเนี่ยหอบเอาทรัพย์สินต่างๆนานามูลค่าเกือบ 600,000 บาทหลบหนีไปเมื่อวานนี้คุณปูมาออกรายการโหนกระแสเราก็มีโอกาสคุยกับทางฝั่งในป๊อปป๊อปโทรศัพท์เข้ามาบอกขอชี้แจงบ้างป๊อปบอกเลยบอกว่ายังไงเรื่องนี้มันไม่จบหรอกนะถ้าจะจบได้คือไปทั้งคู
1: ่
0: บอกไปทั้งคู่ผมไม่ต้องบอกทั้งไม่ต้องถามนะไปไหนบอกไปทั้งคู่แล้วก็ตามอาฆาตมีการข่มขู่ต่างๆนานาคุณผู้ชมครับในระหว่างที่มีการพูดคุยกันบอกให้ใจเย็นๆนะป๊อปป๊อปใจเย็นๆบอกไม่เย็นแล้วผมจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเลยนะจบรายการพี่รอฟังข่าวเลยผมไปแล้วนี่คือพูดง่ายๆเขาจะทำร้ายตัวเองบอกทนไม่ได้สุดท้ายเนี่ยผมก็พยายามคุยกับทางฝั่งคุณปูให้พยายามหาข้อยุติให้ดีที่สุดคุณปูบอกเลยบอกว่าโอเคแบบแล้วแต่พี่หนุ่มผมก็เลยบอกว่าคุณปูเอางี้ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะคุณปูเลิกให้ป๊อปเขาเลิกจดทะเบียนหย่าไปซะแล้วคุณไปถอนแจ้งความให้เขาได้มาคุณปูตกลง
1: คุ
0: ณปูตกลงผมก็บอกคุณป๊อปต่อหน้าเลยคุณป๊อปก็บอกว่าไม่เอาไม่เอา
2: ป๊อป
0: ใครไงก็ดำเนินคดีไปก็ได้แต่ไม่หย่าให
1: ้
0: หรือไม่ก็เดี๋ยวพี่ฟังเสียงเลยเดี๋ยวจะมีเสียงเลยเนี่ยเดี๋ยวจะฟังเสียงเลยจะให้ยินเสียงปังอ่ะ
1: ค่ะรออ่านข่าวผมได้เลย
0: รออ่านข่าวผมได้เลยวันนี้มาอ่านแล้ว
1: ค่ะ
0: ป๊อปยังอยู่นะครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นไปตามข้อเสนอที่พี่หนุ่มได้พูดในรายการที่บอกกับป๊อปว่าให้ป๊อปใจเย็นๆแล้วก็กลับมาเถอะเดี๋ยวเขาถอนแจ้งความให้แล้วให้ป๊อปไปหย่าก็เป็นข้อเสนอเนี้ยค่ะที่ทางพี่หนุ่มก็พูดในรายการย้ำตั้งหลายครั้งตอนนั้นป๊อปบอกป๊อปไม่เอาสิ่งที่ป๊อปต้องการก็คือต้องการให้ปูกลับมาเหมือนเดิมในรายการเขาต้องการอย่างเดียวแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าล่าสุดนะคะหลังจบรายการทีมข่าวก็โทรหาป๊อปป๊อปบอกว่าได้โทรคุยกับปูภรรยาแล้วเคลียร์ปัญหากันตกลงว่าเดี๋ยวจากนี้ห่างกันสักพักก่อนประมาณเดือนนึง
0: ก็ตามที่บอกเมื่อวานเน
1: ี่
0: ยต่างแยกย้ายกันไปก่อนก็กลับมาอันเดิม
1: ค่ะกลับมาข้อเสนอเดิมเพราะว่าพี่หนุ่มพูดว่าห่างกันไปก่อนแล้ววันนึงที่กลับมาเนี่ยเมียเก่าก็มาเป็นแฟนใหม่ได้เหมือนเดิมก็ถ้าวันนึงถ้าคุณปรับปรุงตัวแต่ในรายการเมื่อวานเขาไม่เอาอะค่ะแต่ว่าล่าสุดทีมงานบอกว่าเขายอมนะคะห่างกัน1เดือนเพื่อจะไปทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวจะไปหย่าให้คุณปูแลกกับที่คุณปูถอนแจ้งความ
0: นี่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ตามนั้นแหละครับสุดท้ายก็ขอให้คุณปูไปแจ้งความแล้วเขาหย่าให้แล้วก็ขอแยกย้ายกันไปก่อนสักเดือน2เดือนแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันใหม
1: ่ค่ะ
0: ว่างั้นแต่มุมคุณปูเขาบอกเขาก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: ค่ะคือทำงานก็เหนื่อยแล้วก็กลับมาก็ต้องระแวงว่าจะถูกป๊อปทำร้ายร่างกายหรือเปล่าส่วนปูเมื่อวานนี้ค่ะจบรายการโหนกระแสเดินทางไปที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมไปขอความช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ขอเรื่องการคุ้มครองพยานค่ะ
0: ก็ตามนี้นะครับ
1: เมื่อวานนี้ตอนที่ฟังสายป๊อปโทรเข้ามายังคิดว่าพี่หนุ่มจะคุยกับเขายังไงจะแก้ปัญหายังไงคือรู้สึกถึงความเครียดแทนเลยค่ะ
0: พี่ก็ฟังเหมือนก็เข้าใจเขาแหละเข้าใจทั้งสองมุมนั่นแหละแล้วก็พยายามแบบโทรหาทางจิตเวชให้คุยนะครับแล้วก็พยายามที่จะคุยผมว่าเขาต้องการผมรู้เขาเมาหรือเปล่าด้วยเมื่อวานตอนที่คุย
1: หมวยตกใจแบบรีบวิ่งเข้ามาแบบอยากไปอยู่ในห้องส่งเลยว่าที่หนุ่มจะคุยกับเขายังไง
0: แล้วคุณผู้ชมผมต้องขอบคุณทางสน.ทองหล่อมากนะครับคือเมื่อวานนี้ส่งตำรวจมาเนี่ยหลายนายเลยนะฮะมาช่วยดูให้เพราะว่าเขาก็กลัวว่าทางฝั่งของตัวในป๊อปเนี่ยจะบุกมาที่นี
1: ่ค่ะ
0: เพราะในป๊อปเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายเพราะมีปืนนะฮะมีปืนแล้วก็พกอยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็เลยได้มีการมาคอยดูแลให้รักษาความปลอดภัยตรงดูแลให้อย่างดีเลยขอบคุณจริงๆนะครับโอ้โหนะเมื่อวานนี้เจอคุณเอ๋พรทิพย
1: ์ข้
0: างบนพอดีคุณเอ๋พรทิพย์ภรรยาคุณป๋อเขาถามพี่หนุ่มเขามีเรื่องอะไรกันเหรอบอกอ๋อพอดีคนก็จะบุกมาเอ๋กลับก่อนดีไหม
1: จะไม่ถ่ายแล้ว
0: เอ๋ใจเย็นๆเอ๋ต้องถ่ายเอ๋ต้องถ่ายงานให้เสร็จก่อนเอ๋พรทิพย์ต้องถ่ายงานให้เสร็จก่อนเอ๋บอกเอ๋กลับก่อนได้ไหมพี่บอกไม่ใช่บอกตำรวจอยู่เต็มเลยข้างล่างโอ้ตายนะครับ
1: ค่ะ
0: เสียงอะไรอ่ะ
1: การตลาด
0: อ๋อได้ยินเสียงหมาหอนยิ้มๆเมื่อกี้ไม่ได้ยินใช่ไม่มีใครมาไม่มีมาใช่ไหมไม่มีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อป๊อปยังไม่ตายป๊อป
1: อ๋อค่ะใช่ค่ะ
0: เชิญครับ
1: ยูนิลิเวอร์ค่ะบอกว่าประเทศได้ประกาศนะคะที่จะมีการสานต่อแคมเปญค่ะยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยเฟส2 เป็นการขยายเวลาลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสูงสุดถึง 50% ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมิถุนายน

0: นี้พร้อมกับรายการพิเศษค่ะที่ร้านโชห่วยโดยเฉพาะเพื่อจะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนและสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลราคาสินค้าก็จะครอบคลุมสินค้ามากกว่า700รายการจาก4กลุ่มหลักทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของใช้ส่วนบุคคลความงามและสุขภาพและกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไม่ว่าจะเป็นบริสโอโมซันไลซันซิลโดฟเคลียร์คอมฟอร์ตลักซ์วัสลีนพอนส์เอ็กซ์เรโซน่าคนอโดยร่วมมือกับร้านค้ามากกว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะโดยทางผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณสุธิดาเงินหมื่นระบุค่ะว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการรายย่อยค่ะขณะที่ทางคุณอาซีมปุริประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยก็ย้ำถึงความมุ่งมั่นค่ะในการช่วยเหลือสังคมไทยและช่วยลดค่าครองชีพพร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุนร้านโชห่วยกับโครงการนี้ค่ะร้านติดดาวและร้านโชห่วยที่ร่วมรายการมากกว่า 12,000 ร้านทั่วประเทศโดยมีความมุ่งมั่นให้ร้านโชห่วยเหล่านี้เติบโตและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นตอกย้ำบทบาทขององค์กรที่ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องคนไทยพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะยูนิลีเวอร์ประเทศไทยนะคะสานต่อแคมเปญ นี้ค่ะยูนิลีเวอร์ลดช่วยไทยเฟสที่2ค่ะ
1: ครับอ้าวโอเคผู้ชมครับโหนกระแสวันนี้ครับไปคุยกับทางรุ่นน้องผมนะฮะคุณเปานะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาประสบเหตุเรื่องแบบนี้คนใกล้ตัวผมชัดๆเลยเนี่ย
0: ค่ะไม่โทรหาตั้งแต่ต้น
1: ไม่โทรหาตั้งแต่ต้นพี่มีผู้หญิงคนนี้นะผมเชิญผมชอบมากพี่รู้จักไหมพี่เคยเห็นหน้าเขาไหมอะไรเงี้ยมันหลงรักเขามากเลยเปล่ามันชอบเลยมันโดนใจเลยเอาแบบไม่ต้องอายเลยอ่ะ
2: ก็คือใจจริงๆแล้วคือผมไม่ได้โฟกัสไปในทางชู้สาวเลยนะครับผมอันนี้ขอพูดจริงๆเลย
1: จากใจเลย
2: จากใจเลยครับผมครับด้วยความที่ว่าโอเคในมุมแรกเลยที่ผมได้ก้าวเข้าไปเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นความทะลึ่งตึงตังของผมและความซ่าของผู้ชายคนหนึ่งนะครับจนทำให้เราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะไม่ได้หวังเรื่องชู้สาวแต่เป็นความซ่าของเราเอง
2: ความซ่าในการพูดคุยการต่อเนื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เขาอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรเราก็ไปช่วยเหลือเขา
1: ไม่คิดเอาจริงสักนิดมุมนักนิดก็ไม่มีหรอ
2: ไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าเจตนาแรก
1: ครับไม่คิดยังเจ็ดล้านนะ เปล่าต้องคิดนิดหนักกว่านั้นนะ
2: คือถ้าผมคิดถ้าในเป็นในมุมที่ผมคิดนะครับ2เดือนแรกผมก็ไปแล้วครับถ้าผมไม่เจอ
1: จริงป่ะ
2: ครับผมไปแล้วครับถ้าผมจะเอาผู้หญิงคนนี้ให้ได้นะครับผมไปอยู่แล้วครับในเมื่อผม
1: 2เดือนไม่ได้ไปแล้ว
2: ไปแล้ว
1: ถ้าคิดอีกมุมอ่ะยังไม่ได้กูก็ต้องต่ออ
2: ๋อไม่ใช่ครับคือผมที่ผมต่อเนื่องมาถึงบานปลายมาขนาดเนี้ยผมต้องการเงินทุนคืนเท่านั้นครับคือผมไปโฟกัสเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นจากตัวผมเองแล้วไปกระทบพ่อแม่แล้วก็พี่ชายครับ
1: เดี๋ยวไปคุยฝั่งนู้นแต่ที่งงและแปลกใจที่สุดคือไปเชื่อได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจริง
0: ๆ
1: มันอะไรที่มันมาสะกดใจเปาขนาดนั้นนะ
0: ค่ะเราไม่เคยเจอกันมาก่อน
1: ไม่เคยเจอไม่ได้คุยรักเอยเตยหอมก็อยู่ในไลน์นั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: วิดีโอคอลเคยมั้ย
2: ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยเลย
2: ครับ
1: กี่ปีนะคุยกันมา
2: ทั้งหมดก็ร่วมประมาณ 4-5 ปีครับ
1: 5ปี
2: ครับผม 4-5 ปีครับ
1: ไม่ปิดบังเลยนะ
2: ครับไม่ปิดบังครับ
1: เคยมีโซนกันไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะ
2: ครับผม
1: เคยขอไหม
2: ไม่เคยครับ
1: เขาเคยชวนไหม
2: เขาเคยชวนไหมไม่มีไม่มีชวนครับมีแต่คำพูดที่เป็นทะลึ่งตึงตังครับ
1: 2แง่3ง่าม
2: ใช่คำพูด18บวกมี
1: 18บวกมี
2: ใช่ครับ
1: ให้เราได้แบบมันดึงดังบ้าง
2: ใช่ครับประมาณนั้นครับ
1: โอเค
0: ค่ะต้องรอดูเลย
1: ต้องมาทำเรื่องเพื่อนตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยจริงๆพี่หมวย
0: ค่ะ
1: ฮะอ่ะโอเคตามนั้นไปปิดรายการพี่หมวย
0: เดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ

0: สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนวิรุณวันนี้มาดูอากาศเพื่อรับมือ3เดือนจากนี้พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมที่แม้ไทยจะเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ก็อาจต้องเจอกับทั้งร้อนและฝนน้อยกว่าปกติอยู่ครับข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ปริมาณฝนรวมของไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 10% โดยที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลจะแย่กว่าคือมีความเสี่ยงจากการเจอฝนน้อยกว่าปกติถึง 20% ได้เลยที่น่าห่วงก็คือแม้3เดือนจากนี้เราจะเข้าสู่ฤดูฝนปี69แล้วแต่ความร้อนก็ยังไม่หายไปง่ายๆเพราะอุณหภูมิของประเทศยังสูงกว่าค่าปกติประมาณครึ่งถึง1องศาทำสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่33ถึง36องศาขณะที่ต่ำสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่25ถึง27องศาเท่านั้นขณะที่อีกเรื่องที่ต้องจับตาและระวังคือช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมกรมอุตุยังเตือนว่าฝนจะลดลงตามธรรมชาติจากการที่ร่องมรสุมหรือร่องฝนจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่จีนตอนใต้ทำให้มีโอกาสเจอฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะในไทยตอนบนพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจึงเสี่ยงขาดแคลนน้ำและเกิดความเสียหายหากไม่วางแผนรับมือไว้ก่อนคำแนะนำตอนนี้ก็คือเกษตรกรควรวางแผนน้ำสำรองเอาไว้ขณะที่คนเมืองอย่าคิดว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วอากาศจะเย็นทันทีเพราะอากาศปีนี้ไม่ได้สุดขั้วแค่ร้อนหรือฝนแต่กำลังแปรปรวนทั้งระบบนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศ3เดือนจากนี้ที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลก300สิงสาสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็ไม่มีกระแสเลยคุณผู้ชมครับไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยนะแต่ว่าวันนี้บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องราวที่1มันเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายหนละนะฮะแล้วก็ไม่คิดเลยว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของผมนะฮะเป็นเรื่องราวของชายคนนึงครับไปหลงเชื่อผู้หญิงคนนึงที่ทักมาหาทางไลน์พูดคุยกันนะครับอันเนี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแตกต่างจากเรื่องอื่นตรงไหนสำหรับผมมองว่ามันแตกต่างตรงที่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นใน Facebook มันไม่ได้ไปเจอกันในหน้า Facebook นะฮะผู้หญิงเนี่ยส่งไลน์มาหาทักคุยกันรักเอ่ยเตยหอมไปเรื่อยๆหลอกเงินไป7ล้านคุณผู้ชม7ล้านแล้วที่สำคัญที่สุดครับผู้หญิงที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยที่คุยกันเนี่ยนะฮะส่งพี่สาวมานะฮะแล้วก็บอกว่าให้พี่สาวเนี่ยไปทำธุรกิจร่วมกับผู้ชายคนนี้สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าไอ้พี่สาวกับคนที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเป็นคนเดียวกันคุณผู้ชมครับคือสลับร่างสร้างรักแหละทำให้ฝ่ายชายเขาหลงรักขึ้นมาแล้วก็ไปเกื้อกูลพี่สาวด้วยกับที่บ้านของฝั่งพี่สาวด้วยเนี่ยฮะวันนี้ที่หมอเป็นคนใกล้ตัวเพราะว่าก็เป็นเพื่อนผมเองครับเป็นรุ่นน้องผมครับคุณเปานะฮะผู้เสียหายมากับภูนะครับพี่ชายแท้ๆของเปาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับตุ๋ยครับ
0: วันนี้ครับพี่ตุ๋ยนะครับทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพัฒน์อาภรณ์มานั่งกับเราครับสวัสดีพี่ตุ๋ยครับเปา
1: ครับพี่
0: ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเปาจะต้องมานั่งอยู่บนโต๊ะโหนกระแสแล้วมานั่งคุยกับพี่แบบนี้เรารู้จักกันมากี่ปีแล้วจำได้ไหม
1: ก็น่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
0: ไม่มี10อ่ะไม่มี10
1: เกิน
0: ประมาณแบบ20กว่า
1: แต่ครับปี2000
0: 20กว่า
1: 20กว่าใช่ครับ
0: 20กว่าปี20กว่าปีตั้งแต่เปาขายโทรศัพท์อยู่มาบุญคลอง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมก็ไปคุกคลีอยู่ที่ร้านที่เนี่ยอยู่ที่ตลอดนะเป็นไปได้ไงเปามันเรื่องแบบนี้ทำไมเปาถึงไม่โทรหาพี่ตั้งแต่แรก

0: ก็เบื้องต้นเลยก็คือว่าพอผมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับผมจนถึงประมาณจบเรื่องนะครับผมก็พูดตรงๆว่าคือผมยังไม่กล้ารบกวนพี่หนุ่มนะครับผมยังไม่กล้ารบกวนพี่หนุ่มนะครับผมก็ในเมื่อความจริงมันปรากฏในช่วงท้ายแต่ว่ามันจะท้ายนานมากเลยนะครับผมก็พึ่งพาทางกฎหมายนะครับพึ่งพาทางกฎหมายเพราะว่าคือในมุมของการพึ่งพาของพี่หนุ่มหรือว่าทางด้านผู้ใหญ่เองเนี่ยผมก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ
1: คืออย่างนี้เปาเอางี้ตั้งแต่แรกเลยเปาไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ได้ไงมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเปาที่เราไม่ได้เจอกันอ่านบอกมาที่มันยังไงเล่ามาที
0: ่จุดเริ่มต้นนะครับผมก็อย่างที่พี่หนุ่มเรียนในช่วงต้นนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ได้มีการทักไลน์มานะครับผมนะครับได้มีการทักไลน์มาแล้วก็
1: นานกี่ปีแล้ว
0: ตั้งแต่ปี63ครับประมาณกลางปี63
1: ไลน์อันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวไหม
0: เป็นไลน์ส่วนตัวผมซึ่งตอนนั้นผมเปิดสาธารณะไว้เปิดโพสต์ในการขายของไว
1: ้
0: ครับผมแล้วเขามีการมากดไลค์ทุกโพสต
1: ์ใช้รูปอะไร
0: ใช้รูปน้องผู้หญิงคนนี้เลยครับผม
1: อ่ะเปิดภาพมา
0: ครับน้องผู้หญิงคนนี้สวยเลยครับ
1: พี่ตุ๋ยผมถามอย่างนี้จริงๆแล้วน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งนะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าแบบนี้ผมว่าควรจะต้องเปิดให้คนเห็นป่ะ
2: คืออ
1: ย่างน้อยเขาจะได้ติดต่อเข้ามาหาเราได้ว่าน้องโดนเอารูปไปแอบอ้าง
2: เปิดได้แต่จริงๆส่วนตัวผมอยากให้ถามน้องเขาก่อนว่ายอมให้เปิดไหมแต่เปิดตอนนี้ก็เพื่อให้รู้แต่จริงๆถ้าเพื่อนน้องที่อยู่ใกล้ๆตัวผมว่าก็น่าจะรู้น่าจะบอกต่อกันมาแล้วก็ให้ติดต่อมาที่พี่ก็ได้ครับ
1: ครับแม่ผมลำบากใจเลยจริงๆผมอยากเปิดมากเลยนะผมอยากให้ตัวน้องเขาได้รู้ว่า
2: ถูกแอบอ้าง
1: คุณถูกแอบอ้างอ่ะจริงๆแล้วน้องก็น่าจะได้
2: จริงๆเปิดเนี่ยถ้าเขาไม่เสียหายนะครับมันเปิดได้ถ้าเขาไม่เสียหายอันนี้พี่กำลังจะเปิดแบบที่ไม่ได้ให้เขาเสียหายเปิดให้เป็นการรู้ว่าเขาถูกแอบอ้าง
1: คร
2: ับพี่เปิดได้ครับ
1: คือเพราะว่าคืออย่างนี้ต้องย้อนกลับไปแบบนี้เราอ่ะเคยทำเคสแบบนี
2: ้ครับ
1: แล้วเราเคยเปิดหน้าไปพอเปิดหน้าไปเสร็จปุ๊บเขาติดต่อกลับมาเลย
2: ครับพี
1: ่แล้วเราก็เลยแนะนำให้คุณไปแจ้งความ
2: ใช่ครับเพราะเขาเป็นผู้เสียหาย
1: เขาเป็นผู้เสียหายนะ
2: ในการเปิดของพี่เป็นการเปิดให้เขาได้รู้ตัวไม่ได้ทำให้เขาเสียหายเปิดได้
1: ใช่ไม่ได้ต้องยืนยันนะครับว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เป็นผู้กระทำนะแต่คนร้ายไปเอาหน้าน้องผู้หญิงคนนี้มา
2: ครับ
1: นะทีมงานเดี๋ยวฝากช่วยดูหน้าของน้องหน่อยถ้าเกิดเปิดมุมไหนขอสักรูปหรือสองรูปเท่านั้นน่ะเอาแค่นั้นเลยรูปหรือสองรูปนะอ่ะโอเคโปรไฟล์เป็นรูปคนนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อครับ
0: ก็โอเคครับก็เขาก็มาในรูปแบบของรูปโปรไฟล์ผู้หญิงคนนี้นะครับผมได้ทำการทักทายสนทนานะครับผมในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรนะครับจนกระทั่งผ่านมาระยะหนึ่งก็มีการพูดคุยในเรื่องของการมีแฟนอะไรทำนองนี้เหมือนจีบเรานะครับผมว่าพี่มีแฟนหรือยังนะครับขอเป็นแฟนอะไรทำนองนี
1: ้ขอบอกขอเป็นแฟนเลยเหรอ
0: ขอเป็นแฟนใช่ครับผม
1: คุณยังมีไลน์นั้นอยู่ไหม
0: ลบทิ้งไปแล้วครับนานมากแล้วนะครับผมมีการเผลอลบทิ้งไปจริงๆผมตั้งแต่แรกเลยผมไม่ค่อยลบแชทแล้วครับผมนะครับแล้วผมมีการเผลอลบไปนะครับมีการขอเป็นแฟนนะครับผมณตอนนั้นเนี่ยที่มีการสนทนาในช็อตเนี่ยผมได้กล่าวพูดออกไปเลยว่าผมมีภรรยาและลูกอยู่แล้ว
1: บอกผมมีภรรยาและลูกเลย
0: ใช่ผมเปิดประเด็น
1: เลยว่ามีลูกเหรอวะ
0: จริงๆแล้วผมเปิดสนทนาบทนั้นไปเพราะว่าผมไม่ต้องการให้เขามายุ่งกับผม
1: ไม่เปล่าไม่มีลูกไม่ใช่เหรอ
0: ผมไม่มีลูกครับ
1: ก็นั่นเอาแล้วไปบอกว่าเป็นว่ามีลูกวะ
0: เพราะว่าผมต้องการให้ตัวเองมีแผลไม่ต้องการให้เขามายุ่งกับผม
2: ป้องกันตัว
0: ผมคิดแบบนี้ในมุมครั้งแรกนะครับ
1: เอาว่าผมมีเมียมีลูกแล้ว
0: ถ้าเกิดว่าผมพูดตรงๆนะครับว่าถ้าเขารับได้แล้วถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้จริงผมก็โอเค
1: เหรอ
0: ผมก็โอเค
1: ถ้าคุณมาไม้นี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงทีมงานอย่าเพิ่งคุณมาไม้นี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับผมมาไม้นี้เลย
1: คุณบอกเลยบอกว่าอ๋อ
0: ผมบอกเลย
1: พี่มีเมียมีลูกแล้ว
0: ครับ
1: หนูต้องเข้าใจนะ
0: ครับ
1: เขาบอกไม่เป็นไร
0: ใช่เขาบอกไม่เป็นไร
1: เขาไม่เป็นไรคุณก็ไม่เป็นไรกูก็ไม่เป็นเหมือนกัน
0: ครับผมก็ไม่
1: แต่จริงคุณไม่ได้มีนะ
0: ไม่ได้มีใช่แต่ผมไม่ได้มี
1: เออ
0: ใช่ครับผมไม่ได้มี
1: แล้วยังไง
0: ก็โอเคเขาก็บอกว่าเขาไม่ติดเขาจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนจะไม่ทำครอบครัวให้ครอบครัวเราเดือดร้อนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้แบบมานั่งตกลงกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าโอเคจะสานต่อความสัมพันธ์อะไรใดๆไม่ได้ตกลง
1: ถามจริงๆอ่ะหน้าตาผู้หญิงคนหน้าตาดีขนาดนี้คุณ ชอบไหมถูกใจไหม
0: คือถ้าถามผมนะครับโดยผู้ชายโดยทั่วไปหรือตัวผมเองผมชอบแน่นอนครับ
1: สวย
0: สวยแน่นอนครับ
1: แล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าเป็นเขาเอาโดนเอามาแอบอ้างนะ
0: คือณเบื้องต้นอ่ะไม่ได้คิดครับผมณเบื้องต้นเลยไม่ได้คิดครับ
1: อืมอ่ะผมต่อไปฮะยังไงต่อครับ
0: พอเสร็จแล้วปุ๊บก็เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนเขายอมเขายอมอยู่หลังบ้านก็หลังจากนั้นก็ผมก็ไม่ได้แบบว่าเออโอเคงั้นตกลงว่าไม่ได้มีการตกลงว่าเออเป็นการพูดคุยกันจริงจังว่าเอองั้นเรามาคบกันนะ1 2 3 4ว่าไปไม่ได้มาส่งนั้นก็มีการพูดคุยในลำดับถัดไปเขาก็พูดในระหว่างหลังจากวันนั้นก็มีการพูดคุยกันปกตินะครับผมสนทนาชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วจนมาถึงครั้งหนึ่งนะครับก็เขาให้ช่วยเหลือในเรื่องของพี่สาว
1: นี่นะครับส่งมาเลยเนี่ยในนี้เลยพี่คะ 200,000 เดี๋ยวหนูจะเป็นเด็กดีให้ค่ะ
0: ครับผม
1: เนี่ยส่งมาเลยเนี่ยใน YouTube เนี่ย
0: ครับผม
1: เอาไหม
0: ตอนนี้ขออยู่อย่างเงียบๆก่อนครับ
1: ยังเจ็บอยู
0: ่ครับผม
1: โอเคครับยังผงาดไม่ได้นะ
0: ครับผงาดไม่ได้ครับ
1: ครับผมครับต่อครับเชิญครับ
0: ก็โอเคครับก็เปิดประเด็นว่าจะแนะนำให้ช่วยเหลือพี่สาวหน่อยพูดคุยเพราะว่าอยากหางานทำพื้นเพเขาก็บอกกล่าวเราเลยว่าพี่สาวเขาอะเคยติดคุกมานะแต่เป็นคดีอารมณ์แบบแพ้รับบาป อะไรทำนองนั้นซึ่งโอเคตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจเนาะเพราะถือว่าแค่ได้นัดเจอแล้วระยะทางที่นัดเจอกันคือผมอยู่แถวสาทรสถานที่ที่นัดเจอที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เซนหลุย
1: อันนี้คุยกับเขามานานแค่ไหนแล้วถึงได้ไปเจอพี่สาวคนน
0: ี้ประมาณร่วม2เดือนครับ
1: 2เดือน
0: ครับผมประมาณร่วม2เดือน
1: เหตุผลที่เขาบอกว่าให้เราไปเจอพี่สาวเขาหน่อยเนี่ยเขาเพราะอะไร
0: ก็แจ้งว่าอยากจะให้หางานทำให้พี่สาว
1: พี่สาวตอนนี้ตกงานอยู่
0: ใช่ตกงาน
1: พี่เปาหางานทำให้พี่หนูหน่อยได้ไหม
0: ใช่ประมาณทำนองน
1: ั้
0: น
1: ครับตอนนั้นเปาบอกว่าเปาทำงานอะไร
0: ผมจริงๆผมไม่ได้บอกเขาว่าผมทำงานอะไรแต่เขารู้อยู่แล้วว่าผมโพสต์ขายเรื่องทะเบียนรถครับผมมีการโพสต์ในไทม์ไลน์ของผมนะครับเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆของผมนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ
1: ไม่เป็นไรอะไรไงต่อครับหลังจากนั้น
0: ก็เขาก็รู้แล้วว่าเราแบบว่าโอเคมีธุรกิจตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บก็โอเคได้นัดพี่สาวนะครับมาเจอตัวนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เซนหลุยนะครับ
1: ผู้หญิงคนนั้นเขาอ้างตัวเองว่าชื่ออะไร
0: ชื่อแอลครับ
1: แอล
0: ครับผมแอล
1: ชื่อแอล
0: ใช่ครับ
1: แอลแล้ว
0: ตัวพี่สาวเองชื่อโอครับ
3: น่ารัก
1: พี่สาวชื่อโอ
0: ใช่ครับ
1: พี่สาวชื่อโอ
0: ใช่ครับ
1: น้องสาวชื่อแอล
0: ใช่ครับ
1: แอลบอกว่าพี่โอจะไปหาพี่เปานะเดี๋ยวพี่โอเขาจะไปสมัครงานพี่เปาช่วยดูแลเขาหน่อย
0: ครับใช่ครับประมาณ
1: พี่เปาก็โอเคมาได้เลย
0: ครับก็จะผมไม่ได้รับปากว่าจะหาให้หรืออะไรผมว่าอยากคุยก่อนผมพูดอย่างนี้ว่าผมอยากคุยก่อนเขามาเจอตัวนะโอเคก็ส่งพี่สาวมาตัวอ้วนๆประมาณ100 โลนั่งจุ้มปุ๊กอยู่แบบสงบเสงี่ยมแบบดูไม่มีพิษมีภัย
1: นี่ไปบูลลี่เขานะ
0: อันนี้ต้องขออนุญาตนะครับ
2: พูดตามที่เห็น
1: พูดตามที่เห็นไม่ได้บูลลี่นะ
0: ไม่พูดตามที่
1: เพราะรูปร่างเขาอย่างนั้นจริงๆอ่ะ
0: แน่นอนครับผมแน่นอนครับ 100% ครับครับผมก็โอเคก็ได้นัดเจอกันแล้วก็พูดคุยเราก็ทำตัวเป็นคนดีเน
1: า
0: ะ
1: ขอโทษนะย้อนกลับไปนิดนึงในระหว่างที่เปาคุยกับเขาไอ้2เดือนที่ผ่านมามันคุยในไลน์อย่างเดียว
0: คุยไลน์อย่างเดียว
1: พิมพ์ไปคุยในไลน์นี่นะ
0: มีการโทรด้วยครับ
1: โทรศัพท์คุยกันด้วยนะ
0: โทรศัพท์คุยกันด้วยแต่ไม่เคยวิดีโอคอล
1: คอเคยไหม
0: ไม่มี
1: เคยขอไหมเอ้ยเนี่ยแอลพี่ขอคอดูหน้าหน่อยสิ
0: ไม่ครับไม่เคย
1: เพราะอะไรวะเปา
0: หนึ่งเลยเพราะว่าผมต้องย้ำก่อนว่าผมอ่ะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของผู้หญิงนะครับว่าจะต้องแบบ
1: โฟกัสแต่เรื่องผู้ชายเหรอ
0: ไม่ใช่ครับผมครับคือเหมือนหน้าตอนนั้นอ่ะคือผมก็คิดว่าเราอ่ะไม่อยากเปิดในการแบบวิดีโอคออะไรเพราะเราอ่ะมีภรรยาอยู่แล้ว
1: แต่ลูกไม่มี
0: ไม่มีลูกครับ
1: แต่เมียมี
0: เมียมีคร
1: ับ ตอนนั้นมี
0: มีครับมีครับผมครับคือผมไม่อยากทำอะไรว่าในลักษณะแบบนั้นเพราะเขาจะมาทำกับเราได
1: ้หมายความว่าไงวะ
0: เหมือนกับว่าถ้าเขาถ้าผมเกิดขอวิดีโอคอลเขา
1: เออ
0: นะครับผมถ้าเขายอมสมมุติถ้าเขายอมนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาขอเราบ้างล่ะในเวลาที่เราอยู่บ้านหรืออะไรยังไงที่เราไม่สะดวกเนี่ยผมก็ไม่โอเคผมก็พยายามกันเขาเรียกว่ากันขอบเขตไว้การขอบเขตไว
1: ้
0: ว่าเราไม่อยากให้เขาทำกับเราแบบเนี้ยเราก็ไม่
1: เราไม่อยากขอให้เขาเปิดกล้อง เพราะกลัววันหนึ่งถ้าเกิดว่าเปิดเราขอเขาแล้วเดี๋ยวเขามาขอเราแล้วเราอยู่กับเมีย
0: ครับ
1: เราก็จะบอกเราไม่รู้จะปฏิเสธยังไง

0: จะลำบาก
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ก็ยังไม่ต้องเห็นไปเลยดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: เป่าคิดแปลกเว้ย
1: คือผมพยายามกันไม่ให้เขาล้ำเส้นนะครับผมก็คิดแบบนี้เพราะว่าและอย่างหนึ่งคือว่าคือตัวผมเองขอย้ำว่าคือเราอ่ะไม่ได้ลงลึกอินเลิฟหรือว่าพุ่งเป้าไปทางที่ว่าเราจะเอาผู้หญิงคนนี้ให้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวพักสักครู่ผู้ชมผมบอกงี้ก่อนนะผมเห็นส่งเข้ามาบอกว่าแปลกคนนี้แปลกแปลกไม่แปลกนะไอ้นี่ไม่แปลกไม่ใช่เขาโกหกนี่คือเรื่องจริงเพราะนี่คือรุ่นน้องผมเอง
1: ครับ
0: ผมรู้จักกันมา20กว่าปีแล้วไอ้นี่เป็นเพื่อนรุ่นน้องผมเลยเปาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันเชื่อมันไม่โกหกนะแต่แค่สงสัยเท่านั้นเองว่าโอ้โหมันไปเสียเหลี่ยมนี้ได้ไหม
2: ผมว่าเปาเขาเผลอก็ไม่ได้แปลว่ารักซะหน่อยเนาะ
1: ครับใช่ครับพี่ตุ๋ย
0: เมียพี่นั่งอยู่นี่นะ
2: มานั่งก่อน
0: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาวผลิตภัณฑ์สตาร์เว
3: ลเรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเทียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันต์ถึง24มิถุนายนนี้
4: อยากผมยาวสวยทำไงดีใช้ Sun Silk Calvarium Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sun Silk คำตอบของผมยาวสวย
5: แม่ครับ
6: ทุกสัมผัสคุณกำลังเสี่ยงต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
5: คิวเรอีคิวเรอี
6: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
7: ว้าวว้าวว้าว
6: อร่อยจนต้องร้อง
7: ว้าวว้าวว้าว
6: ไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
8: แคเรียคัพเปอร์ไอออนข้อยทองแดงทนทานระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียคัพเปอร์ไอออน
6: ติดตั้งเลย
9: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แคเรียคัพเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
10: ้หมดแต่ยังไงก็ต้องซื้อ
11: ไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่มาช่วยไม่เป็นไร
12: อเมซซุปเปอร์แอปรวมพลังพอยต์จากทุกที่ช่วยให้ช็อปได้ถูกลงAmaze Super App ให้ทุกคนเป็นฮีโร่นักช็อปโหลดเลย
13: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
14: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะฉันคุณ
15: อยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
16: เป็นไรป่ะครับ
14: คุณมีรถไหม
16: ฮะ
17: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
2: เชื่อบอลรีเวอร์แค่ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชื่อบอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับชมพูผู้สื่อมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี
5: ้ฟรีได้ใส่บ้าชนิดนี้นะโป้แน
1: ่หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป้ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
4: วันท็อปเจริญไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราพร้อมมูฟไปกับทุกเทรนด์แว่นท็อปเจริญอยู่ใกล้คุณตั้งแต่วันนี้ถึงอนาคต 2,000 สาขาทั่วประเทศ
3: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569

สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12

0: คุณผู้ชมครับก็ผมต้องขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับภาพนะฮะผู้หญิงคนที่มีการถูกเอามาเอ่ยอ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแต่การเปิดในครั้งนี้ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่มีเจตนานะครับในการที่จะทำให้บุคคลคนนี้เสียหายนะครับแต่เป็นการที่จะให้เธอเองได้รู้ตัวนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยมีบุคคลที่เรียกเป็นมิจฉาชีพเอาภาพของเธอเนี่ยไปใช้นะฮะถ้าเธออยู่ที่ไหนใครก็ตามแต่ที่รู้จักเธอนะครับใครก็ตามแต่ที่เคยเห็นเธอหรือพอที่จะนำทางไปสู่ตัวเธอได้เนี่ยช่วยบอกเธอหน่อยนะครับว่าให้เธอเองเนี่ยติดต่อมาที่ช่อง3หรือไปแจ้งความเอาไว้ได้เลยนะครับว่าโดนบุคคลนึงเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดต่อไปนะครับว่าเป็นใครบุคคลนึงเนี่ยนะฮะได้มีการนำเอาภาพของเธอเองเนี่ยไปหลอกผู้ชายคนนึงนะครับให้มีการโอนเงินให้แบบเอาไปให้หลอกให้รักอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามีแค่คนนี้คนเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะมีบุคคลอื่นๆที่โดนแบบนี้เหมือนกันคือผู้หญิงคนนั้นน่ะเอารูปของคุณผู้หญิงคนเนี้ยที่ผมกําลังจะเปิดเนี่ยเอาไปหลอกคนอื่นอีกหรือเปล่านะฮะอันนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเธอเองด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะอ่ะเป็นภาพนี้นะครับลองดูครับเนี่ยครับใครที่รู้จักผู้หญิงคนนี้นะครับรบกวนด้วยนะครับช่วยแจ้งเธอหน่อยนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยกำลังโดนมิจฉาชีพเอาภาพเนี่ยนะฮะไปแอบอ้างแล้วก็ไปหลอกผู้ชายนะครับคนหนึ่งหรืออาจจะอีกหลายคนหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่คนนี้ที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยโดนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้เธอไปแจ้งความนะครับเพื่อที่จะเอาผิดทางฝั่งของตัวผู้ก่อเหตุด้วยสำคัญนะครับอันนี้ใครรู้จักช่วยหน่อยนะครับหรือใครที่เคยเห็นตาม IG คุณสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับในเพจของหนกระแส YouTube แล้วก็ TikTok Facebook ต่างๆนานาเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับโอเค
1: เพื่อให้น้องเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเขาด้วยคร
0: ับ ใช่ๆซึ่งเขาก็ไม่ได้เกี่ยวว
1: ่
0: าเขาไม่ได้เกี่ยวนะฮะโอเคคนนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่ดุครับ
0: จากนั้นยังไงต่อครับ
2: ก็หลัง
0: ตอนที่พี่สาวคนเนี้ยเขาบอกว่าคนนี้ชื่อแอล
2: ใช่ครับ
0: อ้างว่าคนนี้ชื่อแอล
2: ครับผม
0: ถูกไหมฮะแล้วก็มีพี่สาวชื่อโอ
2: ใช่ครับ
0: บอกแอลฝากพี่โอมาทำงานหน่อยพี่แอลช่วยดูให้หน่อยนัดโอมาเสร็จปุ๊บเป็นไงหลังจากนั้น
2: โอเคหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยนะครับผมนะครับ
0: โทษนะเขาบอก AI หรือเปล่าเฮ้ยจริงเหรอ AI เหรอ
2: ผมถ้าพูดนะวันนี้เลยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่ครับ
0: ไม่น่าใช่ AI ใช่ไหม
2: ครับไม่น่าจะใช่ครับ
0: อ่ะโอเคเชิญต่อครับ
2: ผมโอเคหลังจากที่ว่ามีการนัดพี่สาวมานะครับผมให้ช่วยหางานทำนะครับผมก็ได้มีการติดต่อพาไปหางานทำนะครับผมหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเจริญราษฎร์นะครับผ
0: ม
2: ก็มีการตกลงแล้วแหละว่าโอเคว่าจะรับเข้าทำงาน
0: รับโอ
2: ้รับโอ้ครับ
0: รับโอ้คือน้องสาวของแอลนะ
2: ใช่ครับ
0: พี่สาวของแอลนะ
2: ใช่ครับแล้วปรากฏว่าณเบื้องต้นเลยก็ทำทีว่าโอเคเซเยตว่าจะทำนะครับแล้วพอหลังจากนั้นพอแยกย้ายไปก็ตัวน้องสาวเองที่ชื่อแอลนะครับผมได้คุยกับผมว่าพี่เปางานแบบนี้มันมีปัญหาต่อทางด้านการใช้ขาของเขาการอะไรก็แล้วแต่
0: เขาเดินไม่ค่อยไหวใช่ไหม
2: ก็คือพูดง่ายว่าทางกายภาพคือเป็นร้อยโลเนาะก็
0: หนักเป็นร้อยโลน้ำหนักขาเขารับไม่ได้
2: ก็คือขาก็คือทำงานหนักไม่ได้แนวทางนะครับก็พูดในทำนองนี้นะก็เหมือนกับโอเคก็ปฏิเสธไปซึ่งณจุดนั้นผมรู้แล้วว่าเป็นการปฏิเสธผมก็โอเคไม่ได้ติดอะไรเราไม่ได้ยื้อ
0: แต่ในขณะนั้นคุณก็ยังรู้สึกว่าคนนี้คือพี่สาวของแอลคนที่คุณชอบจริ ง
2: ๆใช่ครับ
0: เชื่อโดยสนิทใจเลย
2: เบื้องต้นก็คือเชื่อ
0: คุณเคยฟังเสียงของแอลในโทรศัพท์อ่ะแล้วคุณก็มาฟังเสียงโอ้เนี่ยมันเป็นยังไงมันเสียงเดียวกันไหมมันคล้ายกันไหม
2: โอเคครับในเบื้องต้นเลยนะครับผมไม่มีความคล้ายนะครับเพราะว่าเสียงของโอ้เนี่ยเขาจะณตอนนั้นอ่ะวิธีการพูดของเขา

อะจะดูซอฟนะครับจะดูถนอมดูถ่อมตัวดูซอฟนะครับผมไม่มีเสียงที่เป็นแอปแบล

0: านั้นจ้ะวันนี้ไม่พอแม่สาหนูขออนุญาตแถมเพิ่มเติมไปด้วยเป็นตัวพาเลตแบบนี้อีก10ช่องสีมีทั้งลิปทั้งปัดแก้มและก็มีอายแชโดว์แบบนี้ให้อีกด้วยและพอหน้ามันสว่างแล้วก็ต้องเติมความออร่านิดนึงค่ะอุ้ยดร.สีสวยมากและสีเหมาะสำหรับสาวไทยแน่นอนมากไปกว่านั้นถ้าหน้ามันครบแล้วแต่ถ้าปากยังซีดอยู่เดี๋ยวสวยไม่จบแบบเต็ม 100% จ้ะแม่จ๋าทาลิปไปด้วยโอ้โหสีสวยสีคือแบบสีติดทนมันนานมากและตัวสีอะค่ะแม่จ๋าพอเวลาที่เราใช้เป็นสีที่เรารู้สึกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ปุ๊บเราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเดินออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจกันเลยค่ะ
1: มาเลยครับคุณผู้ชมผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือโปรของทุกคนจริงๆโอกาสฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์โดยเอนานทีมีหน10ปีก็มีครั้งนี้นี่แหละคือให้คุ้มมากๆครับแป้งรับไปทั้งหมด5ตลับนะครับยังไม่พอคุณผู้ชมได้พับสำรองเพิ่มได้ครีมไขมุกพัดเลตินอนได้สบู่อีก5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวที่ฟองพาเลตแต่งหน้าโลออนน้ำหอมครีมเฟิร์มมิ่งตัวใหม่นะครับและสร้อยข้อมือและแหวนสวยๆจัดไปด้วยโดยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะคือวันนี้คือคุ้มค่ามากคุณผู้ชมดูหน้าของผมก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากตั้งแต่ต้นรายการไปแล้วบางทีหน้ามันก็แบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะเพราะว่านี่คือผลลัพธ์ของการทาแป้งถ้าทาตบกดๆนิดนึงเห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างเลยคุณผู้ชมให้ได้เห็นเลยว่าตัวนี้บางทีเนี่ยเรามีปัญหาความมันบนใบหน้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างๆจากแสงแดดคนก็จะถามมาเยอะว่าสามารถทาได้หรือเปล่าทาไปเลยเต็มที่จะมีริ้วรอยนะครับจะมีร่องลึกยังไงทาแป้งไปเลยผลลัพธ์ที่คุณผู้ชมสามารถเห็นได้ด้วยตาและที่สำคัญวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นแบบคุ้มๆให้เลยนะโทรมาตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอ

0: ถ้าเกิดว่าเราแปรงฟันได้ถูกวิธีแปรงฟันได้ดียาสีฟันของเรามีฟูอะไรที่เพียงพอ
1: แค่นั้นก็พอแล้ว
0: ก็พอการใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นการเสริมฤทธิ์เข้ามาน้ำยาบ้วนปากมันก็จะมีส่วนประกอบของฟูอะไรจะใช้ในกรณีที่คนแบบว่าความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงมากๆอย่างเงี้ย
1: หรือว่ามีกลิ่นปาก

0: เยอะกว่าที่อื
1: ่นเพราะมันอยู่ใกล้ใต้ลิ้นมาก
0: บวกกับอันที่แจ้งไปว่าวิธีการแปรงฟันที่อาจจะยังไม่ถูกต้องทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ
2: ทีนี
0: ้หินปูนก็จะขึ้น
1: อายุแหมเยอะจะเกินคนอื่น
2: คืออายุเยอะเต็มแม็กเลย
0: เขาบอกว่าเต็มแปรง
1: จ
0: ะได้ฟูลายได้ดี
2: ไม่เกี่ยวกับปากเล็กปากใหญ่ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวอันนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกแปลงมากกว่าถ้าปากเล็กปากใหญ่
1: ค่ะแล้วหินปูนนี่ควรจะขุดบ่อยแค่ไหนคะหมอ
0: หินปูนถ้าตามแนะนำนะคะก็คือทุก6
1: เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: หมอฟันพี่ก็นัดพี่ทุก6เดือนไปดูหินปูน
2: ผมนี่กี่สิบปีไม่เคยขุดเลยเนี่ย
1: จริงเหรอ
2: ตอนนี้ผมนี่ปลูกบ้านเนี่ยแหละฮะหินปูนผมเน
1: ี่ยปูนเยอะเลย
2: ปูนเยอะมาก
1: ไม่ได้นะต้อง
2: ใช่ไหมต้องไปดูใช่ไหม
1: หกเดือนหมอพี่จะเรียกพี่ไปทุก6เดือน
2: อ
1: ่ะมาดูหินปูนกันหน่อยมาดูที่ที่อุดไว้เป็นยังไงหลุดมั่งไหมยังดีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ว่าดีนะก็ไปดูเพราะว่าเราเองอย่างที่บอกเรามีความรู้สึกว่าแปรงแรงแรงแล้วก็มันน่าจะสะอาดแต่บางทีเราอาจจะแปรงไม่ถูกวิธี
2: เป็นไปได้
1: ใช่ไหม
0: เน้นแปรงถูกวิธีค
1: ่
0: ะ
1: เน้นแปรงถูกวิธี
2: คนที่เขาปวดฟันเนี่ยมันมาจากอะไรครับหมอ
0: ปวดฟันต้องบอกก่อนว่าฟันมันจะมีโครงสร้างฟันมี3ชั้นชั้นเคลือบฟันชั้นเนื้อฟันแล้วก็ชั้นประสาทฟันการผุในระยะแรกคือชั้นเคลือบฟันตอนแรกคนไข้จะยังไม่มีอาการ
1: ไม่ปวด
0: ไม่มีอาการไม่มีอะไรที่ต้องเป็นสาเหตุว่าต้องไปพบจิตแพทย์ทุก6เดือนก็เพื่อเช็คตรงนี้ถัดมาก็คือระยะถัดมาคือผุถึงชั้นเนื้อฟันชั้นเนื้อฟันก็จะเริ่มมีอาการเสียวตอนท่านท้องหวาน อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เย็น
0: ๆใช่ท้องหวานของเย็นถัดมาเมื่อเชื้อมันเป็นรูแล้วเราไม่ไปรักษาเราไม่ทำต่อ
1: ลงไปถึงล่าง
0: ลงไปถึงล่าง
1: ทีนี้รักษายากแล้ว
0: ลากเมื่อนั้นก็คือปวด
2: แล้ว
0: ใช่
1: แล้วรักษาลากนี่ก็คือสมัยนี้ถ้าเปิดอยากจะเก็บฟันไว้เนี่ยเขาก็จะรักษาลากพี่เคยรักษาลากเพื่อที่จะครอบฟันหูแยงไปแล้วก็ดึงแยงไปแล้วก็
2: ไม่เจ็บอะฮะ
1: เจ็บสิคะคุณทรมานคืออย่าปล่อยให้มันเป็นขนาดนั้นคือรักษาไว้ให้มันดีๆก่อนที่มันจะปวดดีที่สุดปวดฟันนี่ทรมานนะหมอนะ
2: ทีนี้ผมได้ยินว่าคนเสียวฟันเนี่ยใช้ยาสีฟันบางอย่างแล้วมันแบบความเสียวมันลดลงได้ไหม
0: ลดลงได้ค่ะยาสีฟันบางตัวเขาจะใส่สารบางอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปไอสารตัวนี้มันจะเข้าไปปิดท่อเนื้อฟันทำให้ลดการเสียวได
1: ้ลดการเสียว
2: อู้เข้าท่า
1: คุณหมออยากให้เวลาจะหมดแล้วคุณหมอแนะนำการดูแลรักษาช่องปากที่ถูกต้องค่ะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะการดูแลรักษาช่องปากที่ถูกต้องนะคะอันที่หนึ่งนะคะควรที่จะใช้แปรงสีฟันขนาดที่เหมาะสมมีขนนิ่มเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด์โดยเฉพาะปัจจุบันก็คือเน้น 1,500 ppm ค่ะมีการใช้ไหมขัดฟันรวม
1: 1,500
0: ppm
1: นี่คือฟูออไรด์เขาจะเขียนบอกไว้อะไร
0: เขียนบอกข้างกล่องเลยค่ะ
1: โอเค 1,500
2: 1,500
0: ถ้าสมมติว่าจะใช้น้ำยาบ้วนปากแนะนำน้ำยาบ้วนปากที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมเนื่องจากแอลกอฮอล์จะระคายเคืองเนื้อเยื่อบุช่องปากค่ะแล้วก็เน้นย้ำควรพบทันตแพทย์ทุก6เดือนเพื่อตรวจเช็คสภาพช่องฟันค่ะ
2: ฉะนั้นถ้าเราอยากกินแอลกอฮอล์ให้กินหลังน้ำยาบ้วนปาก
1: กินอะไรนะ
2: แอลกอฮอล์ว่ากระดกต่อได
1: ้แต่จริงๆนะพี่เคยบ้วนปากหรือว่าบางทีแปรงสีฟันที่มันมีอะไรซ่าๆเยอะๆไอ้เนื้อเยื่อตรงกับพุ้งแก้มเนี่ยมันหลุดออกมาเลยนะฮะหมอแสดงว่ามันมี
0: กัดก่อน
1: เยอะไปไม่ดี
2: ไม่ดีเนาะโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเบนซ์มากเลยครับได
0: ้
2: ความรู้มากเยอะเลย
0: ฮะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
2: วัยเซียนก็จะมีปัญหาเรื่องฟันกันเยอะนะเพราะว่าฟันเรามี3ประเภทคือฟันน้ำนมฟันแท้แล้วก็ฟันปลอม

0: ตอบ
1: นะฮะมี3ชุดด้วยกันนะครับในช่วงต่อไปเราจะไปเที่ยวทั่วไทยกันหลังจากพักสักหน่อยคุณจ
2: ังไรเซียนใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์
3: ดูนู่น
4: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
2: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินคาด
5: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
6: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: สิ่งที่แย่สุดคือบางทีลูกค้าก็ทิ้งไปด้วยแล้วเราก็เริ่มจะเก็บเงินไม่ได้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงอยู่ไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องทำสินค้าของตัวเองมาขาย
8: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
9: ไม่รู้เรื่อง
6: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
10: กินแบบไหนดีนะ
11: กาแฟดำ
10: ลาเต้
11: ม็อกค่า
10: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
11: หอมใช่
10: ช

0: ชอบแบบไหนก็โดน
1: ใช่ครับพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอนิจจังคือทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแม้แต่ลูกที่เราให้กำเนิดมาเราก็ควบคุมเขาไม่ได้ลูกอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดหวังหรือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะจากเราไปก่อนก็ได้เมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วชีวิตที่ไม่ต้องผูกความหวังไว้กับใครก็เลยกลายเป็นโอกาสให้เราได้สร้างที่พึ่งที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าให้กับตัวเราเองครับและผู้ดูแลที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหนในทางธรรมเนี่ยมีอยู่3อย่างครับ1คือกัลยาณมิตรชีวิตที่ไม่มีลูกคือโอกาสให้เราได้สร้างครอบครัวทางเลือกเอง2คือจิตใจที่ฝึกฝนมาดีผ่านการเจริญสติและสมาธิซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างที่พึ่งภายในอันสูงสุดเพราะเมื่อใจเราสงบเนี่ยเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเราเองและ3

ือกรรมดีที่เราสั่งสมไว้ครับคือทานศีลภาวนาแล้วก็การช่วยเหลือผู้อื่นพระพุทธพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสว่าสัตว์บุญที่เราทำไว้ก็จะจัดสรรคนและเหตุการณ์ที่ดีให้เข้ามาดูแลเราในย

0: จะพาคุณผู้ชมไปพบกับโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินฮะและ
1: เที่ยวทัวร์ไทยวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความปังระดับโลกเมื่ออ่าวเกือกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่อุตรเราได้สักการะขอพรพร้อมชมจิตรกรรมฝาผนังที่ประณีตงดงามและอีกหนึ่งมุมไฮไลท์คือบันไดพญานาค5เสียนที่ทอดยาวสวยงามใครมาเที่ยวจันทบุรีต้องปักหมุดมาเช็คอินให้ได้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาพิกัดนิสัยทุเรียนห้ามพลาดค่ะพาไปชิมทุเรียนคอนบุรีกันที่สวนทุเรียนทองสนั่นค่ะพื้นที่กว่า3ไร่ของสวนแห่งนี้เขาปลูกทุเรียนหมอนทองที่พร้อมตัดให้ขายก่อนใครในฤดูกาลที่เด็ดอยู่ที่รสชาติเฉพาะตัวเนื้อจะหนาเม็ดจะเล็กเนื้อนุ่มละเอียดและที่สำคัญกลิ่นไม่ฉุนส่วนราคาสบายกระเป๋าอยู่ที่กิโลกรัมละ130ถึง150บาทใครอยากมาสัมผัสรสชาติความต่างของทุเรียนคอนบุรีต้องรีบมานะคะรับรองว่าลูกเดียวไม่พอแน่นอนค่ะปิดท้ายวันนี้พาทุกคนไปเที่ยวกันที่เป็ดวินฟาร์มฟอเรสต์อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่สวนเกษตรทั่วไปแต่เป็นพื้นที่ความสุขสไตล์โคกหนองนาไฮไลท์คือการเดินชมสวนสัมผัสวิถีธรรมชาติทั้งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และปลาแถมยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ทำอีกเพียบเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักเกษตรเชิงท่องเที่ยวและที่พลาดไม่ได้คือพิซซ่านาโปลีโฮมเมดสูตรต้น

0: รับอิตาเลียนแท้ๆที่มาสัมผัสวิถีธรรมชาติและอาหารอร่อยๆแบบนี้ตามไปค่ะ
1: น้ำทะเลใสมากเลย
2: สวยงาม
1: โบสถ์ก็สวยนะน้ำเงินขาว
2: ครับผม
1: ไม่ค่อยได้เห็น
2: สวยมากสุดยอดมากครับ
1: ค่ะตอนนี้มีข่าวมาบอกไม่มีการสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบอะไรใดๆทั้งสิ้น
2: ม
1: ัน
2: จะไปรู้ได้ไงว่าเงินอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีการสั่งโอนนะข้อ4ก็คือโทรแจ้งสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆทางโทรศัพท
3: ์
1: เขาจะไม่มีทางทำ4สิ่งเหล่านี้แน่นอนถ้าเกิดมีแบบ4สิ่งนี้มาข้อใดข้อหนึ่งวางหูเลยแล้วก็บล็อกไปเลยมิจฉาชีพแน่นอนค่ะ
2: แม้ไม่ใช่ข้าราชการก็ไม่ควรเชื่อผมเคยเจอแบบอะไรมารีบๆเลยนะคะรับสิทธิ์คนสุดท้ายอะไรเงี้ยวางไปเลยสิทธิ์ส่วนอะไรกันอย่าไปสนใจนะครับคำคมปิดท้ายรายการในวันนี้นะถ้าเราเปลี่ยนนิสัยสิ่งที่เราได้จะเปลี่ยนไปอยากได้อนาคตที่ไม่เคยได้ให้เปลี่ยนนิสัยที่เคยมีครับ
1: คือถ้าเผื่อทำอะไรเดิมๆเดิมๆก็ไม่มีอนาคตนะ
2: ถูกต้อง
1: ใช่เอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว34นะคะวันนี้มีข่าวสารสาระบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมเต็มอิ่มมากมายใน30นาทีนี้เลยค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยนะคะและวันนี้ก็อยู่กับลูกแก้วกนกมลและน้องแจ็คกี้ชาคาลีนค่ะ
0: แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะพี่ลูกแก้วแต่ว่าเป็นสุขภาพจิตนะคะล่าสุดค่ะมีผลวิจัยจากต่างประเทศนะคะบอกว่าคนทั่วโลกกว่า 1.2 ล้านคนนะคะกำลังเผชิญกับความผิดปกติในเรื่องของจิตนั่นเองค่ะ

0: คนเลยทีเดียวนะคะ
1: ใช่ 1.2 พันล้านคนนะคะเผยแพร่ผลการ2566นะคะมีประชากรทั่วโลกเกือบ 1,200 ล้านคนเผชิญกับความผิดปกติทางจิตนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 95.5%

0: เมื่อเทียบกับปี2533สะท้อนถึงภาวะด้านสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้นทั่วโลกค่ะโดยงานวิจัยส่วนภาวะอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไบโพล่าโรคจิตเภทออทิสติกสมาธิสั้นโรคการกินผิดปกติรวมถึงภาวะบกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มของโรคที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเช่นกันค่ะ
1: และจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะชี้ให้เห็นเลยว่าเราไม่ควรละเลยปัญหาสุขภาพจิตค่ะหลายคนเนี่ยก็อายที่จะไปพบกับจิตแพทย์นะคะซึ่งช่วงปีให้หลังมานี้เนี่ยมีการรณรงค์แล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะว่าการไปพบจิตแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติมันก็ฟีลเหมือนว่าเรารู้สึกไม่สบายก็แค่ไปหาหมอให้หมอตรวจดูก็เท่านั้นเลยนะคะซึ่งสัญญาอันตรายที่บอกกับเราว่าถึงเวลาแล้วที่คุณควรต้องไปพบกับจิตแพทย์นะคะมีดังนี้ค่ะข้อ1ดูนะคะว่าเข้าข่ายหรือเปล่านะจะ
0: ได้
1: มีอารมณ์แปรปรวนจนควบคุมไม่ได้เช่นเศร้าวิตกกังวลซึมเศร้าจนลุกไปทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้เลยหงุดหงิดง่ายแม้แต่กับเรื่องเล็กๆอันนี้ก็ควรไปพบกับจิตแพทย์แล้วนะคะข้อ2ค่ะกิจวัตรประจำวันมีประสิทธิภาพลดลงนับมาตั้งแต่ก่อนการนอนเลยตั้งแต่การนอนเลยนะคะอย่างเช่นการนอนไม่หลับหรือว่าหลับยากจนกระทบกับชีวิตประจำวันค่ะหรือแม้แต่การกินเบื่ออาหารกินไม่ได้น้ำหนักลดหวบหรือปัญหาทางกายที่อธิบายไม่ได้เช่นปวดหัวเรื้อรังปวดท้องเรื้อรังนะคะรวมถึงการทำงานถ้าทำได้ไม่เหมือนเดิมมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานทำงานผิดพลาดสมาธิสั้นก็เป็นสัญญาณของความเครียดแล้วค่ะ
0: หรือแบบที่3นะคะก็คือรู้สึกอยากแยกตัวออกจากสังคมค่ะและสูญเสียความเพลิดเพลินหากเมื่อก่อนนะคะเคยมีความสุขกับงานอดิเรกการออกไปเจอเพื่อนแต่กลับกลายเป็นว่าไม่อยากเจอใครไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณของโรคซึมเศร้าเหมือนกันนะคะหรือถ้าคุณมีพฤติกรรมใช้สารเสพติดเริ่มมาตั้งแต่การพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยบางคนเนี่ยบอกว่าดื่มเพื่อลืมเศร้าบางทีเนี่ยมันเศร้าหนักกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าฤทธิ์มึนเมาเนี่ยมันทำให้เราดับทุกข์ในใจได้แค่เพียงแค่สั้นๆเท่านั้นหรือว่าการติดการพนันใช้จ่ายเกินตัวอันนี้ก็เข้าข่ายด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือมีความคิดที่จะทำร้ายตัวอื่นมาแล้วหากมีความคิดแบบนี้หรือคนใกล้ตัวมีความคิดแบบนี้แม้เพียงแค่ชั่ววูบเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ควรจะไปพบกับจิตแพทย์แล้วค่ะ
1: ลองสังเกตอาการตัวเองให้ดีนะคะถ้ามีสัญญาณเหล่านี้ก็ไปปรึกษาคุณหมอน่าจะเหมาะสมที่สุด
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และจากเรื่องราวของสุขภาพจิตนะคะมาที่สุขภาพกายกันบ้างเป็นเรื่องราวของหัวใจค่ะคุณผู้ชมซึ่งหัวใจเนี่ยนะคะก็เป็นอวัยวะหลักของระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะเป็นเครือข่ายของหลอดเลือดที่ทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะคะและสำหรับอาจารย์นายแพทย์บุญวัฒน์หอมวิเศษค่ะศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและทรวงอกนะคะศูนย์โรคหัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลนวเวศค่ะมีคําแนะนําดีๆนะคะเกี่ยวกับการผ่าตัดลิ้นหัวใจด้วยเทคนิค MICS มาฝากกันค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
2: การผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับด้วยเทคนิค2กล้องนะจุดประสงค์คือเพื่อลดความเจ็บปวดของคนไข้นะครับเราต้องการหลีกเลี่ยงแผลขนาดใหญ่บริเวณหน้าอกซึ่งเป็นการผ่าตัดดั้งเดิมแบบมาตรฐานโดยการเปลี่ยนมาใช้แผลขนาดเล็กที่มีเป็นรูเล็กๆอยู่บริเวณด้านข้างของหัวใจเท่านั้นนะครับซึ่งการผ่าตัดด้วยแผลเล็กเนี่ยสามารถทำกับลิ้นหัวใจได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอโรติกนะครับลิ้นหัวใจไมทรัลรวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนและซ่อมลิ้นได้ทั้งหมดซึ่งจะนำมาถึงประโยชน์ของคนไข้ก็คือความเจ็บปวดที่น้อยลงนะครับฟื้นตัวที่เร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการผ่าตัดด้วยเทคนิคแผลเล็กเนี่ยไม่สามารถทำได้กับผู้ป่วยทุกรายนะครับคำถามที่ว่าการผ่าตัดหัวใจอันตรายแค่ไหนในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกนะครับผมตอบได้เลยสั้นๆตอนแรกเลยนะครับว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับถ้าผมเจอคนไข้ที่มีอายุ 60-80 ปีถ้าคนเหล่านี้มาหาผมประเมินได้เลยนะครับว่าโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังผ่าตัดไม่เกิน 5% ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ประมาณ 90-95% เนี่ยเราสามารถทำด้วยแผลเล็กได้จะมีส่วนน้อยที่มีข้อห้ามนะครับหรือมีข้อระวังที่เราไม่สามารถทำได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าคนไข้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นมากนะครับโรงพยาบาลทันสมัยขึ้นมากหมอผ่าตัดรวมถึงทีมมีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้มาอย่างยาวนานเนี่ยค ความเสี่ยงในการผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับอันนั้นแนะนำเลยนะครับให้เข้ามาปรึกษากับศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกโดยตรงจะทำให้ท่านสบายใจได้มากขึ้นและพร้อมที่จะผ่าตัดการผ่าตัดหัวใจไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
1: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าบ้านไหนครอบครัวไหนนะคะที่มีผู้ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยก็จะได้มีทางเลือกในการรักษาเนา
0: ะ
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะยังไม่หมดค่ะสำหรับข่าวดีนะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นข่าวดีที่ดีมากเพราะว่ามีกฎหมายที่จะมาควบคุมแล้วก็จัดการกับพวกมิจฉาชีพแล้วล่ะค่ะใครที่ชอบซื้อของออนไลน์นะคะถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือติดกับดักการยิงแอดโฆษณาโดยเฉพาะใน

0: แอดเพื่อโปรโมทต้องทำการยืนยันตัวตนและสแกนหน้าด้วยเพื่อที่จะปิดช่องว่างนะคะที่มิจฉาชีพจะอาศัยช่องโหว่นี้ในการยิงแอดหลอกขายของหรือว่าหลอกลงทุนอีกแต่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ะบอกว่ากฎราวๆจะได้ใช้เนี่ยก็ประมาณนู่นค่ะต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงจะได้ใช้กันนอกจากนี้ก็ยังมีช่องโหว่ของกฎหมายนี้อีกหลายอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันเนาะว่าพอกฎหมายนี้ได้ทำการออกมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามยังไงกันบ้างนะคะแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะพี่ลูกแก้วค่ะได้กรองอีกหนึ่งชั้น
1: ถูกต้อง
0: เนาะ
1: มีดีกว่าไม่มีนะคะกฎหมายดีแบบนี
0: ้ใช่แล้วค่ะ
1: ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะกับกิจกรรมดีๆนะคะจากวิทยุครอบครัวข่าวค่ะที่ชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมกิจกรรม Zero Waste Hero ปี2ตอนชุมชนปลอดขยะสู่สังคมโลคาร์บอนโซไซตี้ที่ยั่งยืนนะคะเขาไปกันณชุมชนคลองบางกองบัวค่ะคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนะคะกิจกรรมสนุกๆเยอะมากเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะและช่วงหน้าเราจะได้พบกับสาวๆค่ะนี่น้อง
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังและแฟนคลับร่วมกิจกรรม Zero Waste Hero ปี2ตอนชุมชนปลอดขยะสู่สังคม Low Carbon Society ที่ยั่งยืนณชุมชนคลองบางกอบัวคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการร่วมสร้างแรงบันดาลใจและใส่ใจชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมใกล้ชิดธรรมชาติกับ

0: เราวิทยุครอบครัวข่าว
1: ดูนายนี่หนีบใช้ยางรัด
2: ถ้าแน่นเท่าไหร่ลายมันก็จะสวย
3: จะยิ่งแบบว่า
2: ใช่ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟู

0: ถขยะหรือใดๆเพราะว่าที่บ้านก็จะทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในการที่จะลดคัดแยกขยะ
1: คือจริงๆชอบอยู่แล้วเรื่องเก็บขยะก็เลยอยากมาท่องเที่ยวเพราะว่ามันเหมือนวิถีไทยๆมันค่อยๆเลือนหายไปจากวิถีของเราอะค่ะ
2: การที่เรามีเวลาไปช่วยเก็บขยะเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจว่าเพื่อนเหลือชุมชนและอีกอย่างหนึ่งขยะที่เก็บขึ้นมาเนี่ยสร้างประโยชน์สร้างรายได้ให้กับชุมชน
3: มีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกดีที่มีกิจกรรมที่ทำให้ชุมชนที่นี่นะคะได้สะอาดนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะไปแบ่งปันนะคะโดยการโพสต์ทำให้มีคนรู้จักที่นี่มากขึ้นค่ะ
4: มีหลายอย่างที่นึกไม่ถึงนะครับอย่างที่นี่เขาก็มีการ reuse foam ประทับใจครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับในสังคมปัจจุบันครับอยากจะให้ทุกคนครับช่วยรณรงค์ครับในสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วยครับ
0: ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากครอบครัวข่าวนะคะแล้วก็ของ CPLAM นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยอะค่ะ
5: เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะเพราะว่าคำว่าครอบครัวข่าวเนี่ยพวกผมขอมาเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวเนี้ยแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมสนุกอีก
2: ก็อยากให้ถ่ายทอดกิจกรรมแบบนี้ไปสู่เด็กๆ เยาวชนอยากให้เขาซึมซับความรู้สึกดีๆเช่นนี้เพื่อชุมชนของเราก็จะได้ยั่งยืนต่อไป
3: กิจกรรมแบบนี้นะคะติดตามวิทยุครอบครัวข่าวนะคะแล้วจะได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้เหมือนพวกเราค่ะ
6: กิจกรรม Zero Waste Hero ปี2ตอนชุมชนปลอดขยะสู่สังคม Low Carbon Society ที่ยั่งยืนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนและท่านผู้ฟังวิทยุครอบครัวข่าวทุกท่านและหวังว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอีกในครั้งต่อๆไปสามารถติดตามภาพบรรยากาศเต็มๆและร่วมสนุกกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่เพจวิทยุครอบครัวข่าว106 Family News
7: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision

0: ึบหนับอย่างนี้ร่อนยัง
1: แปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมงรวมตาลฟันผุใช้สูตร222
2: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แ
3: ฮร์เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิวิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9กรัม
4: มา
3: ลุยได้ฟีลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มด้วยวิตามิน
5: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
6: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
7: นั่นนะพิตาเดย
8: ์ Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
9: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
10: กินจุบจิบกินจุบจิบ
11: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
12: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟลูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุบจิบในช่องปาก
13: นอนเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
14: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
15: ดีน่า
1: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถาม

0: Protect Icy Cool New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะเบรกนี้เราจะมาพูดถึงพี่ดีเจนุ้ยกันค่ะพอพูดถึงพี่ดีเจนุ้ยพี่ลูกแก้วรู้สึกว่ามันจะต้องนึกถึงอะไร
2: หัวเราะค่ะ
1: เสียงหัวเราะใช่ไหมใช่ไหมดิฉันทำเหมือนว่าคนที่ฉันร่วมงานกับพี่เขาบ่อยแต่จะบอกว่าล่าสุดนะคะเขายื่นจดเครื่องหมายการค้าเสียงหัวเราะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI เรียนแบบเสียงแล้วเผื่อใครคิดไม่ออกว่าอุ๊ยเสียงยังไง
2: เสียงที่แท้จริง
1: เป็นยังไงเรามีให้ฟังกันด้วยค่ะไม่ให้ดูกันเลยค่ะโอ้ตายแล้วก่อนอื่นนะคะต้องย้ำก่อนพี่นุ้ยค่ะอย่ามาฟ้องดิฉันนะคะการเอาคลิปเสียงของคุณมาเผยแพร่แบบนี้เนี่ยคืออยากให้คนรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเสียงหัวเราะของพี่นุ้ยก็คือเป็นเอกลักษณ์มากๆอยู่แล้วนะคะที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะมีประเด็นค่ะล่าสุดนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าพี่ดีเจนุ้ยเนี่ยได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าเสียงหัวเราะของตัวเองเพื่อที่จะป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI เรียนแบบเสียงและกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญทั้งในประเทศแล้วก็ระดับสากลเลยลดมากค่ะ
2: พอแล้ว
1: พอแล
2: ้
1: ว
2: ส่วนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสาวๆแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะสาวๆวงแตงค่ะสวัสดีค่ะจากการหัวเราะก่อนมันชอบเจนซี
1: เริ่มจากการแนะนำตัวดีกว่า
2: โอเคโอเคโอเค
3: THX We are Thanks สวัสดีค่ะพวกเรา Thanks ค่ะ
4: สวัสดีค่ะตาตา Thanks ค่ะ
5: สวัสดีค่ะแบมแบม Thanks ค่ะ
6: สวัสดีค่ะซินดี้ thanks ค่ะ
7: สวัสดีค่ะเชียร์ thanks ค่ะ
2: เย้สดใสร่าเริงสนุกสนานกันในวันนี้นะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งครั้งนี้ค่ะสาวๆวง thanks เนี่ยกลับมากับซิงเกิลสนุกสนานที่มีชื่อว่า
3: ซีฟ
2: อะไรนะ
3: ซีฟ
2: ตกใจเลยอ่ะ
3: ซีฟค่ะ
2: ไหนแจ็คกี้ซีหนึ่งสองสาม
1: เซฟค่ะ
2: เป็นเพลงแนวไหนคอนเซปต์เป็นยังไงคะ
5: ค่ะก็เพลงนี้จะเป็นเพลงแบบสนุกสนุกค่ะชวนทุกคนมาปาร์ตี้ค่ะจริงๆคอนเซปต์เพลงนี้เป็นเหมือนคนที่มีความรักที่ท็อกซิกค่ะแต่ว่าวันนึงเนี่ยหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ชวนเพื่อนไปแบบปาร์ตี้กันไปซิปกัน
6: ใช่ซึ่งในเพลงเนี่ยก็จะมีแบบเอาเนื้อเพลงเอาแบบบีทมาใส่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ใส่แบบ EDM เข้าไปให้มีความแบบ Gen Z มากขึ้น
2: อ๋อแล้วก็เป็นการร่วมงานกับพี่จ๊ะพี่จ๊ะแล้วก็พี่ก๊อฟด้วยใช่ไหมพูดถึงพี่ก๊อฟที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้ก่อนดีกว่าเป็นไงบ้าง
5: คือพี่ก๊อฟน่ารักมากแบบน่ารักกับพวกเรามากๆค่ะแล้วก็พวกเราแบบทำงานกับพี่ก๊อฟแล้วสนุกมากๆแล้วก็แบบมีความสุขมากๆที่แบบได้ร่วมงานกันค่ะ
1: เห็นดูโตขึ้นจากเพลงที่แล้วนะเพลงนี้คือมันมีความแตกต่างจากเพลงที่แล้วยังไงบ้างคะ
6: จากเนื้อเพลงด้วยค่ะคือเพลงเนี่ยจะมีความแบบเซ็กซี่จากเนื้อเพลงแล้วก็มีความแบบ nasty sexy แล้วก็เลยจะแบบดูโตขึ้นทั้งแบบอินเนอร์ท่าเต้นคอนเซ็ปต์การแต่งตัว
2: แซ่บๆเลยล่ะแล้วมันท้าทายกับสิ่งที่แบบว่าพลิกลุกยังไงบ้างคะ
6: ถ้าจะไม่ท้าทายนะ
2: ซ่อนแทบมาตลอด
1: อันนี้เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่หรออ
6: ันนี้คือสิ่งที่ซ่อนอยู่เป็นสิ่งที่แบบอยากทำมานานเพราะว่าพวกหนูเนี่ยชอบปาร์ตี้มากแล้วพอคอนเซปต์คือแบบการปาร์ตี้มันก็เลยแบบเข้าทางเลย
7: คือจริงๆพวกเราทั้ง4คนเนี่ยชอบเพลงแนวสนุกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอได้มาร้องเพลงซิปก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตรงโจทย์กับพวกเรามากที่สุดเลยเนาะ
6: ใช่ค่ะ
1: ถามถึง MV บ้างดีกว่าถ
2: ่
1: ายกับพี่จ๊ะด้วยเป็นยังไงบ้างคะ
5: ถ่ายกับพี่จ๊ะแบบสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่จ๊ะคอยแบบปาน้องๆอยู่ข้างหน้าเลยไปข้างหน้าพี่เลยไม่ต้องกลัวบางพี่นะ

0: ไม่บังแน่นอนค่ะเพราะแบบพี่จ๋าเขาแบบโดดเด่นมากๆเลยค่ะ
1: สุดท้ายให้น้องๆนะคะฝากเพลงล่าสุดเพลงซิปเพลงนี้กับคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่า
2: ค่ะก็สามารถติดตามผลงานพวกเราวงแตงสหฤทัยแตง Official ได้

0: Store ค่ะชื่อเดียวกันทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็สามารถฟัง MV ของพวกเรานะคะได้ที่ YouTube Tank Official ค่ะแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยฝากด้วยนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องๆวง Tanks มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับ34ของเราแล้วเราจะปิดเบรกกันไปด้วยเพลงใหม่จากพวกเขานะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับพี่ซีฉัตรปวีกันค่ะยกให้เลยจ้าเบรกนี้ตรงที่เลยจ้า

0: ำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ฉายานี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
2: ้กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @deha
6: นดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: นี่ทุ่งเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ทุ่งเขาไฟลาวา
8: Formos Omega Smart Super Go
4: Carepest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
9: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพด

0: บาร์บีคิวชีส
1: ทุกการ
2: รินใน Heat is Home
3: ผมแดนครับ
4: แฮปปี้ค่ะ
3: ทุกคนรู้จักเราที่เป็นนักร้องนักแสดง
5: แล้วเราก็เป็นพ่อและแม่ที่ต้องการสิ่งดีๆให้ลูกๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นเช่นผื่นผ้าอ้อม
3: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
6: ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น
5: รับรองโดยสถาบันทดสอบทางผิวหนังจากเยอรมนีเราก็โล่งใจ
7: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
5: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
7: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
3: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใกล้ตัวที่น่าสนใจกันกับ

กับ Daily C Tree ดิฉันซีชัดปวีค่ะเคยเป๊ะใครอยากลองทำตามง่ายมากเข้าไปที่ chatgpt.com มองหาเมนูตั้งนามสกุลตามแบบสมัยรัชกาลที่6จากนั้นแค่พิมพ์บอกไปค่ะว่าเราอยากให้นามสกุลสื่อถึงอะไร AI จะ list นามสกุลเพราะๆพร้อมคำแปลรากศัพท์เพียบที่สิชอบไม่ใช่แค่ได้ชื่อใหม่เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเทคโนโลยี AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าคำนี้มาจากรากศัพท์ไหนเหมาะกับบุคลิกเรายังไงเป็นการผสมผสานซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาษาเข้ากับความฉลาดย้อนยุคของ generative AI ได้อย่างลงตัวจริงๆนะคะหมาแมวให้เราเข้าใจแบบ real time นี่ไม่ใช่แค่การแปลภาษาเดามั่วเพราะเขาเทรน AI จากฐานข้อมูลเสียงและพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงกว่า 1.5 ล้านตัวอย่างแม่นยำ 94.6% ประมวลผลไวปรี๊ดเพียงแค่ 1.2 วินาทีแถมแปลได้2ทิศทางแปลเสียงสัตว์เป็นภาษาคนให้เราอ่านในแอปแปลเสียงคนกลับไปเป็นเสียงสัตว์ได้ด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอปลอกคอยังมี GPS ในตัวป้องกันน้องๆหายน้ำหนัก 27.2 กรัมเท่านั้นเบากว่าเหรียญในกระเป๋าเราแหละแถมกันน้ำมาตรฐาน IP65 น้องใส่ลุยได้ทุกสถานการณ์กระแสตอบรับก็บอกได้เลยว่าทั่วโลกก็ถล่มทลายจ้ามียอดสนับสนุนใน Kickstarter ทะลุ 90,000 เหรียญสหรัฐใครที่เป็นสาย Early Bird ราคาตอนนี้ 3,800 ค่าใช้จ่ายรายเดือนกวนใจเหมือนแบรนด์อื่นด้วยนะจ้านอกจากคนมี wearable แล้วนะคะสัตว์ยังมี wearable อีกด้วยแหมท่าทางเราจะต้องหยอด

0: ระปุกกันเต็มที่เลยค่ะเพื่อที่จะเป็นเขาอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
1: ขอบคุณพี่ซีด้วยนะคะ
2: และวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์ดัชชาวิสซี่แอดวานซ์พรีเซรั่ม
3: ร้อนพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะต้องจับตาท่าทีของพรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะจะยื่นยัตติด่วนเสนอให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามตรวจสอบ

นักข่าวต้องไปถามความเห็นจากคุณโสพลท่านประธานสภาด้วยว่าจะบรรจุคุณโสพลบอกว่าพ.ร.ก.ก็มันไม่ได้เร่งด่วนฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการยังไม่ได้ใช้เงินและการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องอยู่ในโอกาสที่เหมาะสมด้วยคุณโสพลมอบนโยบายตำรวจสภานอกจากคุมเข้มดูแลความปลอดภัยแล้วยังสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เชิญปปส.ค่ะมาตรวจฉี่ตำรวจสภาก่อนเริ่มงานคือมาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยนะคะปรากฏว่าผลออกแล้วค่ะพบตำรวจสภาปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนแต่ว่าต้องรอตรวจสอบก่อนนะคะเพราะว่ามีรายงานออกมาว่าเจ้าตัวแจ้งว่ากินยาไปหลายขนาดยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นสารเสพติดอะไรบ้างเป็นสารเสพติดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอตรวจสอบยืนยันต่อไปก่อนส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะร่างของภูมิใจไทยยื่นไปแล้วร่างของพรรคประชาชนจะยื่นสัปดาห์หน้าร่างของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้คุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดถึงจุดยืนบอกว่าสนับสนุนให้มีส.ส.ร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคุณอภิสิทธิ์ย้ำถึงหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์จะต้องไม่มีการไปแก้หมวด1หมวด2จะแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชนค่ะรวมถึงยึดหลักการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.และบอกว่ากรณีของส.ส.ร.

0: ต้องไม่มีการไปแก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งอันนี้ก็จะต่างจากร่างของพรรคประชาชนก็ขึ้นอยู่กับว่าที่แต่ละฝ่ายไปพยายามยกร่างมามันจะเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าปรับเข้าหากันได้ก็จะเหลือร่างเดียวถ้ายังมีความแตกต่างก็อาจจะใช้วิธีที่ช่วยกันเซ็นให้สามารถเสนอเข้าไปได้ทุกร่าง
1: ผมมีความรู้สึกว่าแกเข้าใจในเรื่องของการออกแบบใหม่ที่ต้องมีการทำการสร้างขึ้นมาไม่ใช่เป็นการซ่อมแต่เพียงอย่างเดียวจากประสบการณ์ของคุณโจที่อยู่ที่ธนาคารประเทศไทยมาก่อนเราลองนั่งนึกดูผู้บริหารของธนาคารภาคในอดีตที่ผ่านมาครับแทบทุกคนเลยครับเป็นคนที่คิดในมิติของเศรษฐกิจในระดับพื้นรากหญ้าประกอบกันไปเสมอ
2: นักข่าวถามดร.โจชัยวัฒน์นะคะผู้ว่าชัชชาติก็ประกาศลงชิงอีกสมัยมั่นใจขนาดไหนดร.โจบอกว่าก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะคาดอยู่แล้วว่าคุณชัชชาติจะลงสมัครอีกไม่อยากให้มองว่าใครจะมาลงผู้ว่าแต่อยากให้มองว่าอีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรด้านพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณอภิสิทธิ์หัวหน้า

0: พรรคก็แสดงความมั่นใจตัวผู้สมัครที่อดีตผู้ว่านะคะข้อความกรุงเทพทำงานแล้วก็โพสต์ว่าแพ็คคู่ค่ะต่อกันไปเลยดูผลสำรวจสถาบันพระปกเกล้านะคะสำรวจความคิดเห็นเรื่องการเลือกตั้งกทม69ปรากฏว่าคนกรุงส่วนใหญ่ตอบว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้แน่นอนพบว่าคนกทม 85.9% บอกว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าแน่นอน 9% สอบได้ค่ะพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
1: มามิมี
2: ่กลมกล่อม
1: ถูกต้อง
2: มามิมี
1: ่เก๊กหวยและลำไย
2: มามิมี่
1: รสชาติที่ถูกต้อง
3: กุ้งคู่ช่วยอร่อยคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: บริษัทที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกของมือถือทำไมถึงพ่ายแพ้ภายในไม่กี่ปีแล้วตอนนี้โนเกียหายไปไหนภาพที่ AI เจนมาเนี่ยมันสะกดคำผิดเราสามารถใช้เครื่องมือของแคนวาช่วยได้
5: ติดตามได้ใน Digital Thailand เสาร์นี
6: ้เป็นแฟนกันเลยไหม
7: รู้ตัวปะเนี่ยพูดอะไรออกมา
6: ถามไงว่าเป็นแฟนกันเลยไหม
7: พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
6: จริงดิ
8: แล้วนี่จะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะครับ
6: พรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะหึ
9: นำรอเล่นค่ะ
10: น่านฟ้าชลาลัยวันนี้15:10 น.ตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
0: หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะคะตอนนี้ต้องไปเร่งแก้ไขจุดตัดทางรถไฟในกทม.ค่ะวันนี้ตำรวจเป็นเจ้าภาพนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนโดยเฉพาะ19จุดเสี่ยงจาก71จุดตัดทางรถไฟที่ต้องแก้ไขขณะที่การรถไฟส่งเจ้าหน้าที่แจ้งความเอาผิดประชาชนที่ไปจอดคร่อมทางรถไฟในวันที่เกิดเหตุด้วยพบว่าผิดพรบ.จราจรทางบกแต่ว่าต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดว่าหลักฐานโยงไปถึงใครบ้างส่วนเรื่องของใครที่รอลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus อยู่นะคะ25พฤษภาคมนี้ค่ะใครลงก่อนได้ก่อนหลายคนกลัวว่าแอปจะล่มหรือเปล่าล่าสุดรัฐมนตรีพลดอนนะคะออกมาบอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะมั่นใจว่าแอปไม่ล่มแน่นอนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3วันนี้มีเรื่องของไฟไหม้รถวอลโว่แล้วก็เรื่องของน้ำมันด้วยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

น้ำก็ควรมาอยู่ข้างๆพี่นางเหมือนกันนะคะถ้าพี่นางไม่ไหวก็ไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้นะคะ

0: พี่อยากแค่ให้น้ำได้พักผ่อนน้ำเจอเรื่องแย่ๆมาทั้งวันแล้วนะคะ
1: พี่นั่นให้น้ำได้อยู่กับพี่นั่นในทุกๆความรู้สึกนะคะพี่นั่นให้น้ำมาเยอะมากๆแล้วนะอย่ารู้สึกแย่ที่จะเป็นฝ่ายรับบ้างนะคะ

0: แน่ใจแล้วเหรอฟ้า
1: พ่อล่ะครับแน่ใจไหมผมรู้นะ

0: ไม่ง่ายสำหรับผมเหมือนกัน
1: พ่อเองก็ไม่คิดว่าพ่อที่ไม่ได้เรื่องอย่างพ่อเนี่ยจะมีลูกที่เก่งแล้วก็คิดได้แบบนี
0: ้ถ้าพ่อไม่เก่งแล้วผมจะเก่งได้ยังไงล่ะครับ ผมอยากบอกพ่อมาตลอดนะ

0: ญเสียความมั่นใจเพราะคำพูดของคุณลุงเลยนะครับพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เก่งและใจเย็นที่สุดสำหรับผมนะ
1: น้ำมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวคะ
2: พ่อคิดอะไรเรื่อยเปื่อยค่ะ
1: คือเรื่องคุณพ่อพี่
2: นานคะน้ำขอยังไม่ฟังได้ไหมคะ
1: พี่อยากอธิบายในส่วนของพี่ค่ะพี่รู้ความจริงทั้งหมดก่อนที่เราจะไปอเมริกาพี่บังเอิญได้ยินพ่อพี่คุยกับอดิตนี่เป็นเหตุผลที่พี่ต้องพาน้ำไปอยู่อเมริกาเพราะว่าพี่ได้ยินว่าเขาต้องการปิดปากน้ำอีกคน

0: นี่คือเหตุผลที่พี่นั่นทำแบบนั้นกับอาพงใช่ไหมคะ
1: พี่ไม่กล้าบอกความจริงกับน้ำพี่กลัวน้ำรับไม่ได้แล้วพี่จะเสียน้ำไป
0: ความจริงพี่น่าจะบอกน้ำสักหน่อย

0: พี
1: ่พี่นั่นไม่ต้องขอโทษน้ำแล้วนะคะพี่นั่นไม่ได้เป็นคนทำผิดอะไรเลย
0: น้ำพี่รู้นะคะว่ามันยากที่จะทำใจถ้าน้ำต้องการเวลาบอกพี่ได้นะคะพี่ยินดีถอย

ที่เรารู้จักกันมาทั้งชีวิตนะคะที่นั่นคนเดียวที่รู้จักน้ำดีที่สุดด้วยซ้ำน้ำขอเวลาหน่อยนะคะ

ข้าใจแล้วนะขอบคุณน้ำเหมือนกันนะครับ

0: ับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียงเอา
1: แอลลี่ลองดูดีเมาส์ลายใหม่นั่น
2: ว้าว
1: กับ4ความน่ารักซานริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองดีเมาส์ลายลิมิเต็ดซานริโอคาแรคเตอร์ไม่รีบไม่เหลือนะ
3: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
4: แล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
5: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากแต่อยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะ
6: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
7: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
8: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้ 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
11: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
12: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
11: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
12: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
13: อาย
12: อ
13: ย
14: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
15: โรจิคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
16: โรจิคีสเรย์ฟอนเตคาเทล
15: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
17: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เทพไทย
19: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไฮคิวเอสคูล
20: สวัสดีค่ะคุณฟ้า
21: สวัสดีครับ
20: เป็นยังไงบ้างคะ
21: สบายครับแค่เดือดเฉียดอ่ะคุณน้ำมาออฟฟิศมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ
20: น้ำมีเรื่องอยากคุยกับคุณฟ้าค่ะ
21: ผมคุยกับคุณพ่อแล้วนะครับว่าจะไม่ยื่นประกันตัวคุณลุงไม่อย่างนั้นท่านคงออกมาใช้เส้นสายวุ่นวายกับพยานหลักฐานแน่ๆ
20: ขอบคุณมากเลยนะคะน้ำรู้ว่ามันคงไม่ง่ายเลย
21: ตอนเด็กๆผมสนิทกับคุณลุงมากนะครับไม่คิดเหมือนกันว่าเรื่องทั้งหมดมันจะกลายเป็นแบบนี้คุณลุงที่ผมรู้จักอาจจะดูดุแต่ก็ใจดีกับผมตลอดในสายตาของผมท่านทั้งเก่งแล้วก็แกร่งผมมองท่านเป็นไอดอลด้วยนะครับ
20: น้ำเข้าใจค่ะ
21: คุณน้ำโกรธคุณน่านมากเลยเหรอครับ
20: น้ำไม่ได้โกรธพี่น่านนะคะแต่น้ำแค่รู้สึกว่าพี่น่านทำเหมือนพี่น่านไม่รู้จักน้ำเลยอะค่ะคุณฟ้าน้ำวิ่งตามหาหลักฐานทุกอย่างพี่น่านก็อยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้น้ำเขารู้ความจริงมาตลอดค่ะแล้วเขาแค่ไม่บอกน้ำแล้วเขาก็พยายามผลักน้ำออกไปทุกครั้งเพราะเขาคิดว่าเขาคือลูกของคนที่ฆ่าพ่อแม่น้ำ
21: ถ้าเป็นผมก็อาจจะทำแบบคุณน่านก็ได้นะครับเอางี้ครับคุณน้ำลองคิดดูว่าถ้าคุณน้ำเป็นคุณน่านคุณน้ำจะกล้าพูดความจริงไหมครับคุณน้ำจะกล้าเดินไปบอกความจริงทุกอย่างแล้วก็อยู่ข้างๆเขาเหมือนเดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ
20: คงไม่ค่ะ
21: ยังไงครับผมว่ามันไม่ง่ายสำหรับคุณน่านเลยนะครับเพราะคนที่ทำร้ายคุณก็คือพ่อของเขา ถ้าเขาจะสับสนจนไม่กล้าบอกคุณก็ไม่แปลกหรอกครับถ้าเขาบอกพ่อเขาก็พังแต่ถ้าเขาไม่บอกตัวเขาก็พังแต่ทั้งหมดมันก็เพราะความรักนั่นแหละครับ
20: นี่ตกลงวันนี้น้ำมาให้คุณฟ้าปลอบเหรอคะเนี่ย
21: ผมแค่พูดอีกมุมหนึ่งให้ฟังเท่านั้นเองครับแต่ผมเข้าใจคุณน้ำนะครับคุณน้ำมีสิทธิ์โกรธมีสิทธิ์ไม่พอใจแต่คุณน้ำเองก็คงไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้หรอกครับเพราะเขารักคุณน้ำที่สุดเนี่ยคุณก็น่าจะรู้
20: นะคะ
21: ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะครับถ้าคุณน่ารู้ว่าคุณน้ำมาหาผมที่ออฟฟิศแล้วร้องไห้ผมแย่แน่เลยครับ
20: คุณทุกฟ้าค่ะพ่อพ่อฟื้นแล้วจริงๆด้วยอ่ะขอบคุณนะพ่อขอบคุณนะพ่อที่พ่อกลับมาหาแก้มอ่ะ

0: พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2566ข้าพเจ้านายภาสพงษ์นนทกิจอนันต์ขอทำพินัยกรรมฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1. บ้านนนทกิจอนันต์พร้อมที่ดินขอมอบให้นางเกวลินนนทกิจอนันต์ 2. เงินสดในธนาคารจำนวน305,602,000 บาทขอมอบให้นางเกวลินนนทกิจอนันต์ 3. เงินสดจำนวน878,900,000 บาทพร้อมนาฬิกาเครื่องเพชรที่เก็บไว้ในตู้เซฟของธนาคารขอมอบให้นายน่านตะวันนนทกิจอนันต์ 4. หุ้น 60% ในบริษัท PT Jewelry มูลค่า600,000,000บาทขอมอบให้นางสาวชลาลัยปัทมนันท์
1: แต่ว่าน้ำ
2: พี่เชื่อว่าคุณพ่อคิดมาดีแล้วแล้วอีกอย่างทั้งหมดนั้นควรจะเป็นของน้ำอยู่แล้ว
0: และเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้วให้แต่งตั้งนายน่านตะวันนนทกิจอนันต์เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอรับรองว่าในเวลาที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ

0: ุณแม่มีอะไรหรอครับ
1: แม่รู้นะว่าแม่ผิดแม่ขอโทษนั่นให้อภัยแม่ได้ไหมแม่ไม่เหลือใครแล้วลูก

0: แม่กำลังจะเสียลูกไปอีกคนใช่ไหม
1: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม่ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
7: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
8: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
9: นั่นนะพิตาเดย์
10: เฮ้ยพี่ปอจุ๊บ
11: แท้ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ปอจุ๊บพี่ปอจุ๊บอร่อยจุ๊บๆ
12: Euro
13: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
14: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่นีเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์โลชั่น

0: ฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
1: Hello Hair
2: ฉันอยู่นี่
1: 25องศา
2: เราเป็น25องศา
3: ถ้าคุณโกมาอีลิน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกรมกรอบเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัย
7: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเชียงแซลมอนเนี่ยเป็นใหม่เพราะว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อเนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบน
6: ะ
7: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้4เดือน
6: 4เดือนเลย
7: 4เดือนเลยยาวๆเลยเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
6: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
7: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
6: ให้อะไรอีกคะ
7: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
6: อ
7: ีก2แพ็ค
6: น้อยจ
7: ัง
6: แล้วอ่ะ
7: 3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
6: ค่ะ
7: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
6: ค่ะ
7: แต่ซื้อกับเรา
6: ในนี
7: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
8: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
6: จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแซลมอน
7: เป็นยังไงคุณเล่ามา
6: แพงค่ะ
7: เอาจริงราคามันสูง
6: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
7: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
6: ระเพรา
7: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
6: ่
7: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือด้วยเนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
6: ะ
7: มันจะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเด้งๆแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยตอนที่วางวงบนข้าวร้อนตักหนึ่งคำขึ้นไปมาเข้าปาก
6: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่า
7: อุ้ม
6: รังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
7: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสม
6: เอ
7: าเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
6: ้
7: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
6: เราใช้วิธีคือ
7: ทอดผ่านน้ำ
6: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
7: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได้
6: โอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบมันง่ายด้วยเน
7: า
6: ะ
7: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นๆฝานเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
6: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
7: แกะออกมาจากห่อ
6: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
7: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง4เดือนซื้อวันนี้เก็บไป4เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอานะฮะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดี
6: ๆขอดีๆเลยคุณพี่
7: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
6: ้
7: 400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
6: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
7: โลนิดๆด้วยนะ
6: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหราคาแพงนะ
7: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
6: ยากด
7: ้
6: วย
7: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้แล้วกัน 400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
6: ให้อะไรอีกคะ
7: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
6: อุ๊ย
7: อีก2แพ็ค
6: น้อยจ
7: ังก็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
6: ค่ะ
7: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
6: ค่ะ
7: แต่ถ้าซื้อกับเรา
6: ในนี
7: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี
8: ้โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
7: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
6: ะ
7: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
6: ไปรีบโทรเลยค่ะมาดูก่อนเวลาซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพ็คเกจจิ้งเขาด้วย
7: แม่นแล้ว
6: เขามีหรือเปล่า
7: จริง
6: สำหรับพอนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศเย็นดีอันนี้คือ
7: ครับ
6: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
7: น
6: ี้ค่ะ
7: นี่ให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
6: ะ
7: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีไปเลยอยู่ได้นานๆ4เดือนกับการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
6: ะ
7: หาทานยากมาก
6: จริง
7: วันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
6: แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคน
7: no.
6: สายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
7: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นไหมให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากกินตัวเชียงแซลมอนของเราและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
6: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
7: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
6: ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
7: ิน
6: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
7: ยังไงดี
6: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
8: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
7: ที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ย
6: คุ
7: ณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่าๆอยากจะกินแบบเปล่าๆพี่ๆก็ทำ

0: ได้เอาเงี้ยขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
1: นี่
0: เขาเพิ่งทำมาให้
1: ใช่อ
0: ันนี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆอัน
1: น
0: ี
1: ้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบลมร้อน
1: หม้ออบลมร้อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจับจานให้อ่ะแล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินน่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี้นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
1: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเรารู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดๆติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
1: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่ยอมไม่ได้พูดถึงรสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลยเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดเลย
1: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แม่กำลังจะเสียลูกไปอีกคนใช่ไหม
5: ผมยอมรับนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ผมรู้ความจริงไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่รู้สึกแย่กับคุณแม่แต่มันต้องมีวันที่ดีขึ้นครับมันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักนะครับแม
4: ่แม่เข้าใจแม่เข้าใจลูกนายไม่ต้องกลับมาอยู่กับแม่ก็ได้นะขอแค่แม่ได้รู้ว่านั่นมีความสุขดีแม่ก็พอใจแล้ว
5: คุณแม่ก็เหมือนกันนะครับดูแลตัวเองด้วยถ้าแม่ต้องการอะไรแม่โทรหาผมได้ตลอดเลยเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็ยังเป็นลูกแม่

0: น้ำเป็นไรคะ
1: พี่นันคะอย่าเพิ่งหันมานะคะน้ำรู้ว่าช่วงนี้พี่นันมีเรื่องต้องคิดหลายอย่างแต่ตัดเรื่องน้ำออกไปได้เลยนะคะน้ำไม่อยากทำให้อะไรมันยากไปมากกว่านี้เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากถ้าอะไรที่มันไม่ยากเกินไปน้ำก็พร้อมที่จะเข้าใจพี่น่านทุกเรื่องเลยนะคะเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องปล่อยเหมือนกัน

0: พี่ผ่านมาพี่น่านเป็นบ้านให้น้ำมาตลอดน้ำก็อยากจะเป็นบ้านให้พี่น่านบ้างค่ะต่อจากนี้ไปมีอะไรบอกน้ำได้ทุกเรื่องเลยนะคะ
1: ถ้าน้ำไม่ปล่อยมือพี่ตอนนี้น้ำก็ไม่มีสิทธิ์ปล่อยมือพี่แล้วนะคะรู้ใช่ไหม

0: พี่ทำเบรกฟาสต์เสร็จแล้วนะคะ
1: น้ำยังไม่หิวค่ะน้ำว่าเดี๋ยวน้ำจะกินกาแฟแล้วก็รีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็จะออกไปทำธุระข้างนอกเลยค่ะ
0: ก็ไหนเมื่อคืนน้ำบอกว่าน้ำหิวไงคะ
1: พี่นั่น
0: พี่ก็เลยรีบตื่นมาทำเบรกฟาสต์ให้น้ำเพราะว่า
1: หยุดพูดเลยนะคะ
0: น้ำพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะ
1: ห้ามพูดนะคะ
0: ไม่พูดก็ได้ค่ะแต่น้ำต้องอยู่กินเบรคฟาสต์เป็นเพื่อนพี่ก่อนพี่กินคนเดียวเหงาแย่เลย
1: ได้สิคะ

0: โอ้ย
1: ไม่ต้องเลยค่ะเดี๋ยวน้ำหยิบให้
2: ที่เขาต้องเสียไปตอนที่เขาโดนคดีอะค่ะแล้วอีกอย่างลุงรุดก็มีประสบการณ์เยอะมากๆเลยนะคะด้านจิวเวลรี่
0: ได้สิคะน้ำจัดการได้เลยพี่สปอร์ตน้ำทุกเรื่องเลยค่ะ

0: พี่อิ่มแล้วค่ะไปอาบน้ำดีกว่า
1: ค่ะ
2: เฮ้ยไปอาบน้ำสิคะ
0: ไปไงคะ
2: ไม่

0: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
3: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
4: นี่ชุดแม่คะ
5: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
1: ต้องนี่ใหม่ Breeze ทำต่อเพียวแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
5: รีบทุ่มเข้าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก็อสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
7: สัปดาห์นี้จะพามาบุกบ้าน
1: ตัวแม่สายบุญสายเปย์น้ำผึ้งณัฐริกา
8: อาทิตย์นี้4โมงเย็นในรายการ
9: เพชรแพเน็ตรักนี้มีหาง
10: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
12: ดกรอบ
13: ตีสุดใจเลย
14: ช่ำว้าวมาก
15: ยอมมี่อีหลีเด้อ
11: ใครที่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
16: ฮัลโหลไฮร
17: ์ฉันอยู่นี่
16: 25องศา
17: เราเป็น25องศา
16: Higher UV Cool Voice Series
18: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
19: สวัสดีครับ
20: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
19: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
20: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
19: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
18: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
21: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Ford Everest
22: คิดดีแล้วใช่ไหมที่จะให้ฉันกับพ่อเข้าไปทำงานที่ PT
23: คิดดีแล้วฉันรู้มาว่าเธอกับคุณลุงมีความสามารถเรื่องจิวเวลรี่มากๆส่วนฉันเองฉันไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็เลยคิดว่าให้คุณลุงกับเธอเข้ามาบริหารนั่นแหละถูกแล้ว
22: ไม่ได้ทำเพราะรู้สึกผิดที่พ่อฉันต้องเสียบริษัทไปเพราะคดีของบ้านเธอหรอกใช่ไหม
23: ฉันก็เลยอยากจะชดเชยให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้
22: ไม่เห็นต้องทำเลยมันไม่ใช่ความผิดเธอซะหน่อยเอาเป็นว่าลืมเรื่องเก่าไปแล้วกันน้ำขอบคุณนะที่ทำให้บ้านเราพ้นมลทินแล้วฉันก็อยากให้เธอรู้ว่าเธอยังมีญาตินะไม่ได้ตัวคนเดียว

อยากจะขอโทษลูกนะเหตุการณ์ที่บ้านปฐมนันท์ในวันนั้นน่ะมันยังคงฝังใจพ่อมาตลอดแล้วมันก็หลอกหลอนพ่อมาจนถึงทุกวันนี้พ่อก็เลยอยากทำอะไรให้มันถูกต้องยิ่งเห็นว่าน่ารักคุณน้ำมากเท่าไหร่พ่อยิ่งรู้สึกผิดที่พรากครอบครัวของเธอไป

0: นอกจากคำขอโทษแล้วพ่อก็ไม่มีอะไรจะให้ลูก
1: ผมรับคำขอโทษ

โทษของคุณที่ผมมาวันนี้ผมจะมาบอกคุณว่าผมจะใช้ชีวิตที่คุณให้ผมมาอย่างดีที่สุดและถ้าวันหนึ่งคุณได้มีโอกาสออกไปแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือผมยินดีช่วยเรื่องที่ผมจะมาบอกคุณมีแค่นี้ผมลาแล้วครับ

0: หนูเข้าไปได้แล้วใช่ไหมคะ
1: เชิญครับ
2: แกแก้มพ่ออยากบอกให้แก้มรู้ว่าพ่อจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วนะแล้วพ่อก็คิดว่าพ่อจะไม่สู้คดีนะลูกพ่ออยากให้ลูกของพ่อดูแลตัวเองให้ดีนะลูกพ่อรู้ว่าแก้มทำได้เพราะแก้มก็ทำมาตลอดขอโทษที่พ่อเป็นพ่อที่แย่นะลูก

0: คุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลแก้มเอง
1: คุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณจะดูแลแก้มได้ดี
0: ครับ
1: งั้นผมฝากด้วยแล้วกันนะ

0: คุณฟ้าเป็นไงบ้างอะครับ
1: โอเคครับสบาย
2: สบายเพราะว่าสถานการณ์มันชิลหรือว่าสบายเพราะว่าพวกเราจะไม่มีงานทำกันแล้วครับ
3: พี่พล
1: สถานการณ์มันไม่ชิลหรอกครับแต่ผมว่าเราทำได้ผมจะผลักดัน AD Design ขึ้นมาแทนที่ AD Group งดประมูลงานใหญ่เน้นสร้างความเชื่อมั่นแต่งานเล็กๆโดยเฉพาะงานฝั่ง AD Design ไปก่อน
4: น้ำว่าคุณฟ้าน่าจะมาถูกทางแล้วนะคะ
5: ใช่ค่ะน้ำบอกคุณฟ้าดิ
4: อ๋อก่อนนะคะอยากให้ AD Design ไปออกแบบคาเฟ่ให้ค่ะ
1: คุณกรจะทำคาเฟ่เหรอครับดูไม่ค่อยเข้ากับเขา
4: เป็นคาเฟ่เทรดหุ้นค่ะเน้นนั่งเทรด Wi-Fi แรงกาแฟแรงนั่งแช่นั่งชิลได้ทั้งวันค่ะ
6: คุณกรใช่กรที่เป็นลูกรัฐมนตรีป่ะ
4: ใช่ค่ะ
6: คุณฟ้าการที่ลูกรัฐมนตรีเนี่ยเลือกบริษัทเรานั่นคือการบวกหนึ่งเรื่องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราเลยนะคะเขาซื้อเราแล้วค่ะ
4: อ๋อแล้วคุณฟ้าได้คุยกับคุณเก๋หรือยังคะ

าเมจสะสม3ปีใครๆก็คิดว่าผมหญ้าต้องเสียแต่หญ้าไม่กลัวหรอกเพราะหญ้ามีตัวพลิกเกมใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมในระดับโมเลกุลช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีผมหญ้าไม่แห้งไม่ขาดไม่แตกปลายนี่แหละ

0: Pantene ใหม่ Pantene สูตรคอลลาเจน
1: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
2: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
3: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
4: ความรักเนี่ยเคยสุดมากนะ
5: ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราแหละตอนน
4: ี
5: ้ว่าเจ้าที่ก็คือปูผ้าขาวกล้วยเนี่ยต้องเป็นกล้วยเล็กขี้แล้วก็บทสวดของเขาดีมาก
6: บอกให้ออกมาไง
7: คุณแม่บังคับตดได้ใช่ไหมอ่ะ
8: อี๋หยาบคาย
6: อย่าไปท้ากันสิวะอีป้านี่มันก็
9: กูจะเอาแค่ลูกมันเนี่ยลงเรือไปด้วยส่วนแม่มึงจะจัดการไงก็เลยแต่มึง
6: ติดเยอะนะใช่ไหมฮะ
10: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
13: ไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
14: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
10: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปโดใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
16: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจน
17: อย่างเท่พ่อ
16: แบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
18: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทัล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
19: ์ I help you sugar free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
20: เก๋คิดว่าเก๋มีสิทธิ์เปลี่ยนนะคะไม่อย่างนั้น AD Group จะทำให้โรงแรมเก๋ดูแย่ทุกคนเข้าใจเก๋ใช่ไหมคะ
21: ผมเข้าใจนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณเก๋ให้โอกาสเรานะครับเราจะจัดแถลงข่าวส่วนเนื้อหาที่จะแถลงเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ
20: ดีเลยค่ะจะได้แถลงข่าวพร้อมกันเลยคุณน่านกับคุณน้ำเข้ามาคุยกับเก๋ว่า PT Jewelry จะเข้ามาร่วมหุ้นโปรเจกต์นี้ด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถ้าเก๋ยังยืนยันจะใช้ AD Group อยู่ดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยเก๋ว่ามันแฟร์พอเก๋ยอมเสี่ยงค่ะ
21: หมายความว่ายังไงนะครับ
22: ก็หมายความว่าโปรเจกต์นี้จะมีบริษัทของพวกเรา3คนร่วมหุ้นด้วยกันมีบริษัทของผมบริษัทของคุณเก๋แล้วก็บริษัทของน้ำเรา3คนยืนยันว่าจะจ้าง AD Group ทำงานต่อไป
21: จริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับคุณเก๋ขอบคุณนะครับ
20: ขอบคุณคุณน้ำค่ะเธอเป็นคนโทรนัดเก๋ด้วยตัวเองเลย
21: ขอบคุณนะครับคุณน้ำ
20: ยังไงน้ำก็ยังเป็นพนักงานของบริษัท AD Design นะคะ อาจจะงงๆนิดนึงแต่ก็ถ้าคุณเก๋ตกลงตามนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

0: น้ำจะเสร็จยัง
1: โอ้ยอย่าเพิ่งกวนเสียสมาธิหมด
0: ก็อยากรู้ว่าเสร็จยัง
1: ยังไม่เสร็จถ้ารีบก็เอาไปทำเองเลยไป

0: ผมเป็นลูกค้านะครับพูดกับผมแบบนี้ได้เหรอ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้พอมีคุณแก้มแล้วทำแบบนี้กับฉันก็ได้เหรอ
0: แหม

0: เอาไปขอหญิงเป็นแฟน
1: ฮะถามจริง
2: ทำไมอ่ะ
0: ใครเขาเอาแบบร้านกาแฟไปขอเป็นแฟนกันนะ
2: นี่มันอนาคตของฉันเลยนะเว้ยผู้หญิงเขาชอบผู้ชายมีอนาคตแกไม่รู้เหรอ
0: ใช่ผู้หญิงเขาชอบผู้ชายมีอนาคตแกเพิ่งรู้เหรอทำต่อได้ยัง
2: นี่แกด่าลูกค้าเหรอ
3: บุรินคุณช่วยดูเอกสารพวกนี้ทีว่าทรัพย์สินที่ผมมีทั้งหมดครบไหม
4: ได้ครับโอ้คุณน่าจะเอาเอกสารพวกนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
3: ผมจะไปขอน้ำแต่งงาน
4: จริงเหรอครับ
3: ลุกทำไมอ่ะ
4: ผมตกใจอ่ะครับคุณน่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอกสารพวกนี้ครับ
3: ก็ผมจะเอาทรัพย์สินที่ผมมีทั้งหมดไปขอน้ำแต่งงาน
4: โรแมนติกมากๆเลยครับคุณน่า
3: คุณก็คิดแบบนั้นใช่ไหม
4: ครับคุณนันผมรู้สึกว่าคุณนันกำลังเอาทุกอย่างที่คุณนันมีในชีวิตมาแลกกับคุณน้ำคนเดียวคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับ
3: ถ้าคุณเก็ตผมว่าน้ำก็เก็ต
4: คุณน้ำเก็ตแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยเรียงนะครับคุณนันผมว่านี่แหละครับน่าน
5: น้ำพี่กลับมาแล้วนะคะ
1: พี่นั่นอย่าเพิ่งกวนน้ำนะคะ
5: น้ำพี่จะงอนแล้วนะคะกลับมาบ้านก็ไม่ทักกันเลยเลยมาหาว่าพี่กวนอีก
1: พี่นั่นน้ำยุ่งอยู่ค่ะ
5: ไหนยุ่งอะไรคะยุ่งอะไร
1: อะไรน้ำออกแบบคาเฟ่ให้กรอยู่ค่ะพี่นั่น
5: แล้วงานมันเร่งด่วนมากหรอคะฮะแฟนพี่ถึงไม่สนใจพี่เลยอ่ะ
1: รีบมากค่ะพี่นั่นกรอน่ะมันจะเอาแบบคาเฟ่เนี้ยไปขอสาวเป็นแฟน
5: จริงเหรอ
1: ค่ะหน้าขนลุกใช่ไหมคะพี่นันคงไม่ทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ
5: ไม่พี่ไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่นอน
1: เพราะว่าน้ำก็เสนอกรไปตรงๆแล้วค่ะพี่นันว่าให้ทำอะไรที่แบบขอเขาแบบจริงใจจริงจังแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วค่ะแต่นี่เล่นจะเอาแบบคาเฟ่ไปกลางขอเขาเป็นแฟนน้ำนึกหน้าคุณแก้มไม่ออกเลยค่ะว่าตอนเห็นแบบแล้วเขาจะทำหน้ายังไงก่อนมันเดือดนะคะ
5: ใช่

0: เสียงอะไรคะ
1: เสียงอะไรคะไม่มีนี
0: ่ไม่มีทำงานต่อก่อนนะคะพี่นั่น
1: ดีค่ะ
0: เออพี่นั่นคะคุณบุรินโทรมาบอกน้ำแล้วนะคะ
2: คะ
0: ก็แค่เขาโทรมาบอกว่าพี่นั่นออกจากออฟฟิศแล้วแต่ว่ารถน่าจะติดมากก็เลยกลับมาถึงบ้านดึกอะค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะ
0: ค่ะ

0: ง่วงก็ควรนอนนะ
1: แค่พักสายตาแป๊บเดียวเองปะ
0: เดี๋ยวฉันลาออกจากที่นี่แล้วนะ
1: อ้าวทำไมอ่ะคุณ
0: ก็เกรงใจคุณแล้วก็อยากหางานตะกวันทำด้วยอ่ะ
1: ขอดูลายมือหน่อยดิเส้นแบบนี้
0: อะไร
1: มีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะเนี่ยเร็วๆนี้ด้วยดวงดีนะเราเนี่ย
0: ไปทำอะไรไว้อ่ะ
1: ไม่ได้ทำอะไร
0: หุยแปลกๆนะคุณ
1: กลับบ้านกลับบ้านกัน
0: หมายความว่าไงเนี่ย
1: กลับบ้านกัน
0: คุณก่อนกลับบ้านขอแวะที่นึงก่อนได้ปะ
2: ได้สิครับแม่คนดวงดี

0: ลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซีกรอบชุ่มฉ่ำซีต้องลองเริ่มเพียง89 บาทวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
1: ด์เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค
8: ่
7: ะ
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
10: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
11: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
12: แกจะกี้อะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
13: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
14: ้ทิชา
15: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์15:10 นเริ่ม25 พฤษภาคม
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
17: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
18: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
19: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
15: Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
20: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
21: ์ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
22: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
23: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
24: โคเวยกบ้านซัพพลาย
25: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15 กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์
26: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
27: ที่นี่สวยนะเนี่ยคุณรู้จักที่นี่ได้ไงอ่ะ
28: พี่นิกที่ทำงานที่ผับอ่ะเขาทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่ด้วย
27: แล้วนี่มีอะไรปะเนี่ย
28: ขอบคุณนะที่คอยมารับมาส่งฉันทุกวันเลยอ่ะ
27: ด้วยความยินดีครับ

0: เป็นแฟนกันเลยไหม
1: รู้ตัวปะเนี่ยพูดอะไรออกมาร
0: ู้ดิก็ถามไงว่าเป็นแฟนกันเลยไหม
1: พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
0: จริงดิถ้าถามมากๆเนี่ยจะไม่ขอแล้วนะ
1: แก้มเอาดีๆไม่เล่น
0: นี่ก็ดีที่สุดแล้วมารับมาส่งมาอยู่เป็นเพื่อนขนาดนี้มันต้องมีสถานะแล้วนะ
1: มันก็ใช่แต่ทำไมไม่รอให้ผมขอก่อนนะ
0: ก็ไม่ขอสักทีอ่ะ
1: ก็แบบคาเฟ่ยังไม่เสร็จ
0: ฮะคาเฟ่อะไรอ่ะ
1: แกมาช็อตฟิลมาก
2: คือผมจะเปิดคาเฟ่แล้วก็จ้างคุณมาเป็นบาริสต้าพร้อมกับเป็นแฟนเจ้าของด้วย
1: ผมอยากเอาแบบคาเฟ่สวยๆมาขอคุณเป็นแฟนแล้วก็พูดกับคุณเท่ๆว่าผมเอาอนาคตของผมมาแลกกับการยืนเคียงข้างคุณแบบเนี้ยงั้นไม่ชิงขอตัดหน้ากันทื่อๆเลย
0: ถามจริงจะทำแบบนั้นจริงดิ
1: อือ
0: ใครเขียนบทให้อ่ะ
1: โ
0: หตกลงจะเป็นแฟนกันไหมถ้าไม่เป็นเนี่ย
1: เป็นสิ
0: ไม่ต้องอะไรมาขอแล้วนะมันขำ
1: โอ้แค่อย่าบูลลี่บทผม
2: หอมแก้มอีกทีได้ป่ะ
1: เร็ว

0: วันนี้อยากกินอะไรเต็มที่เลยนะครับฟรีทั้งร้าน
1: เก่งใจจังเลยครับ
2: ในร้านมีแต่กาแฟเหรอครับเค้กเคิร์กอะไรนี่ไม่มีเลยครับ
0: โอ้แต่กาแฟผมแพงนะครับคุณบุรินแถมคนชงสวยด้วย
3: กาแฟหวาน
4: ครับขอโทษครับ
5: ขอโทษค่ะ
0: เชิญครับร้านเปิดปกติครับ
5: ค่ะ
0: ครับผมตามดูแล้วนะ
4: สวัสดีครับทุกคน
6: สวัสดี

0: ยินดีด้วยครับมายินดีกับผมก็มองหน้าผมสิครับขอบคุณนะครับ
1: เชิญนั่งค่ะ
2: บอสครับไม่ทราบว่าสเปคนั่งอยู่แถวนั้นเหรอครับบอสครับมองอยู่ได้อยู่ดีครับบอสครับหน้ายิ้มมุมปาก
1: แล้วคู่นี้จะแต่งกันเมื่อไหร่คะจะได้ลดความอ้วนร
3: อทำไมหวานหลายคู่ไม่สักหน่อย
4: อบอ้วนอบอ้วนไปหมด

0: พ่นขึ้นแล้วนี
1: ่ก็ดีขึ้นแล้วครับ
0: แล้วเป็นไงพวกบอร์ดบริหารเขายังอยากให้คุณลาออกอยู่หรือเปล่า
1: ก็อยากอยู่ทุกวันแหละครับแต่ผมไม่ยอมหรอกผมทำจนบริษัทกลับมาได้ขนาดนี้เรื่องอะไรจะยอมออกจริงไหมครับ
0: นี่ถ้าเรื่องความรักคุณสู้ไม่ถอยแบบนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สองก็ได้นะ
1: ไม่หรอกครับโอกาสเป็นของคุณน่านตลอดนั่นแหละผมน่ะรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังเสี่ยง
0: ชอบเจ็บตัวเล่นๆหร
1: อโอกาสถึงมันจะมีแค่ 1% แต่มันก็คือโอกาสนะครับคุณน่านได้โอกาสนั้นไปแล้วอย่าทำให้คนที่ไม่มีโอกาสแบบผมผิดหวังนะครับ
0: ผมจะไม่ทำพลาดเป็นครั้งที่สองแน่นอน
1: ดีครับเพราะคุณน้ำเหมาะสมกับรอยยิ้มมากที่สุดและเธอก็ยิ้มกว้างสุดๆเวลาอยู่กับคุณนะครับ
0: นี่คุณพูดจาเหมือนพระรองในซีรีส์เกาหลีเลยรู้ไหมเนี่ย
1: ไม่เคยได้ยินหรอครับพระเอกเป็นของนางเอกส่วนพระรองเป็นของคนดู
2: แอบมาคุยอะไรกันตรงนี้คะไม่ได้ทะเลาะกันอยู่ใช่ไหม
1: คุณน่านหยิกหลังผมนะครับเจ็บมากเลย
0: ให้มันน้อยๆหน่อย
2: คุณฟ้าคะนี่อภินันทนาการจากก่อนค่ะ
1: ของใครล่ะครับ
2: ก็ของผู้หญิงที่คุณฟ้ามองมาตลอดงานไงคะ
1: ขอบคุณครับแล้วนี่จะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะครับ
0: อยากแต่งเมื่อไหร่คะ
2: พรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะน้ำรอเล่นค่ะ
0: แต่พี่คิดจริง
2: คุณฟ้าคะ
1: ครับ
2: ถ้าแต่งแล้วคุณฟ้าเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้หน่อยนะคะใช่ค่ะ
1: งั้นตัดชุดให้ด้วยนะครับ
2: จะตัดให้สวยที่สุดในงานเลยค่ะ
0: เบรกฟาสต์เสร็จแล้วค่ะ
3: คินคินครับ
2: ล้างมือหรือยังคะคุณพ่อ
3: ยังค่ะ
2: ไปล้างเลยค่ะอ๋อจะไปกับพ่อเหรอคะ
3: ล้างมือแป๊บนึงนะครับ

0: อร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกนะครับชายอายุ26ปีคลุ้มคลั่งจะกระโดดจากชั้น2ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูปรากฏว่ามีผู้หมวดนายหนึ่งเข้าไปเกลี้ยกล่อมใช้เทคนิควิธีพี่รับฟังเราเสมอนะเรามีอะไรเล่าให้พี่ฟังได้ไหมไปดูภาพบรรยากาศครับ
3: ที่รับฟังเราอยู่มันเกิดอะไรขึ้นพี่ขอฟังได้ไหมพี่ขอฟังได้ไหมเล่าสักนิดนึงพี่จะได้รู้โอเคไหมอย่าน้องฟังพี่อย่า
4: ทำพี่ไม่ทำ
5: ไม่ทำ
3: ไม่เอาม
5: าทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ดีกว่าม
3: ันเกิดอะไรขึ้นมาเล่าพี่ฟังมาอย่าพี่อยู่ด้วยกันก่อนเนาะ
5: ไม่ถึง
3: อย่าไป
5: มีอะไรเราคุยกันมีอะไรเราคุยกัน
3: เสียงมานะอย่าเปิด
5: เราคุยกันเราคุยกันดีกว่าเราคุยกันดีกว่าเราคุยกันดีกว่า
3: ได้มีอะไรเดี๋ยวต้องไปข้างไหน
5: ใจเย็น
3: โทรหาเจนยกเลิกบอกลงไปหน่อย
5: ใจเย็นเราคุยกันไม่มีอะไรใจเย็นก่อน
3: เข้าไปข้างในก่อนเนาะไม่ต้องไป
5: ลุกขึ้นก่อน
1: ที่สุดช่วยได้สำเร็จครับผมดูภาพตอนที่ไม่ได้เบลอเนี่ยจังหวะที่นายตำรวจท่านนี้10ตำรวจเอกชาญยุทธสิวสำแดงผบ.หมู่งานจราจรโรงพักปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตอนจังหวะแกบอกเล่าให้พี่

0: เดตแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือ 16.14.0 ขึ้นไปค่ะพออัปเดตเสร็จแล้วให้กดเปิดแอปแล้วทำการยืนยันตัวตนให้พร้อมเลยนะคะสแกนใบนุ่งใบหน้าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านี่บนหน้าแอปเข้าไปมันจะมีแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสจ้องไว้ก่อนเพราะกดตอนนี้มันจะขึ้นแบบนี้ค่ะว่ายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนจะเปิดวันจันทร์ที่25ถึงวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันค่ะสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสมาก่อนก็ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะคะย้ำว่าต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในเที่ยวนี้ส่วนคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้รับข้อความผ่านแอปเป๋าตังหรือ SMSยืนยันการได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะกระทรวงการคลังมั่นใจว่าระบบจะสามารถรองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่น่าจะมีปัญหาแอปล่ม เพราะก็เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้มาหลายครั้งแล้วและล่าสุดนะคะธนาคารกรุงไทยแจ้งประกาศเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในวันเสาร์ที่23และอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองค่ะธนาคารจะจัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปเป๋าตังและถุงเงินค่ะดูได้ที่หน้าจอเลยนะคะก็จะจัดไปตามสาขาต่างๆอย่างที่เห็นนี้ค่ะและใครที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยไปเปิดบัญชีได้เลยนะคะอย่างสาขาในห้างก็เปิดได้สามารถไปเช็คจุดให้บริการและสาขาในแต่ละจังหวัดได้ที่เว็บไซต์กรุงไทยส่วนทางคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการลงทะเบียนนะคะเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปอย่างราบรื่นธนาคารกรุงไทยก็เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้มาหลายครั้งและคิดว่าจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่ต้องการรับสิทธิ์ครบถ้วน
1: การลงทะเบียนในวันที่25นี้ก็น่าจะราบรื่นนะครับก็ลง25 26 27 28 29 1สัปดาห์นะครับ5วันในช่วงนั้นคิดว่าก็คงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการในการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนเชื่อว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทางกรุงไทยอย่างที่บอกนะครับเคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมาหลายรอบแล้ว
0: คือฝากรัฐบาลทุกคนจะพูดแบบนี้นะคะคำว่า30ล้านสิทธิ์นี้เพียงพอแน่นอนครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่ต้องการได้รับสิทธิ์แน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่า
2: ครอบคลุมจริง
0: ครอบคลุมไหมพอไหมนะคะเพราะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนไปถึงวันศุกร์หรือจนกว่า10จะเต็มวันจันทร์แย่งกันหนาแน่นแน่นอนเลยค่ะ
2: ขอให้ทุกคนลงทะเบียนสำเร็จก่อนเบื้องต้นนะครับ
0: สาธุ
2: ครับเอาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อท้ายเบรกนี้แจกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสีเทาครับสนับสนุนโดย BYD แจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้เหมือนเช่นเคยแสดงความคิดเห็นแต่ให้ใส่ #สูตรค่าไฟใหม่ขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนช่องนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวคือมาทีเดียว4สูตร
0: ค่ะ
2: และเราต้องทำความเข้าใจทั้ง4สูตรเพราะเดี๋ยวเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเราต้องไปเลือกสูตรที่เราชอบ
0: ค่ะ
2: 4สูตรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
3: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์แอร์มิซูบิชิอิเล็กทริกแบรนด์ที่คนไว้วางใจอันดับหนึ่งสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิ
4: ล The All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
5: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาสลีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาสลีนกันแดดลองเลย
6: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยพาไปตะลุย3ร้านเทพรักษ์วัชรพลเริ่มต้นด้วยไหลบัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่อกับร้านก๋วยจั๊บหมูกรอบในตำนานปิดท้ายด้วยคาเฟ่สีเขียวพาสเทลขนมโฮมเมดทุกชิ้นเสาร์นี้ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ
7: มีโรคที่เขาบอกว่า1ในล้านเลยเหรอ
8: ให้แม่ดูลูกกับเมียเขาด้วย
7: ลาบไก่ทอดที่เรียกว่าฮอตฮิตมาก
9: กินกับพริกว่าอร่อยเลยอ่ะ
10: เริ่มเผ็ดแล้วค่ะแม
11: ่ไอติมผัด
12: ยำ
13: บอกให้ออกมาไง

0: ดได้ใช่ไหมอ่ะ
1: อ
0: ี
1: หยาบคาย
2: อย่าไปทักกันสิวะอีป้านี่มันก็
3: กูจะเอาแค่ลูกไปลงเรือไปด้วยส่วนแม่มึงจะจัดการไงก็แล้วแต่มึง
2: ติดเยอะนะใช่ไหม
4: ฮะครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
7: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
8: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไงเออ
9: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
4: ่รักหักหลังจันทร์อังคาร20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: Carrier Copper Ion ค่อยทองแดงพ่นทานระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
11: ติดตั้งเลย
12: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อ Air Carrier Copper Ion วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
13: ้ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
14: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
15: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.ยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
16: กรณีหนุ่มอายุ20ปีขับมากับเพื่อนเมื่อคืนนี้แล้วไปเฉี่ยวชนผู้กองวัย59ปีอาการหนักมากนะคะคือคอท่านหักเลยสมองบวมตอนนี้โคม่าอยู่อะค่ะล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจแล้วนะคะยืนยันว่าไม่ได้หลับในไม่ได้เมาไม่ได้เสพยาแค่ไม่เห็นจริงๆค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น1:30ที่ผ่านมาบนถนนเทพรัตน์ขาออกย่านบางนาค่ะเป็นรถเก๋งมิตซูบิชิสีขาวทะเบียนอุบลราชธานีเสียหลักพุ่งมาชนมอเตอร์ไซค์ของร้อยตำรวจเอกทารณ์อายุ59ปีรองสารวัตรจราจรสน.บางนาที่จอดอยู่ริมถนนแล้วพุ่งกระแทกร่างของตัวผู้กองอย่างแรงทำให้ผู้กองทารณ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสตำรวจควบคุมตัวคนขับรถคือนายธนบัตรอายุ20ปีและผู้โดยสารนายอัครวินอายุ20ปีไว้ได้ค่ะค้นรถเจอปืนสั้นขนาด9มม1กระบอกพร้อมกระสุนเลยนะคะอีก24นัดจากนั้นก็คุมตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่สน.บางนาเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่าปืนเป็นของหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นนักกีฬายิงปืนของมหาวิทยาลัยสารวัตรจราจรสน.บางนาพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญค่ะเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางโรงพักสน.บางนาตั้งด่านตรวจตามระเบียบของตร.มีอุปกรณ์มีไฟส่องสว่างชัดเจนมีตำรวจปฏิบัติงานรวม12นายใช้กรวยตั้งบีบถนนจาก4เลนเหลือ2เลนตัวของผู้กองทารณ์ผู้ได้รับบาดเจ็บอะค่ะท่านทำหน้าที่เป็นสเกาหน้าก็คือจะอยู่ก่อนถึงด่านคอยตรวจดูรถต้องสงสัยก่อนแล้วค่อยแจ้งกลับมาที่ด่านทำนองว่าอะระวังคันนี้นะคันนี้ต้องสงสัยนะแบบนี้เขาเรียกสเกาหน้าซึ่งตอนนั้นนะคะท่านสารวัตรยืนยันว่าผู้กองทารณ์รองสารวัตรจราจรผู้ได้รับบาดเจ็บยืนอยู่บนทางเท้าค่ะยืนอยู่บนทางเท้าห่างจากด่านประมาณ50เมตรแต่ผู้ก่อเหตุขับรถแหกโค้งมาแล้วพุ่งชนผู้กองซึ่งยืนอยู่บนทางเท้า
17: คือหน้าที่ของผู้กองรณ์เอพงศ์หนิงเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยก็คือมีหน้าที่เป็นสเกาหน้าคือเป็นคนออกจากหน้าด่านเนี่ยไปห่างไปประมาณสัก200เมตรเนี่ยพี่เขาจะไปยืนอยู่บนฟุตบาทพร้อมกับจะไปสังเกตดูว่ารถคันไหนที่จะเข้าหน้าด่านเนี่ยมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยหรือว่าไม่ติดแผ่นป้ายข้างหลังนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับความผิดที่พอมองเห็นด้วยสายตาเนี่ยเพื่อจะคัดกรองให้ส่วนล่วงหน้าที่จุดคัดกรองเนี่ยได้ระวังตัวว่าเอ๊ะรถคันนี้มีผิดสังเกตนะก็คือเคสเนี้ยคือที่มองดูอะที่สังเกตคือเข้ามาจากหน้าด่านปุ๊บพอลักษณะที่ว่าพอจะมาถึงหน้าด่านเนี่ยเห็นด่านแล้วคิดว่าจะหาวิธีการหลบหนีหรือประมาณว่าจะจอดรถหรือจะทำอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปก็แถไปเกี่ยวพี่เหน่งที่ยืนอยู่บนฟุตบาทแล้วก็ปาดไปประมาณสัก5เมตรประมาณนี้ครับคือเขาออกมาจากโค้งเนี่ยจะถึงด่านเนี่ยด่านเราสว่างไม่มีแสงสว่างเพียงพอตรงหน้าด่านเนี่ยมีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็

0: ต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีมาบดบังในการที่จะมองเห็นด่านคือเลี้ยวเข้ามาปุ๊บอาจจะตกใจอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับว่าเจอด่านแล้วในรถของตัวเองเนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายก็อาจจะกังวลนู่นนี่นั่นก็เลยสับสนก็เลยได้หักอะไรแล้วไปเกี่ยวประมาณนี้
1: คืออย่างที่บอกว่าในรถคันนี้เนี่ยมีปืนพร้อมกระสุนด้วยนะคะแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังว่าเจ้าตัวอ้างว่ายังไงเกี่ยวกับปืนกระบอกนี้เอาในพื้นที่ก่อนนะคะเช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุยังเจอคราบเลือดอยู่ค่ะยังพบซากชิ้นส่วนของรถยนต์ของผู้ก่อเหตุกับมอเตอร์ไซค์ของผู้กองทารณ์กระจายเกลื่อนไปทั่วบริเวณถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าจุดนี้ตำรวจมักจะมาตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ประจำนะคะแต่ก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนตอนนี้รถยนต์คันเกิดเหตุของผู้ต้องหากับมอเตอร์ไซค์ของผู้กองทารณ์ถูกย้ายมาเก็บไว้ที่สน.บางนาค่ะสภาพรถเก๋งอย่างที่เห็นนะคะว่ากระโปรงหน้าฝั่งซ้ายเสียหายหนักกระจกหน้ารถแตกแล้วมีสีของมอเตอร์ไซค์ติดที่ตัวรถด้วยส่วนฝั่งมอเตอร์ไซค์ติดทะเบียนตราโล่ของผู้กองทารณ์เสียหายยับทั้งคันเลยค่ะสำหรับผลตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดของ2ผู้ต้องหาเบื้องต้นไม่พบนะคะคือไม่พบทั้งแอลกอฮอล์และไม่พบทั้งสารเสพติดเบื้องต้นตำรวจเลยแจ้งข้อหาทั้ง2คนในความผิดฐานร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะส่วนนายธนบัตรคนขับถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องร่วมกันขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสจะนำตัวไปฝากขังวันพรุ่งนี้ที่ศาลอาญาพระโขนงค่ะอาการล่าสุดของผู้กองทารณ์ท่านผู้กำกับสน.บางนาพันตำรวจเอกสุรพงษ์สุขแย้มเล่าให้ฟังบอกว่าผู้กองยังสาหัสอยู่เลยนะคะไม่รู้สึกตัวพักรักษาอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลไทยนครินทร์เบื้องต้นแพทย์แจ้งว่าสมองบวมมีภาวะเลือดกระจายไปทั่วร่างกายกระดูกต้นคอหักแล้วดูเนี่ยถ้าหากว่ายังวิกฤตมากอาจจะมีการนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะต้องส่งกำลังใจให้ท่านนี่คือท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าอยู่บนทางเท้าโดนชนท่านอายุเยอะแล้วด้วยนะคะ59นี่ใกล้เกษียณละทีนี้ตัวผู้ต้องหานายธนบัตรคนขับรถเมื่อช่วงสายเนี่ยตำรวจก็คุมตัวไปตรวจร่างกายและเจาะเลือดที่โรงพยาบาลทีมข่าวได้มีโอกาสคุยกับเขาเจ้าตัวบอกว่าก็ยอมรับว่าไปร้านเหล้ากันแต่ไม่ได้ดื่มกำลังจะไปส่งเพื่อนย่านบางนาอีก2กิโลเมตรจะถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะแต่เขาบอกอย่างนี้บอกว่าจังหวะเข้าโค้งจะเลี้ยวขึ้นถนนเทพรัตน์ซึ่งเป็นจุดที่มีการก่อสร้างตัวเขาเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ซ้ายสุดเขาบอกซ้ายสุดเสร็จไปถึงตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเห็นตำรวจตั้งด่านและมีการตั้งกรวยจราจรบีบเลนเขาก็เลยพยายามเบี่ยงออกขวาปรากฏจังหวะนั้นเขากล่าวอ้างว่ามีกระบะแต่งซิ่งค่ะขับขึ้นมาเขาตกใจเขาก็เลยหักพวงมาลัยตอนหักพวงมาลัยไปเนี่ยยอมรับว่าเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ของผู้กองทารณ์ที่จอดอยู่ข้างๆแต่ไม่เห็นเลยว่ามีคนยืนอยู่บนทางเท้าก็เลยนึกว่าตัวเองแค่ชนมอเตอร์ไซค์แต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หลับในไม่ได้เมาไม่ได้เสพยาแล้วก็ไม่ได้หนีด้วยหลังเกิดเหตุยังลงมาดูอาการคนเจ็บรถเขาให้ข้อมูลว่าเขาเช่ามาจากแอปพลิเคชันค่ะส่วนปืนอันนี้สำคัญคือทางตำรวจเนี่ยตั้งประเด็นไปในทางว่าก็ในรถมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าเลยพยายามจะหลบหนีด่านเขาบอกว่าปืนน่ะมันเป็นของเขาเองเพราะเขาเป็นนักกีฬายิงปืนแล้วก็ไหว้ขอโทษครอบครัวของผู้กองทารณ์ผ่านสื่อค่ะพร้อมจะรับผิดชอบชดใช้เยียวยาทุกอย่าง
2: ข้างหน้าผมออกโค้งมาผมเห็นแล้วว่ารถตำรวจอยู่หน้าโค้งเลยปลายโค้งเลยผมออกก็ไม่ได้ออกขวาฝั่งนู้นมาไวมากผมทำอะไรไม่ถูกผมก็เลยชนเข้าตรงนั้นเลยใช่แต่ผมลงมาผมพยายามที่จะไปดูคนเจ็บก่อนครับผมไม่ได้ทิ้งคนเจ็บแน่นอนผมไม่เห็นตำรวจบนฟุตบาทครับผมรู้สึกตัวแค่ว่าผมชนมอเตอร์ไซค์บนฟุตบาท
3: มีคนคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะเรามีของผิดกฎหมายในรถหรือเปล่าเราถึงได้แบบเหมือนจะชิ่งหนีหรือแบบหักหลบ
2: ด่านผมไม่ได้ตั้งใจหนีด่านอยู่แล้วครับเพราะถ้าผมพี่คิดภาพตามถ้าผมจะหนีด่านผมหนีเข้าทางฟุตบาททำไมทางนั้นที่ถนนฝั่งขวาลงถูกไหมครับไม่ได้ง่วงนอนไม่ได้มีสารเสพติดไม่ได้มึนเมาแอลกอฮอล์เป่าไม่ขึ้นตัวฉี่ไม่ม่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยครับ
3: รู้ไหมว่าในรถเรามีปืน
2: รู้ครับอันนี้รู้ผมขอโทษครอบครัวผู้เสียหายนะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดความเสียหายนะพี่ชีวิตคนทั้งคนนะพี่เนาะเขามีลูกมีครอบครัวมีอะไรผมแล้วไม่อยากให้เขาเกิดอะไรขึ้นนะพี่เนาะใช่ครับขอโทษจริงๆครับพี่อันนี
4: ้พร้อมรับผิดชอบเยียวยาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: มีรายงานว่ารถยนต์คันเกิดเหตุเป็นรถที่ผู้ปกครองของนายธนบัตรคนนี้ค่ะคนขับเช่าไว้ให้นายธนบัตรขับไปเรียนส่วนปืนนายธนบัตรอ้างว่าซื้อมาในราคา 85,000 บาทแต่ยังไม่โอนนี่นะคะและอีกคนนึงที่นั่งมาด้วยกัน

0: ชื่อนายอัครวินอายุ20เท่ากันก็เปิดใจกับทีมข่าวนะคะยอมรับตรงๆว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสมาชิกของแก๊งโอริโอคือเป็นแก๊งวัยรุ่นอันธพาลที่ตระเวนทำร้ายร่างกายและคุกคามชาวบ้านเคยถูกตำรวจตามกวาดล้างไปแล้วครั้งหนึ่งก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นสมาชิกจริงแต่ธนบัตรคนขับไม่ได้เป็นแล้วเขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับนายธนบัตรเพิ่งไปเที่ยวที่สถานบันเทิงย่านรังสิตมาแต่ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มพอถูกสื่อจี้ถามค่ะว่าแล้วที่มึนที่ซึมง่วงนอนเนี่ยเพราะกินยาใช่ไหมเจ้าตัวก็ปฏิเสธถามอีกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวคนเจ็บไหมเจ้าตัวเงียบไม่ตอบคำถามค่ะ
1: ปืนไหมครับ
2: ตอนที่เกิดเหตุอ่ะวินนั่งทำอะไรอยู่วินเห็นเหตุการณ์ไหม
1: เราเห็นตำรวจไหมวิน
2: ตอนนั้นจะแหกด่านจริงหรือเปล่าคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
3: วินอยากจะบอกหรือว่า
1: อยากจะเสียใจไหมขอเสียใจขอโทษอีกได้เกิดขึ้นไหม
3: วินพูดอยากพูดอะไร
2: เป็นหนึ่งในแก๊งของโอริโอไหมคะวินรู้จักแก๊งโอริโอไหม
4: รู้จัก
2: คร
4: ับ
2: รู้จัก
4: คร
2: ับ
4: แล้ว
2: ในแก๊ง
4: เปิดไม่ได้ครับล็อกครับขอครับ
2: ทุกวันนี้เรายังอยู่ในแก๊งนั้นอยู่ไหม
5: เลื่อนให้เลื่อนให้
1: อาการมึนๆนี้คือเราไม่ได้นอนหรือเรากินอะไรเข้าไป
4: ไม่ใช่พี
3: ่เราเมื่อคืนไปไหนกันมาไปเที่ยวกันมาเมื่อคืน
4: ไปเที่ยวกันมาครับ
2: เที
4: ่
2: ยวที
4: ่
2: ไหน
4: เมื่อคืนก็ไปเที่ยวซิงรังสิตนี่แหละครับ
2: แต่ไม่ได้ดื่มไปเยอะไหม
4: ไม่ผมไม่ได้ดื่มครับผมไม่ได้ดื่ม
2: แล้วเพื่อนนี่ดื่มไหมคะ
4: เพื่อนไม่ได้ดื่มเลยครับ
0: ยังไงก็ตามขอให้ผู้กองทารณท่านปลอดภัยไวๆนะคะส่งแรงใจให้ค่ะ
6: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เกิดเหตุระทึกเกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟอีกแล้วรถตู้รับส่งนักเรียนแหวกไม้กั้นครับแล้วไปคาอยู่กลางรางตกใจทำอะไรไม่ถูกจอดมันกลางรางเลยฮะเพราะดีรถไฟเบรกทันเหตุการณ์ที่ลพบุรีคุณผู้ชมดูจากภาพวงจรปิดครับคือฝ่าไม้กั้นอันแรกมาแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บตกใจจอดเลยจอดกลางรางเลย
7: มาดิ
0: อันนี้จะไปก
7: ับ28รอบแล้ว28เฮ้ยกลางว่าง

0: ไปเรียกให้ขยับถึงตั้งสติและขยับรถได้เปิดใจพนักงานไม้กั้นท่านนี้ซะหน่อยคุณสมชายมั่นอ่อนอายุ56ปีครับบอกว่าคือเคราะห์ดีอะที่มีการวอบอกกันก็เลยจอดรถไฟได้ทันแต่ความเป็นพนักงานไม้กั้นเนี่ยโดนด่าทุกวันนะเอาไม้กั้นลงเร็วคนขับรถก็บอกจะรีบไปเอารีบเอาลงทำไมแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จุดเนี้ยเคยมีคนตายมาแล้วฝากให้ระวังกันหน่อย
1: ก็เอานี่เนี่ยไม้ลงไม้กั้นลง
2: เลย
1: เตือนเสียงไว้นะกำลังจะเคลื่อนจากที่หน้าที่นี่ผมก็แจ้งเขาก็รอบอกนายด้วยบอกว่าผมยังมีรถคาอยู่ผมว่าจะเพิ่งออกมาบอกเขาก็รอจะเพิ่งออกมาผมยังไม่ออก
2: พี่วิทยุบอกใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะหลังจากนั้นล่ะ
1: ผมแรกผมยืนนี่ผมบอกปัดมือบอกเขามามาแล้วก็ยังไม่มานิ่งผมก็เลยไม่ไหวจับคอจับบอเราวิ่งออกไปถึงหน้ารถตาโค้งไปถือโค้งเลยไปด้วยหมดมาก็เลยมา
2: แต่มองไม่เห็นว่าในรถจะมีเด็กหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่มันเพื่อนเดิมครับผมเพื่อความนี่เพื่อไม่จะพิ้ง
2: ประมาณสักกี่เมตรรถไฟจะถึงรถตู้เนี่ย
1: รถหน้าคันนี้ประมาณสักสามมิลแหละแต่รถมาแบบว่าไม่ได้รถจอดก็จะมีอาจจะมีที่อย
2: ู่ในเหตุตรงนี้เคยมีอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บเสียชีวิตไหมพี
1: ่มีเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมมาอยู่
0: อ่ะตอนนี้รู้ตัวคนขับแล้วครับชื่อนายสังวานอายุ55ปีตำรวจติดต่อให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้เจ้าตัวยังไม่สะดวกมาปฏิเสธจะตอบคำถามฮะโรงพักท่าหินรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่มุมของคนขับรถไฟคุณผู้ชมดูจากภาพขวาสิครับเนี่ยฮะ
3: ก็เห็นเลยว่ารถไฟมาจอดรอนะคะอันนี้ชัดเจน
0: เ
3: ดี๋ยวเบรกหน้ามาชมข่าวกันต่อนะคะปิดท้ายเบรกนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เดินหน้าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะสมุยเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ทีมช่างไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2จังหวัดนครศรีธรรมราช29ทีมมากกว่า200ชีวิตพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ

0: เข้าดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าเปลี่ยนลูกถ้วยรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่างๆรอบเกาะสมุยคิดเป็น92วงจรกิโลเมตรเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: เจ้าหน้าที่ก็จะมีดำเนินการในการเปลี่ยนลูกถ้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดนะครับในส่วนของระบบจำหน่ายในพื้นที่ตรงบริเวณนี้เนื่องจากพื้นที่เกาะสมุยนะครับเป็นพื้นที่ติดทะเลนะครับก็จะมีมลภาวะจากไอเกลือจากทะเลนะครับทำให้ตัวระบบจำหน่ายเนี่ยมีโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับในระยะเวลาในการใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนเพื่อให้ระบบจำหน่ายของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากที่ขึ้นครับอยากให้ชาวเกาะสมุยนะครับได้ใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพนะครับรองรับการท่องเที่ยวของเกาะสมุยครับ
0: PEA ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างเกาะสมุยซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภาคธุรกิจโรงแรมและบริการด้านการท่องเที่ยวการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PEA ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์ดีเนอร
3: ์งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
4: ขวัญต้องแบบเนื้อถึงตัวอาจารย์เบียร์มากเลยใช่ไหม
5: เหมือนทำอะไรสักอย่างแล้วแบบทุกคนตกใจอ่ะ
6: อาจารย์พูดแล้วไม่หนูเสียหาย
5: คนที่เสียหายก็จ้
4: า
5: บอก
4: พูดจริง
5: มันจะไปคบกันยังไง
4: มีสิทธิ์ที่จะแบบซูนด้วยกันได้ไหม
7: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
8: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
9: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
10: แกจะคิดอะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
11: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
12: ้ทิชา
13: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกา10นาทีเริ่ม25พฤษภาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากแต่อยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
16: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
17: เราสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
13: Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
19: ใหม่ผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าแค่ครึ่งช้อนผ้าสะอาดผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าใหม่มั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาหม่องน้ำเซมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
20: ผู้ชมครับวันนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงนะครับถึงสถานการณ์ไวรัสอีโบลาย้ำกับคุณผู้ชมก่อนว่ายังไม่มีอะไรที่ต้องแตกตื่นแต่ต้องเฝ้าระวังสืบเนื่องจากมีการคุมตัวผู้โดยสาร5คนนะครับที่เดินทางจากคองโกและยูกันดา พื่อตรวจอาการของโรค21วันวันนี้การแถลงเนี่ยนำโดยแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคก็พูดถึงตัวสถานการณ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะย้อนมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรแต่เอา5คนนี้ก่อนเพราะพอปรากฏออกมาตอนแรกบอกกักตัวเลยนะเหมือนลักษณะจะควอรันทีนเลยแต่เราได้รับคำยืนยันมาล่าสุดแล้วนะครับว่าผลตรวจเบื้องต้นออกมาแล้วว่า5คนไม่เป็นนะฮะไม่มีเชื้อไวรัสอีโบลาแต่5คนนี้มาจากไหนอย่างไรคุณหมอโรมบุญทองรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคอธิบายอย่างนี้ครับคือสืบเนื่องจากตอนนี้เรายกระดับขึ้นมามาตรการสำหรับผู้เดินทางในเขตโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลาเนี่ยก็จะเป็นคองโกกับยูกันดาเมื่อวานนี้ตรวจสอบมีผู้เดินทางจากยูกันดา4คนและคองโก1คนรวมเป็น5คนเป็นชาวยูกันดา3เป็นคนไทย1และเป็นคนฟิลิปปินส์1ปลายทางของทั้ง5คนอยู่ที่กรุงเทพมหานครจึงเข้าสู่การคุมตัวไว้สังเกตอาการ21วัน
12: อันนี้ผลเมื่อวานครับเมื่อวานสายการบินแจ้งชื่อเรามาล่วงหน้านะครับ5คนนะครับเราก็ไปรับผู้เดินทางที่ประตูมาตรวจคัดกรองนะครับต้นทางจากอูกันดานะครับ4คนนะครับแล้วก็ต้นทางจาก DRC 1คนนะครับสัญชาติที่มานะครับก็อูกันดา3คนนะครับคนไทย1คนฟิลิปปินส์1คนซึ่งปลายทางของเขานะครับอยู่ในกรุงเทพทั้งหมดในกรณีนี้ก็เป็นสำนักอนามัยของกทม.นะครับได้ลงไปติดตามผู้เดินทางนะครับจนครบ21วันหรือจนกว่าคนเหล่านี้จะออกนอกประเทศไปนะครับกรณีที่เขาออกนอกประเทศไปก่อน21วันเราก็จะตัดexclude ออกไปนะครับซึ่งสำหรับคนไทยก็ต้องติดตามอาการให้ครบ21วันนะครับจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวนะครับเราจะมีการ notify หรือมีการรายงานโรคแบบนี้ทุกวันครับนะอย่างวันนี้ก็รับรายงานจากสายบินว่าจะมีเพิ่มอีก4คนสำหรับวันนี้เราก็ทราบล่วงหน้านะครับกรณีที่สายบินแจ้งเข้ามาล่วงหน้าครับ
20: ทั้ง5คนนะครับเราได้รับคำยืนยันตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกว่าตรวจไม่เจอไวรัสอีโบลาไม่ใช่การกักตัวแต่เป็นการติดตามอาการนั่นแปลว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดไข้ใน21วันสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทีนี้ตัวสถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไรแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ครับอธิบายอย่างนี้นะครับว่าคือตอนนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศสถานการณ์การระบาดในคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วเนื่องจากการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ทั้ง2ประเทศนะครับก็คือคองโกกับยูกันดาเนี่ยเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลตั้งแต่21พฤษภาคมขณะนี้ยืนยันก่อนว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยทั้งในกลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อยืนยันแต่ผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงทุกคนต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card เข้าสู่กระบวนการติดตามอาการ21วันหากพบว่ามีไข้หรือมีอาการเข้าข่ายจะถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบการรักษาทันทีคุณผู้ชมครับย้ำตรงนี้ว่าไวรัสอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้คือสายพันธุ์บันดิบูเกียวไม่มีวัคซีนนะฮะวัคซีนต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีก 3-9 เดือนและยังไม่มียารักษาโรคครับ
16: ในขณะนี้นะคะทางองค์การอนามัยโลกเองนะคะก็ได้ประกาศนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่นั้นก็ตามองค์การอนามัยโลกยังบอกว่ายังไม่ได้เข้าขั้นถึงแพนเดมิกอิมเมอร์เจนซีคือยังไม่ได้มีความสามารถขณะที่กระจายไปได้ทั่วโลกเหมือนอย่างโควิดนะคะดังนั้นปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได้หลังสัมผัสเชื้อนะคะระยะฟักตัวก็คือจะประมาณ 2-21 วันนะคะผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรนะคะก็อาการจะคล้ายๆไวรัสทั่วๆไปนะคะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ค่ะนะคะถ้าถึงอาการที่รุนแรงมากนะคะก็จะมีเลือดออกที่ผิดปกติได้อัตราการเสียชีวิตอยู่ประมาณ 40-80 นะคะ
20: ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาณขณะนี้นะครับ

ที่แพร่ระบาดอยู่ในคองโกกับยูกันดาเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้อเกือบ700แต่อัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงมาก160รายพูดถึงอาการกันก่อนนะครับตัวอาการเนี่ยถ้าจะเฝ้าระวังคุณผู้ชมสังเกตอาการดังต่อไปนี้อาการไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเจ็บคออาเจียนอุจจาระร่วงถ่ายเหลวมีผื่นและมีเลือดออกผิดปกติเช่นถ่ายเป็นเลือดมีจุดเลือดออกผิดปกติอีโบลาจะมีเกณฑ์ประวัติเสี่ยงอยู่ในระยะเวลา21วันก่อนเริ่มมีอาการและมีประวัติเสี่ยงคืออาศัยอยู่หรือเดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคซึ่งล่าสุดก็คือคองโกกับยูกันดารวมถึงมีประวัติโดยตรงจากสัตว์หรือมีการสัมผัสกับสัต

0: ว่าถ้าจำเป็นต้องไปก็ต้องติดตามข่าวสารต่างๆล้างมือบ่อยๆใช้น้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์และใช้หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือดน้ำลายเสมหะเสื้อผ้าสิ่งของของผู้ป่วยไม่สัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวผลไม้และลิงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสถานการณ์ในไทยขณะที่ที่คองโกจุดระบาดเนี่ยคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกบางที่เขาจะเรียก DRC คุณผู้ชมครับเกิดความวุ่นวายขึ้นเนื่องจากญาติของผู้ติดเชื้อไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่เชื่อว่ามีการระบาดบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ต้องการจะเอาศพของผู้ติดเชื้อเนี่ยออกมาทำพิธีทางศาสนาทางการเขาไม่ให้เพราะเชื้อสามารถระบาดได้แม้แต่เสียชีวิตไปแล้วคุณผู้ชมฮะเผาเลยฮะเกิดความวุ่นวายของที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจุดที่มีการระบาดญาติผู้ป่วยออกมาเผาเต็นท์กัน
1: Etant fait, les malades qui étaient isolés sont déjà parmi les autres malades hospitalisés. Donc la situation des rois est
0: catastrophique. ที่ได้ยินเสียงตู้มตู้มนั่นคือตำรวจต้องยิงปืนขู่สลายฝูงชนครับมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขศพที่อยู่ในเต็นท์ถูกเผาไป1รายตอนนี้ DRC ออกกฎระเบียบอย่างเข้มข้นนะครับในการควบคุมศพของผู้ติดเชื้อเพราะอย่างที่บอกมีโอกาสที่จะแพร่ระบาดได้เจ้าหน้าที่ DRC บอกว่าคือประชาชนที่อยู่ห่างไกลขาดความเข้าใจในโรคส่วนหนึ่งเชื่อว่าอีโบลาไม่มีอยู่จริงส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นการสร้างเรื่องเพื่อหาผลประโยชน์ทางการเงินจึงเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นโอ้โหน่ากลัวนะฮะคุณผู้ชมทีนี้ปิดท้ายต้องดูมาตรการของแต่ละประเทศในเอเชียที่เตรียมการรับมือกับการระบาดผมยกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์สิงคโปร์จะคล้ายกับไทยนะครับกำหนดให้คนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องมีการเฝ้าระวัง21วันฮ่องกงสั่งตรวจสอบและเตรียมความพร้อมศูนย์แยกกักโรคบนเกาะลันตาที่เคยใช้ช่วงระบาดโควิด-19จีนเนี่ยใหญ่เลยฮะคือตั้งแต่18พฤษภาแล้วผู้ที่จะเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ถ้ามาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วมีอาการเบื้องต้นจะถูกคัดแยกทันทีนะครับเนื่องจากจีนเนี่ยจะมีแรงงานที่อยู่ในโครงการที่เขาใช้ชื่อว่าโครงการ Belt and Road แถบและเส้นทาง 90,000 กว่าคนในแอฟริกาแล้วมันจะมีเที่ยวบินตรงเพราะฉะนั้นจีนจะเข้มข้นในความเข้มงวดอย่างมากเกาหลีใต้บังคับให้คนที่มาจาก DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้ต้องรายงานสภาวะสุขภาพอินเดียเนี่ยมีการมอบหมายให้สถาบันไวรัสวิทยาแห่งชาติในเมืองปูเนซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักต้องมีการร่วมเข้ามาในการพิจารณาเตรียมตรวจหาเชื้อเช่นเดียวกันกับญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียและเนปาลก็ประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตามท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆแล้วครับ
2: เป็นเรื่องใหญ่ของโลกที่เราต้องจับตามองนะคะสลับมาดูการเมืองในบ้านเราเป็นคดีที่4แล้วค่ะวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะส่งทนายไปดำเนินคดีกับคุณไอซ์รักชนกสีนอกเป็นคดีที่4เพราะล่าสุดมันมีโพสต์ที่คุณไอซ์โพสต์ประมาณว่าคนถอยต่ำซาม แม้ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะแต่วันนี้ทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยค่ะทนายความของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือท่านนี้ค่ะท่านนี้คือดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะคะก็ไปดำเนินคดีกับคุณไอซ์รักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สน.ทองหล่อค่ะดร.ณัฐวุฒิบอกว่าเคยมาแจ้งความคุณไอซ์ที่สน.ทองหล่อไว้แล้วก่อนหน้านี้1คดีเมื่อวันที่17พฤษภาคมก็คือไม่กี่วันนี้เองอะค่ะจากกรณีที่คุณไอซ์โพสต์ข้อความคนชั่วครองเมืองรับสินบนข้อความนี้เข้าข่ายกล่าวเท็จและทำให้รัฐมนตรีเสียหายต่อมาจากนั้นไม่นานก็ยังโพสต์ข้อความพาดพิงอีกทนายความดร.ณัฐวุฒิบอกว่าพาดพิงแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อนายสุชาติโดยตรงแต่มีถ้อยคำในเชิงดูหมิ่นอย่างเช่นกล่าวหาว่าเป็นคนถอยมีกิริยาซามซึ่งมองว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงนี่ค่ะโพสต์ของคุณไอซ์เขียนเอาไว้ว่าคนถอยแปลว่าคนชั่วคนต่ำช้า หรือคนสันดานหยาบคายอาจใช้เรียกผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจด้อยกว่าด้วยกิริยาต่ำทรามข่มขู่คุกคามและเราไม่ควรสนับสนุนให้คนเช่นนี้มีอำนาจ

0: ในที่สาธารณะยังกลางขนาดนี้ในที่ลับจะขนาดไหนคือคุณไอซ์ไม่ได้เอ่ยชื่อใครจริงๆแต่ต้องยอมรับว่าช่วงที่เธอโพสต์เนี่ยเป็นช่วงเดียวกันกับที่มีข่าวคุณสุชาติเดินชนแล้วก็สะบดใส่นักข่าวอาวุโสพี่นอบคุณวิษณุนุ่นทองก็เนี่ยค่ะทนายความดร.ณัฐวุฒิก็เลยบอกว่าเนี่ยมันบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงมีถ้อยคำเชิงดูหมิ่นแล้วดร.ณัฐวุฒิทนายความก็ยังบอกต่อไปอีกนะคะว่าคุณสุชาติเนี่ยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก่อนเข้ารับตำแหน่งแล้วและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจึงมีความจำเป็นต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองยืนยันนะคะว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่การฟ้องปิดปากจริงอยู่ว่าบุคคลสาธารณะสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ก็ต้องไม่ล้ำเส้นหรือใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นจนเกินขอบเขตและการติชมนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
1: ก่อนอันนี้ท่านมอบอำนาจให้ทีมทนายความเนี่ยไปมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาที่เป็นการกล่าวเท็จและให้ร้ายต่อท่านรัฐมนตรีหลังจากวันที่17แล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันจะจบแล้วนะครับปรากฏว่าสสคนเนี้ยเขาก็ไปโพสต์อีกว่าตัวท่านเนี่ยถอยกิริยาต่ำทรามซึ่งคำว่ากิริยาต่ำทรามเนี่ยมันเป็นการกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคุณสุชาติเขาผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งและไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องดำเนินคดีครับและต้องดำเนินคดีให้เด็ดขาดโดยเฉพาะถ้ามีการโพสต์ข้อมูลอีกฝ่ายกฎหมายกำลังตรวจสอบอยู่นะครับเป็นความเสียหายจริงๆครับเราไม่ได้ฟ้องปิดปากหรือแจ้งความเพื่อปิดปากไม่ใช่ครับการผิดหรือถูกไปพิสูจน์กันในชั้นศาลครับ
0: นอกจากคุณไอซ์แล้วนะคะคุณณัฐวุฒิยังบอกด้วยว่ายังมีอีกหนึ่งคนนะคะคือใช้บัญชีชื่อว่าคุณ Move Chapterนำภาพคุณสุชาติมาสร้างคลิปด้วย AI ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายคลิปนี้มียอดรับชมกว่า3ล้านครั้งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนหาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังเพื่อดำเนินคดีเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือกรณีการดำเนินคดีทำนองว่ามาหมิ่นคุณสุชาติทำให้คุณสุชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ตัวคุณไอซ์เนี่ยดร.ณัฐวุฒิบอกว่านี่ฝ่ายกฎหมายกำลังตรวจสอบเพิ่มอยู่นะจะดำเนินคดีคุณไอซ์เพิ่มอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสอดสร้อยมาลาเป็นบทละครนะคะที่คุณไอซ์เคยออกมาโพสต์ถึงแล้วดร.ณัฐวุฒิใช้คำว่าคุณไอซ์วิพากษ์วิจารณ์ลดทอนคุณค่าบทละครเรื่องนี้และกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ฝ่ายกฎหมายกำลังตรวจสอบเนื้อหาเลยค่ะถ้าพบว่ามีความผิดจะดำเนินคดีเพิ่มอีกหนึ่งคดีแต่เอาตอนนี้ก่อนคดีความที่คุณสุชาติดำเนินคดีคุณไอซ์เนี่ยมีทั้งหมด4คดีแล้วนะคะอย่างที่บอกอันนี้คือหมวดฐานความผิดหมิ่นประมาทกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งหมดค่ะเรื่องแรกคือคดีเกี่ยวกับตึกสกายไนน์เรื่องที่2คดีการโพสต์กล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้งเรื่องที่3คดีการโพสต์กล่าวหาว่าคุณสุชาติปกป้องคนผิดสืบเนื่องจากกกร.เปิดเผยผลสำรวจหน่วยงานรับสินบนแล้วมีกรมควบคุมมลพิษติดอันดับ1และคดีที่4ก็คือวันนี้ค่ะการโพสต์กล่าวหาว่าเป็นคนถอยกิริยาต่ำทรามทีมข่าวการเมืองเราก็พยายามโทรหาทั้งคุณสุชาติและคุณไอซ์นะคะทั้งคู่ยังไม่รับสายเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมข่าวกันต่อค่ะ

0: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: Music ไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้ไหมนะ
2: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
3: อยากได้ของดับร้อนที่โฮมโปรและเมกะโฮมมีโปรดับร้อนไวผ่อน 0% สูงสุด24เดือน1-31 พฤษภาคม 2569ที
4: ่
3: โฮมโปรและ
4: เ
3: มกะโฮมท
4: ุ
3: กสาขาและออนไลน์
4: ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้สโลว์ไลฟ์สุดชิลบนเกาะเกร็ดเปิดประสบการณ์งานคราฟสุดคลาสสิกภูมิปัญญาท้องถิ่นและมื้อสุดฟินที่ร้านอาหารไทยบรรยากาศสุดคลาสสิกไปกับรายการ
5: ตามกล้องไปเจอนี่ทุกวันเสาร์ 7:25
6: เราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
7: เชียร์ดีใจนะเนี่ยที่มุมของเฮีย

0: เนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
1: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
2: เจี๊ยบ
3: กิมฟูกำลังจะมารีวิวโรงแรมเรา
4: พี่คิดว่ามึงรู้จักแน
5: ่ศิลปะข้างถนนตำนานคนวาดหนังเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
6: ์นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็หย่ากับลูกของคุณแล้วด้วย
7: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะ

0: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ชื่อว่ากลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
0: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสา

0: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่มาแล้วค่ะสูตรการคิดค่าไฟสูตรใหม่อย่างที่บอกกันไว้ว่าใครที่ใช้ไฟแพงเนี่ยมันจะต้องจ่ายแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะจะเริ่มใช้เนี่ยจะไปเป็นรอบบินเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะ
2: ครับ
1: ใกล้แล้วติดโซลาร์เซลล์กันทันไหมพี่กายติดอยู่แล้วตูนเนี่ยทันไหมไม่ทันคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากชวนคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้จะได้ไปโหวตกันค่ะบางอันน่ะสูตรมันโหดมากเลยอ่ะไม่อยากให้ผ่านเลยนะคะ
2: จริงๆตูนมีในใจอยู่แล้วด้วย
1: ตูนมีในใจแล้วค่ะเดี๋ยวดูคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมเอาวันนี้นะคะมีการแถลงโดยเลขาธิการกกพ.นะคะคุณภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะท่านก็ชี้แจงนะคะบอกว่ามีออกมา4สูตรเพื่อไปฟังความคิดเห็นประชาชนหลังจากนั้นเมื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะชงกกพ.อนุมัติเพื่อให้มีผลในรอบบินเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะคุณภูนพัฒน์ก็บอกนะคะว่าก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ซึ่งกำหนดให้การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและกำหนดค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟที่มากกว่า200หน่วยขึ้นไปในลักษณะอัตราก้าวหน้าเพื่อสะท้อนต้นทุนส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพข้อเสนอที่นำมารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง MEA ทั้ง PEA จัดทำกรณีศึกษามา4กรณีค่ะในทุกกรณียังคงหลักการดูแลค่าไฟสำหรับ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเบื้องต้นทั้ง4สูตรนะคะพบว่าอัตราค่าไฟสำหรับการใช้ที่เกิน400หน่วยขึ้นไปจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อหน่วยจากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 4.4217บาทต่อหน่วยนี่คือเฉลี่ยไม่รวมค่าบริการรายเดือนไม่รวมค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT และภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะจะมีการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา15วันนะคะระหว่างวันที่22พฤษภาคมก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th นะคะย้ำอีกทีได้ไหมคะจะได้เข้าไปแสดงความเห็นกัน
2: ได้ครับ
1: www.erc.or.th นะคะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จก็จะเข้าสู่การพิจารณาของกกพ.ต่อไปค่ะ
3: ทั้ง4กรณีเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีให้ค่าไฟเนี่ยสำหรับหน่วยที่ไม่เกิน200หน่วยให้อยู่ที่ไม่เกิน3บาทนะครับหรือเรียกว่าเท่ากับ3บาทนะครับและหน่วยที่หากว่ายังมีการใช้ไฟเกินกว่า200หน่วยขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการขยับขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รองรับนะครับการปรับเปลี่ยนของค่าไฟในหน่วยต้นๆที่มีการปรับลดลงนะครับคราวนี้เนี่ยทั้ง4กรณีนี้แตกต่างกันยังไงนะครับกรณีที่1และกรณีที่2เนี่ย เราไม่ได้นำส่วนของผู้ใช้ไฟที่อยู่ในช่วง201หน่วยถึง400มาคิดนะครับก็คือยังคงมีอัตราที่เท่าเดิมนะครับก็ยังคงได้อัตราที่3บาทนะครับแต่ในกรณีที่3และกรณีที่4เนี่ยเราได้ผนวกรวมนะครับหน่วยที่201และ400ถึง400เนี่ยเข้ามามีส่วนในการที่จะต้องช่วยในการแบกรับนะครับในเรื่องของค่าไฟที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการปรับในคราวนี้เนี่ยก็อันที่หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับให้ชัดเจนว่าหลังจากวิกฤตการณ์พลังงานโลกเนี่ยนะครับมีผลกระทบในเรื่องของ

0: ต้นทุนทางพลังงานนะครับเราก็ควรจะต้องมีการร่วมกันรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่านะครับอย่างที่สองนะครับเนื่องจากการสำรวจนะครับเราก็เห็นได้เลยว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยของประเทศนะครับ23ล้านครัวเรือนนะครับ 64% เนี่ยใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตรึงให้ค่าไฟในช่วง0ถึง200หน่วยไม่เกิน3บาทตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนภาระนะครับกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ลงด้วยนะครับ
1: ทีนี้มาดูคุณผู้ชมคะวันนี้ทางกกพ.ก็นำชาร์ตข้อมูลต่างๆมาเปิดให้รู้ดูนะคะซึ่งรวมไปถึงสูตรค่าไฟ4สูตรที่กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่เอาไปดูเรื่องแรกก่อนค่ะเขาเอามาให้ดูค่ะว่าตัวเลขผู้ใช้ไฟรวมทั้งหมด 23.66 ล้านรายเนี่ยใช้ไฟกันเท่าไหร่บ้างที่เราเห็นใหญ่ที่สุดเลยนะคะก้อนสีน้ำเงินในพาย 67% ก็คือประมาณ 15.86 ล้านรายเนี่ยกลุ่มนี้ใช้ไฟต่ำกว่า200หน่วยค่ะแปลว่ากลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบเพราะค่าไฟจะถูกลงแน่นอนเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายว่า200หน่วยแรกทุกครัวเรือนนะคะจะกดลงมาให้เหลือหน่วยละ3บาทกลุ่มนี้ถูกลงแต่กลุ่มอื่นๆนะคะก็อย่างที่เห็นว่าไล่กันไปนะคะยิ่งใช้มากก็จะยิ่งเสียมากทีนี้มาดูต่อคุณผู้ชมคะกลุ่มผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยเนี่ยจริงๆแล้วเลยมันจะมี2ประเภทคือ 1.1 กับ 1.21.1 เนี่ยตุนขอไม่พูดถึงเลยค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนก็อย่างที่บอกไปตะกี้ว่าจะอยู่ในกลุ่มพายก้อนใหญ
2: ่
1: เมื่อใช้ไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนอ่ะมันถูกลงอยู่แล้วไง
2: ได้ประโยชน์อยู่แล้ว
1: ได้ประโยชน์เพราะถูกลงอยู่แล้วนะคะแต่กลุ่มที่จะกระทบคือกลุ่มนี้นะคะกลุ่มประเภทบ้านอยู่อาศัย 1.2 ใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือนและติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์ท่านผู้ชมดูแถบสีขาวๆก่อนนะคะอัตราค่าไฟปัจจุบันช่วง150หน่วยแรกเนี่ยค่าไฟปัจจุบัน 3.2484 บาทจะเห็นว่ากรณีศึกษาทั้ง4กรณีถูกลงหมดเลย
2: ใช่เหลือ3
1: เหลือ3บาทเช่นเดียวกันนะคะ151ถึง200หน่วยก็ถูกลงกว่าเดิมของเดิม 4.2218 บาททุกกรณีศึกษาก็จะเหลือ3บาทหมดเป็นนโยบายรัฐบาลทีนี้จุดเปลี่ยนมันจะมาอยู่ที่200หน่วยขึ้นไปนี้ละค่ะ201ถึง400หน่วยเนี่ยนะคะค่าไฟปัจจุบันอยู่ที่ 4.2218 ถ้าเป็นกรณีศึกษาที่1และ2เท่าเดิมแต่กรณีศึกษาที่3กับ4ค่าไฟจะเพิ่มขึ้นของกรณีศึกษาที่3 4.7646 กรณีศึกษาที่4 4.7135 400หน่วยขึ้นไปอันนี้จะต่างมากแล้วนะคะค่าไฟปัจจุบัน 4.4217กรณีศึกษาที่1กระโดดขึ้นไปเลยเป็น 5.4451 กรณีศึกษาที่2จะแยกออกเป็นขั้นบันไดย่อยค่ะคือ401ถึง500ค่าไฟ 5.4052 บาท501หน่วยขึ้นไปเพิ่มเป็น 5.4574 บาทกรณีศึกษาที่3 400หน่วยขึ้นไปก็เหมาไปเลยค่ะจะเป็น 4.9645 บาทต่อหน่วยกรณีศึกษาที่4อันนี้ก็ 5.0098ขึ้นไปเลยนะคะทุกหน่วยหลังจาก401หน่วยขึ้นไปอันเนี้ยดูแล้วก็ยังงงๆอยู่คิดว่ามันเพิ่มแหละแต่มันเพิ่มเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้วันนี้กกพ.มีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเขาทำกราฟราคาเฉลี่ยมาให้ดูเทียบกับราคาการใช้ไฟปัจจุบันตูนขอเรียกกราฟนี้ว่าจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือจุดที่ชีวิตเราจะเปลี่ยน
2: อันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมต้องดูแล้วว่าคุณผู้ชมอยู่ในหน่วยไหนยังไงอยู่ในจุดเปลี่ยนไหม
1: ใช่ค่ะก็คือมันจะบอกได้เลยว่าสูตรไหนโหดที่สุดอะค่ะกรณีศึกษาที่1สีส้มชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนคือค่าไฟจะแพงขึ้นถ้าเราใช้ไฟไปแตะที่496หน่วยนี่กรณีศึกษาที่2เขามีตัวเลขค่าไฟมาให้ด้วยจะอยู่ที่ประมาณ 1,967 บาทสมมติแต่เดิมบ้านตูนใช้ไฟ 1,967 บาทตีว่า496หน่วยสูตรที่1เนี่ยกรณีศึกษาที่1ชีวิตตูนจะเปลี่ยนละเพราะมันจะแพงขึ้นกรณีศึกษาที่2ค่ะจุดเปลี่ยนคือ500หน่วยคิดเป็นค่าไฟ 1,985 บาทกรณีศึกษาที่3ค่ะอันนี้โหดสุดคุณผู้ชมใช้ไฟ381หน่วยชีวิตก็เปลี่ยนแล้วนะคะก็คือปกติถ้าเราใช้ค่าไฟ 1,462 บาทชีวิตเปลี่ยนแล้วค่ะสำหรับกรณีศึกษาที่3และกรณีศึกษาที่4สีเขียวค่ะใช้ไฟไม่เกิน400หน่วยค่าไฟอยู่ที่ 1,543 บาทเอาให้ชัดอีกลองมาเทียบดูสมมุติว่า

0: บ้านเราใช้ไฟ390หน่วยมาดูค่ะ4กรณีศึกษาจะออกมาเป็นยังไงนี่อันบนนะคะสมมุติว่าค่าไฟปัจจุบันเราอยู่ที่ 1,699.60 บาทดูแถบข้างล่างนะคะตัวที่รวมค่า FT ค่าบริการรายเดือนและภาษีเอาไว้แล้วถ้าเป็นกรณีศึกษาที่1เนี่ยถูกลงนะถ้าใช้ไฟ390หน่วยจะเหลือ 1,594.36 บาทกรณีศึกษาที่2ก็ถูกลงนะคะ 1,594.36 กรณีศึกษาที่3จริงๆแพงขึ้นอันนี้ลูกศรน่าจะผิดแพงขึ้น 1,704.72 นะคะแพงขึ้นแล้วกรณีศึกษาที่4ก็ถูกลง 1,694.33 เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าการใช้ไฟ390หน่วยจะแพงขึ้นกรณีศึกษาที่3กรณีเดียวเท่านั้นนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ยังใช้ไฟไม่เยอะถ้าใช้ไฟเยอะระดับ500หน่วยล่ะค่าไฟปัจจุบันเราจ่ายอยู่ที่ 2,237 บาทรวมค่า FT ค่าบริการรายเดือนและภาษีกรณีศึกษาที่1ค่ะจะจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 2,241.27 บาทกรณีศึกษาที่2ค่ะเท่าเดิมเลยกรณีศึกษาที่3อย่างที่บอกว่าสูตรนี้โหดสุดก็จะแพงขึ้นเป็น 2,306
1: ย้ำบ่อยๆตูนย้ำบ่อยๆสูตรที่3โหดสูตรที่3โหดสุด
0: อย่าไปโหดนะคะก็จะขึ้นมาเป็น 2,306.01 ค่ะสูตรที่4ค่ะ 2,299.91 ก็แพงขึ้นอยู่ดีเอางี้ตูนดูข้อมูลมาทั้งหมดแล้วตูนบอกเลยว่าถ้าจัดลำดับความโหดนะ
1: ครับ
0: 3โหดสุดรองมา4ค่ะ1 2ใกล้เคียงกันเพราะว่า 1-2 อย่างที่บอกชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อใช้ไฟ500หน่วยอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าใช้ไฟ500หน่วยถือว่าใช้เยอะแต่ว่าสูตร3อ่ะชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่381หน่วยแล้วอ่ะค่ะคุณผู้ชม
1: จุดตัด
0: อ่ะเออหรือสูตร4ก็ชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่400หน่วยอ่ะคุณผู้ชมดูแล้วไปโหวตกันนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนค่ะมีเวลาเข้าไป15วันไปร่วมกันโหวตที่ www.erc.or.th ย้ำอีกทีไหมคะ erc.or.th อุ้ยมันแพงขึ้นเยอะนะคะ
1: คุณผู้ชมเลือกสูตรไหนกันครับ
0: สูตร 2 สูตร 2 1 2 1ก็ได้1ดีสุดบอกเลย
1: คือมันอยู่ที่คุณผู้ชมใช้ไฟกี่หน่วยด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: มันก็ต้องไปเลือกจุดตัดกันเอาเองอย่างที่เราไล่เรียงมาถ้าฟังไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมเซฟคลิปช่วงรายการนี้ไว้แล้วย้อนฟังไปฟังกลับไปกลับมาแล้วลองเอาไปคำนวณเทียบ
0: ได้ค่ะหรือว่าแคปรูปไว้เฉยๆก็ได
1: ้อันนี้คืออะไรคะ1กับ2เหรอคะอ๋อ3กับ4นี่มันโหดจริงๆเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เออเขารับฟังความคิดเห็นอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะมาเรื่องของอุบัติเหตุของตูนหมดแล้วนะครบถ้วนนะครับอุบัติเหตุรถเมย์ชนรถไฟคุณผู้ชมครับรถไฟชนรถเมย
0: ์
1: ปรากฏว่าวันนี้มันมีเรื่องที่ระทึกกันอีกคือมันจะเป็นจุดตัดรถไฟที่พญาไทห่างจากจุดเกิดอุบัติเหตุในประมาณ4กิโลเมตรไม้กั้นค้างครับคุณผู้ชมวุ่นวายทีนี้พอไม้กั้นค้างเนี่ยมันต้องเอาแรงคนไปง้างเอาไว้คนผ่านไปผ่านมาคือถ้าเป็นผมจะงงนะสรุปรถไฟมันจะมาป่ะวะเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่ามีตำรวจมาช่วยโบกก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อให้รีบไปไม้กั้นมันค้างเอาลองดูบรรยากาศสักนิดนึงฮะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้แผงเหล็กล้อเลื่อนมากั้นทางชั่วคราวเวลามีรถไฟผ่านส่วนสาเหตุที่เสียน่าจะมาจากระบบไฮดรอลิกครับเพราะไม่มีรถไปเฉี่ยวชนประมาณเที่ยงก็เห็นว่าซ่อมเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่ะปิดท้ายคุณผู้ชมครับวันนี้มีตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาขอโทษนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยญาติของผู้เสียชีวิตจะเรียกร้องไม่มีใครมาขอโทษไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบวันนี้แถลงโดยคุณอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
2: น่าจะช่วงแรกเกิดจากการสื่อสาร ความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารนะครับท่านนะครับคือทางการรถไฟเนี่ยนะครับได้ตระหนักดีนะครับแล้วก็รู้สึกในการที่เสียใจแล้วก็ได้ขอโทษทางนะครับทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งอาจจะเห็นได้นะครับทางท่านผู้ว่าการรถไฟและผู้บริหารการรถไฟเนี่ยนะครับรวมทั้งตัวผมเองนะครับก็ได้ไปพบปะญาติผู้เสียชีวิตนะครับทุกวันนะครับทุกคืนนะครับแล้วก็ในพิธีงานศพต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับกับผมในนามของตัวแทนการรถไฟนะครับก็ขอโทษนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับชมรมบ้านเท้าแสนปมจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า NF1 สัญจรค่ะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเท้าแสนปมหรือ NF1 หนึ่งในโรคหายากที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัวนะคะชูแนวคิดว่าเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปล่งประกายผลักดันความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาและเปิดพื้นที่ในสังคมเนื่องในวันโรคเท้าแสนปมโลกตรงกับวันที่17พฤษภาคมของทุกปีติดตามจากรายงานค่ะ
3: โรคเท้าแสนปมหรือ NF1 ไม่ใช่โรคติดต่อทางผิวหนังแต่เป็นโรคทางพันธุกรรมหายากพบราว1ใน 3,000 คนผู้ป่วยบางรายเกิดเนื้องอกตามแนวเส้นประสาททั่วร่างกายส่งผลต่อดวงตาทางเดินหายใจและอวัยวะสำคัญทำให้เจ็บปวดมีความพิการและเสี่ยงมะเร็งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้ไม่ใช่โรคติดต่อแต่ผู้ป่วยยังเผชิญการตีตราในสังคมเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาและการทำงานขณะเดียวกันมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยเฉพาะรายที่อาการรุนแรงซึ่งต้องได้รับการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพและการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือยานวัตกรรมที่ช่วยให้เนื้องอกลดขนาดและบรรเทาอาการเจ็บปวด
4: แนวทางและนโยบายของจังหวัดนครราชสีมานะครับในการดูแลผู้ป่วยโรคเท้าแสนปมนะครับในประเด็นหลักก็คือว่าเราจะดูแลเรื่องของความเท่าเทียมนะครับความเสมอภาคแล้วก็การเข้าถึงการรักษาแบบสหวิชาชีพนะครับแล้วก็เราเน้นเครือข่ายร่วมกันในเรื่องของการอยู่ในสังคมของผู้ป่วยนะฮะเพื่อให้เกิดการยอมรับผู้ป่วยเนี่ยจะได้ไม่มีความเรียกว่าทุกข์ใจนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเด็นนี้ที่จังหวัดจะดูแลแล้วก็สนับสนุนในการดำเนินการของแพทย์พยาบาลครับ
5: โรค NF1 นี้เป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งทำให้เกิดการเติบโตของก้อนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดกับคนไข้การรักษาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของก้อนหรือการใช้ยาพุ่งเป้าเพื่อช่วยให้ก้อนเล็กลงและทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่สิ่งเราต้องมามุ่งเน้นครับ
6: นอกจากการจัดงานในวันนี้นะคะที่อยากจะรวมตัวกันของกลุ่มผู้ป่วยคุณหมอผู้ที่มีความรู้แล้วก็ภาครัฐให้มาช่วยดูแลผู้ป่วยที่เข้าถึงการรักษายากให้ช่วยกันผลักดันสิทธิที่นโยบายของรัฐที่จะสามารถช่วยเหลือได้ในอนาคตค่ะเพราะว่ายาแต่ละตัวและการเข้าถึงยามันยากแล้วถ้าได้รับการรักษาในเบื้องต้นตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยเราจะสามารถทำให้เขามีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีได้มากขึ้นแล้วงานวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เห็นว่าเท้าแสนปมหรือ NF ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะเราสามารถอยู่กับเขาได
3: ้กิจกรรม NF1 สัญจรในวันนี้ไม่เพียงสร้างความรู้ความเข้าใจแต่ยังสะท้อนเสียงจากผู้ป่วยครอบครัวและทีมแพทย์ที่อยากเห็นความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาเกิดขึ้นจริงเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปล่งประกาย
7: อย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สร้างไม่จบ
8: Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาดพบข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีลดหนักลดจริง 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
9: จุดนะคะที่แบบว่าบรรยากาศน่ารักมากชิลอยู่กับริมทะเลที่แบบโอโซนเต็มๆ Hello Kitty ที่เป็นการคอลแลบโดยเฉพาะกับร้านนี้นะคะ
10: อยากบอกนิ้วก้อยว่าชาติหน้าไปเกิดเป็นนิ้วโป้งนะคะ แก่เลยแม่เอาบรรดาบดบางแสนมาใส่หรอ

0: ค่อยแบบเอาเตารีดมาเล่นเลยอ่ะ
1: ความเสี่ยงของการเป็นโรคมูสวัดจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้นถ้าอายุ50ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2เท่าอายุ60เพิ่มขึ้น4เท่าอายุ80เพิ่มขึ้น6เท่า
2: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณเขา
3: ไม่รู้เรื่อง
4: หน้าสวยๆรูปร่างแบบนี้เหมาะจะทำอะไรดีๆหนุกๆมากกว่า
5: เอาใจฉันดีๆเดี๋ยวฉันเลื่อนตำแหน่งให้เธอเลย
6: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทกะรายงานฉันคนเดียว
7: ค่ะท่าน
8: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
12: คุณผู้ชมครับเกิดเรื่องขึ้นกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่วอนโวแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งยังเปิดชื่อยี่ห้อไม่ได้เพราะทางค่ายรถยนต์เขายังไม่ได้แถลงนะครับแต่เล่าอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมก่อนจะไปดูภาพคือมันมีรถของเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยขับมาบนทางด่วนแล้วอยู่ดีๆรถก็หยุด
13: กลางทางด่วนที่รถวิ่งกันเร็วอะค่ะ
12: มันก็เลยทำให้ตอนหยุดปุ๊บชนต่อกัน
13: คันหลังเบรกไม่ทัน
12: 3คันรวดเลยล่าสุดเนี่ยคนขับรถยนต์ไฟฟ้ามามอบตัวแล้วนะครับเพราะว่าหลังเกิดเหตุขับต่อไปหนีไปเลยแต่มามอบตัวแล้วเขาอธิบายว่ามันเป็นระบบ AI ของการขับรถอัตโนมัติแต่เขาเผลอหลับไปดูภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีครับเป็นกล้องหน้ารถก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะที่วงอยู่เนี่ยคือจุดของจุด
13: หยุดละหยุดละ
12: หยุดปุ๊บชนต่อกันแล้วชนต่อกันไป3คันมีกล้องหลังรถอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นภาพนะฮะนี่เห็นไหมฮะรถคันเกิดเหตุเนี่ยซึ่งเป็นรถของค่ายหนึ่งเป็นไฟฟ้าอยู่ดีๆก็หยุดเลยเห็นไหมฮะเมื่อกี้ดูด้านหลังอีกรอบหนึ่งมันเร็วมากอยู่ดีๆหยุดเลยปุ๊บกระบะที่ตามมาเขาไม่ทันฮะชนต่อกันไปอีก3คันรวดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมตอน 8:10 นะครับเป็นทางด่วนบุรพาวิถีมุ่งหน้าเข้าชลบุรีนี่หลังจากเกิดเหตุสภาพของรถกระบะที่ขับตามมาเป็นแบบนี้ครับทั้งกระบะสีขาวและกระบะสีแดงแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งพุ่งมาชนตามทั้งหมดใน3คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนครับขณะที่คนขับรถเก๋งไฟฟ้าขับหนี
14: ไป
12: ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคนขับเก๋งไฟฟ้ามาแล้วครับชื่อในพัดอายุ34ปีมาที่โรงพักบางปะกงอธิบายพร้อมน้ำตาคือทำงานหนักแล้วพักผ่อนน้อยตอนขากลับเนี่ยตัวเองใช้รถบนทางด่วนเป็นประจำก็เลยใช้ขับอัตโนมัติระบบ AI ไม่รู้จริงๆว่าทำไมมันถึงอยู่ดีๆมันจอดได้มาสะดุ้งอีกทีนึงก็คือโดนกระแทกเข้าข้างหลังแล้วตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกประกอบกับตนต้องรีบกลับบ้านไปจัดการเรื่องธุระส่วนตัวบางเรื่องก็เลยตัดสินใจขับต่อไปเลยพอเห็นข่าวรู้เรื่องก็เลยตัดสินใจมามอบตัวรู้สึกเสียใจที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
15: ขับมาแล้วเกิดอะไรขึ้น
14: ก็คือว่าผมใช้โหมดออโต้ครับแล้วผมก็เผลอหลับแบบพอโหมดนี้ถ้ามันปล่อยไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะจอดรถอ่ะแล้วก็เหตุการณ์ก็ตามคลิปเลยคันแรกเขาจอดได้คันที่สองก็มาชนต่อยาวเลยครับ
15: แล้วทำไมเราถึงขับออกจากที่เกิดเหตุไป
14: ผมตกใจมากเลยขนาดกระจกผมยังไม่หันไม่มองเลย
15: เราอยากจะบอกอะไรทางคู่กรณีไหมครับ
14: ผมขอโทษทุกคนนะไม่แบบได้หลายคนมาเจ็บผมแบบผมนอนพักผ่อนเอาให้แค่นั้น
15: วันนี้เรามาแล้วเนาะ
14: พอดีผมไปต่างประเทศมาครับ

0: คำถามต่อไปก็คืออ้าวแล้วทำไมมันถึงหยุดกลางถนนได้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าในประเทศไทยผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรายังไม่มีระบบแบบเต็มที่ก็คือขับอัตโนมัติโดยที่เราสามารถจะหลับก็ได้อ่านหนังสือก็ได้อย่างนั้นยังไม่มีแต่ระบบที่รถคันนี้ใช้เนี่ยเราสอบถามจากคนที่ใช้ยี่ห้อนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเมื่อมีการหลับหรือไม่มีการตอบสนองต่อพวงมาลัยหรือคันเร่งระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงหรือไอ้ระบบ AI ที่ใช้ในการขับอัตโนมัติเนี่ยมันจะประเมินว่านี่เข้าสู่ภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินมันจะสั่งการให้ระบบเบรกทำงานอัตโนมัติรถก็เลยหยุดนิ่งอยู่กลางทางด่วนเพื่อความปลอดภัยของคนในรถอันนี้เป็นคำอธิบายของคนที่ใช้รถยี่ห้อนี้ย้ำอีกทีเดี๋ยวเรารอทางค่ายอธิบายเพิ่มเติมแต่ก็เชื่อว่าน่าจะคล้ายๆกันคือรถยนต์ไฟฟ้ามันจะมีระบบเขาเรียกดีเทคว่าคนขับเนี่ย
1: หลับไหม
0: มีสติอยู่ไหมยังขับอยู่ไหมยังจับพวงมาลัยอยู่ไหมอะอย่างรถที่ผมใช้เนี่ยพอสมมติว่าปล่อยมือจากพวงมาลัยมันจะตีตีตีตีเลย
1: ก็คือคนขับไม่ตอบสนอง
0: มันก็จะมีระบบของมันเขาบอกอย่างยี่ห้อนี้ถ้าใช้ AI ขับอยู่ปุ๊บคนขับไม่ตอบสนองหรือหลับเนี่ยมันเบรกเลยเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยของคนขับรถก็จะหยุดฉุกเฉินนอกจากนี้เราสอบถามไปที่อุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยครับคุณสยามนัทพนัสสอนก็บอกว่ากรณีนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสาเหตุที่รถหยุดเองมาจากอะไรก็ต้องรอทางค่ายรถเป็นผู้ให้ข้อมูลแต่สำหรับคำแนะนำผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะจำเป็นต้องคำนึงไว้เสมอว่าตามกฎหมายถึงแม้จะใช้ระบบช่วยขับแต่ผู้ขับขี่ก็ยังต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนด้วยตนเองนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอทางค่ายชี้แจงนะคะสลับมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยก็มีความตื่นตัวเรื่องการตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดกันหลายที่นะคะล่าสุดประธานโสพลสารัมประธานรัฐสภาค่ะสั่งตรวจฉี่ตำรวจรัฐสภาปรากฏเจอ2แล้วคนนึงเขาบอกว่ามีใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าใช้มอร์ฟีนแต่อีกคนนึงเนี่ยตอนแรกมีข่าวออกไปว่าฉี่ม่วงล่าสุดสภาก็ชี้แจงเหมือนกันนะคะบอกว่าก็น่าจะเป็นการใช้มอร์ฟีนเพื่อรักษาอาการป่วยเช่นกันค่ะไปดูวันนี้นะคะท่านประธานรัฐสภาคุณโสพลสารัมมอบนโยบายกับตำรวจรัฐสภาค่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักรักษาความปลอดภัยกลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณก็เน้นไปที่ตำรวจรัฐสภาด้วยนะคะบอกว่านี่นะตั้งแต่ตนเองเป็นส.ส.จนถึงทุกวันนี้เวลาประธานสภาเชิญส.ส.ออกจากห้องประชุมไม่เคยเห็นตำรวจสภาคนไหนกล้าอุ้มส.ส.ออกจากห้องประชุมเลยสักครั้งก็อยากจะให้ตำรวจสภาทำตัวให้น่าเกรงขามต้องกล้าอุ้มส.ส.ออกไปอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนพยายามจะบอกว่าตำรวจสภาหรือว่าพนักงานสภาต่างๆเนี่ยบางทีบางคนเขามองว่าแบบเหมือนเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานช่วยเหลือการประชุมแต่ตนเองมองว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่แพ้อัยการอ่ะก็พอมอบนโยบายหลังจากนั้นก็มีการตรวจฉี่ตำรวจสภานะคะให้ปปส.หรือทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมาตรวจค่ะก็จะยืนยันว่ารัฐสภาทำจริงนะไม่มีการเกี้ยเสียให้ปปส.มาตรวจเลยวันนี้ตรวจไปประมาณ140คนนะคะตำรวจสภาแล้วปรากฏว่าข่าวมันออกมาเลยว่ามี1คนฉี่ม่วงทีมข่าวเราก็เลยสอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาคุณเจตอนุกูลโพคารัตค่ะท่านชี้แจงว่าจริงๆแล้วผลตรวจเนี่ยมันไม่ได้เป็นฉี่ม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทร้ายแรงหรือยาบ้าอะไรต่างๆแต่ปปส.ตรวจพบมอร์ฟีนในร่างกายของบุคลากร2คนในจำนวน2คน1คนมีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนมายืนยันชัดเจนค่ะอีก1คนไม่มีหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันก็จริงแต่เขามีโรคประจำตัวที่ต้องทานยารักษาโรคหลายขนาดตอนนี้เบื้องต้นก็เลยใช้วิธีส่งยาที่ทานประจำให้ปปส.ตรวจสอบนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังให้เจ้าหน้าที่คนนี้ทำงานตามปกติเพราะสอบสวนเบื้องต้นแล้วอะค่ะมันยังให้เขาไปบำบัดไม่ได้จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัด
2: ไม่ได้ฉี่ม่วงอ่ะเขาบอกมีมอร์ฟีนนะ
3: เจอแค่มอร์ฟีนตำรวจก็บอกว่าเจอมอร์ฟีนอยู่ในร่างกายแค่นั้น
2: จากผลงานตรวจปัสสาวะสองคนที่เจอแต่ว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ซึ่งพบตัวเดียวกันกับอันนี้แต่ไอเด็กคนเนี้ยทางโรงพยาบาลชลประทานเป็นคนจ่ายยามาแต่ซึ่งว่าถือว่าใช้ได้เขาขายคือเขาปวดโพรงจมูก
3: ครับ
2: ไอ้ยาที่มีมอร์ฟีนเล็กๆน้อยๆเนี่ย
4: ครับ
2: มันช่วยระงับการปวดทางโพรงจมูกแต่เด็กอีกคนนึงเนี่ยมันยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเข้ามาจากไหนอะไรอย่างนี้

0: คือแต่เบื้องต้นปปส.บอกเอายามาตรวจ3-4 ตัวแล้วมันไม่ใช่มันไม่มันไม่มีผลนะอะไรออกมา
1: ที่คุณไอติมโพสต์นะคะบอกว่าวันนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าประธานสภาจะทำหน้าที่อย่างเป็นกลางหรือจะมีส่วนในการช่วยรัฐบาลหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดยสภาต่อกรณีพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทซึ่งครม.ได้มีมติให้เดินหน้าใช้เงินแล้วอย่างที่ทราบกันพรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นได้ยื่นยติด่วนเสนอให้สภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายงบตามพรกเงินกู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สภาดำเนินการมาโดยตลอดสำหรับพรกเงินกู้ในอดีตและเป็นการดำเนินการที่ไม่จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อยื่นไปแล้วขั้นตอนต่อไปคุณไอติมเน้นค่ะว่าคือการที่ประธานสภาจะต้องเป็นคนวินิจฉัยว่ายตินี้ด่วนไหมการตั้งกรรมาธิการติดตามเงินในพรกเงินกู้เนี่ยถ้าลำดับแรกเลยค่ะสภาจะได้พิจารณายตินี้แล้วตั้งกรรมาธิการติดตามเงินพรกเงินกู้กันสัปดาห์หน้าเลยแต่ถ้าวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่ยติด่วนมันก็จะถูกบรรจุไปเข้าคิวตามปกติทำให้การเลื่อนขึ้นมาพิจารณาในสมัยประชุมนี้เป็นไปไม่ได้วันนี้เราจะได้เห็นซึ่งจะบ่งบอกว่าตกลงแล้วประธานสภาจะวินิจฉัยให้ยตินี้เป็นยติด่วนไหมสำหรับผมหากประธานสภาไม่วินิจฉัยให้เป็นยติด่วนเราคงจำเป็นต้องถามอย่างจริงจังว่าประธานสภาใช้หลักเกณฑ์อะไรในการวินิจฉัยในเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานสภายังวินิจฉัยให้ยติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นยติด่วนแล้วก็ทิ้งท้ายว่าถ้าประธานสภาไม่วินิจฉัยให้ยติตั้งกรรมาธิการติดตามงบพรกเงินกู้เป็นเรื่องด่วนอดสงสัยไม่ได้ว่าประธานสภากำลังใช้อำนาจของตนเองเพื่อช่วยรัฐบาลในการหนีการตรวจสอบของสภากรณีการใช้เงินจากพรกเงินกู้ที่จงใจเอาเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันสอดไส้โครงการพลังงาน200,000 ล้านบาทเมื่อสักครู่นี้ค่ะประธานสภาคุณโสพลสารัมก็บอกแล้วนะคะว่าเรื่องมันไม่เร่งด่วนไม่ต้องยังไม่ต้องเลื่อนขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องแรกหรอกคุณโสพลบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าตัวพรกเงินกู้400,000 ล้านเนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญตามที่ฝ่ายค้านยื่นไปศาลมีกรอบเวลาในการพิจารณา60 วันดังนั้นขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องรอฟังศาลก่อนนักข่าวก็เลยถามจี้เลยค่ะแปลว่าการจะตั้งกรรมาธิการติดตามการใช้งบนี่ต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนใช่ไหมประธานโสพลบอกอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วทำไมไม่ตั้งกรรมาธิการแต่เกิดศาลรัฐธรรมนูญมีคำชี้ขาดว่าไม่ยกคำร้องอ่ะก็จะมีคนมาแย้งอีกว่าเอาศาลไม่ยกกรรมาธิการชุดนี้ก็ตกไปสิมันไม่ได้เร่งด่วนนี่เท่าที่ทราบตอนนี้ฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการแต่ยังไม่ได้ใช้เงิน
2: พรก.ยังอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่เลยศาลรัฐธรรมนูญก็มีเวลา60วันในการพิจารณารอฟังศาลก่อน
3: มันต้องการตั้งกรรมการติดตามการใช้เงินต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อน
2: ผมในคือก็จะมีคนแย้งผมเนี่ยว่าเขาดำเนินการแล้วทำไมไม่ตั้งผมบอกว่าเอาสมมติศาลท่านไม่ยกอ่ะคนก็จะแย้งผมอีกว่าไม่ยกก็ตกไปที่กรรมการชุดนี้เราฝ่ายนิติบัญญัตินะครับมันไม่ได้เร่งด่วนจนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยังไม่ทำเลยก็มีแต่ขบวนการยังไม่ได้ใช้เงินเลยการเร่งที่จะการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีในการใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่มันเป็นจังหวะที่เหมาะสมดีกว่าจังหวะที่เหมาะสมนะครับไม่ขัดข้องหรอกนะครับจังหวะที่เหมาะสมก็ทำให้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่สมาชิกนะไม่ใช่อำนาจของผมอยู่ที่สภาจะตั้งไม่ตั้งอยู่ที่สภาไอ้ผมนี่มีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาแค่นั้นเอง
1: และที่ท่านประธานสภาบอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ฝ่ายบริหารยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการแต่ยังไม่ได้ใช้เงินล่าสุดเมื่อประมาณ3:30 น.นะคะทีมข่าวเศรษฐกิจเราแจ้งว่ากระทรวงการคลังจะกู้เงินก้อนแรก 1.75 แสนล้านสัปดาห์หน้ารองรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
4: เอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญซะหน่อยนะครับล่าสุดคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์คือสืบเนื่องจากพอไปดูในตัวร่างแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างทั้งในประเด็นของพรรคภูมิใจไทยบางประเด็นของพรรคประชาชนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วกันน่าจะมีความชัดเจนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยจำนวนส.ส.ไม่พอจะยื่นร่างอยู่แล้วก็ไปปรึกษากับการหารือกับพรรคการเมืองอื่นที่จำนวนสมาชิกไม่พอเช่นกันเห็นตรงกันว่า1ต้องเป็นการสร้างกระบวนการให้ได้สภาร่างที่มีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งอันนี้ก็แตกต่างกับภูมิใจไทยละ2ต้องไม่มีการแก้

0: ก้ไขหมวด1หมวด2อันนี้ก็ต่างจากพรรคประชาชนอีก
1: แนวคิดผมนะครับขณะนี้ก็คือเราอยากใช้วิธีการหยั่งเสียง1เนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมในวงกว้างแล้วก็2เนี่ยมันจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายมันไม่ต้องไปเลือกตั้งแบบเดียวกับที่เราเลือกตั้งส.ส.หรือเลือกตั้งใหญ่แต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือมันไม่ใช่การเลือกตั้งมันเป็นการหยั่งเสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นชื่อที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อสุดท้ายก็ต้องมาทางสภาเนี่ยเลือกอีกครั้งหนึ่งแต่ละพรรคก็ยังมีแนวความคิดของตัวเองเกี่ยวกับการที่จะได้มาอยู่ผมเข้าใจว่าทางพรรคเพื่อไทยก็อยากให้ประชาชนเหมือนกับคล้ายๆกับพรรคประชาชนน่ะที่ต้องการให้มันเหมือนกับการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นการเลือกเกินจำนวนเข้ามาแต่เราคิดถึงเรื่องของการเพื่อไม่ให้มันเกิดทั้งการเสียเวลาแล้วก็การมีค่าใช้จ่ายนะครับก็น่าจะเป็นวิธีการที่เราคิดว่าดีกว่าแต่ว่าอันนี้ก็สุดแล้วแต่เพราะว่ามันก็ยังไม่เคยเกิดขึ้น
2: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ออนทัวร์ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak เวลาสะกดสมัครอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเขาถามถึงปีเกิดเรากว่าจะถึงปีเรามันลึกมากเลยนะเนี่ยโอ้โหกว่าจะเจอแต่มาที่นี่เนี่ยไม่ยากเลยนะคะทุกคนเซนแทบจะปิดตาเดินมาก็ได้ค่ะแล้วมาทีไรเนี่ยเซนก็แทบไม่ต้องเปิดเมนูด้วยนะคะมีอะไรมาใหม่เซนก็คอยอัปเดตตลอดค่ะเรียกได้ว่าเป็นแฟนตัวยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแฟนตัวยงหรือว่าแฟนพันธุ์แท้ Big Fan Big Fan เลิฟการทานหม้อไฟมากๆเลยอะค่ะเราก็พูดได้ว่า I'm a big fan of hot pot I'm a big fan of hot pot ใช้คำว่า off ตามหลักด้วยคำนั้นๆได้เลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาออกเมนูใหม่ๆมาตลอดเลยค่ะในฐานะ big fan อย่างเราไม่มีพลาดอยู่แล้วไหมคะเปิดมา40ปีแล้วนะคะแล้วยังขยันออกเมนูใหม่ๆมาเอาใจเราเก่งขนาดนี้ขอเป็น big fan ตลอดไปเลยนะคะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Mewex The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยสินเชื่อส่วนบุคคล Promise บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: เจ็บก็บอกสิ
2: ฉันไม่ได้เจ็บฉันไม่ได้เจ็บฉันดีใจจะตาย
1: จะทำเก่งไปถึงไหนถ้าห่วงก็พูดออกมาเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะถ้าไม่อยากจบก็บอกมาเรายังกลับไปเป็นเหมือนเดิมกันได้นะถ้าเรายังรักกันเราก็กลับเริ่มต้นกันใหม่
2: คุณพูดอะไรของคุณน่ะฮะแล้วแคร์นี่คุณเล่นอะไรของคุณ
1: ใครเล่นจะฝืนใจหลอกตัวเองทำไมถ้าเจ็บแล้วทำไมไม่พูดพูดออกมาสิพูดออกมาสิ
2: ใช่ฉันเจ็บฉันแพ้ฉันเสียดายแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันร้องไห้ทำไมมันห้ามตัวเองไม่ได้ถ้าคุณสะใจพอแล้วคุณก็หยุดเลยนะถ้าคุณมีความสุขแล้วก็อย่ามาเย้ยฉันถ้าคุณยังอยากเป็นเพื่อนกันคุณต้องเลิกเล่นกับความรู้สึกฉันเพราะไม่งั้นแค่เพื่อนเราก็เป็นกันไม่ได้

0: มันจบแล้วอริตาเขาจะแต่งงานแล้วอะฉันคิดว่าฉันทำใจได้แต่ว่ามันเหมือนมันหายใจไม่ออกอะรู้สึกเหมือนตอนที่คิดว่าเขาตายแต่ว่าครั้งเนี้ยมันรอดตายจากกันทั้งที่ยังหายใจอยู
1: ่นี่ตกลงคิมยังรักเขาอยู่ใช่ไหม

0: ิมรู้ไหมว่าคนรักกันกับคนเลิกกันเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเวลาที่เรารักอะเราจะคิดถึงแต่สิ่งดีๆที่เขาทำให้แต่พอหมดใจเราก็มักจะมองแต่ข้อเสียแล้วค่อยจับผิดขิมลองถามตัวเองดูนะว่าขิมมองเขายังไง
1: พาวมีปมเรื่องเด็กมากนะคะทุกครั้งที่เขาเจอเด็กเขาจะต้องเข้าไปช่วยหรือปกป้องเสมอเหมือนว่าเขาอยากชดเชยให้ตัวเองได้ทำหน้าที่พ่อมั้งคะ
2: คิมฟื้นขึ้นมาดิคิมคุณจะหนีผมไปแบบนี้ไม่ได้นะคิมคุณได้ยินผมไหมคิมผมรอมาตั้งนานคุณจะมาทิ้งผมไปแบบนี้ไม่ได้นะคิม
1: ฉันพยายามฝืนตัวเองแต่ทำไม่ได้ฉันเห็นแต่ข้อดีของเขาต่อให้เขาใจร้ายแต่มันก็คงเป็นเพราะว่าฉันทำให้เขาเป็นแบบนั้นน่ะ

0: เล่นสงครามประสาทได้แล้วพวกเราก็เจออะไรหนักๆพอๆกับนายนั่นแหละฉันเนี่ยเป็นคนทำให้นายสองคนเลิกกันไม่มาลงที่ฉันน่ะ
1: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: ชีวิตดีกว่าเมื่อให้บ้านดูแลชีวิต True Online เน็ตบ้านอันดับหนึ่งสู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะใหม่ True Online Home Next ให้บ้านดูแลชีวิต
4: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: นี่ชุดแม่คะ
7: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
6: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
8: นอนเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
11: Colgate Optic White Purple
10: ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
11: Colgate Optic White Purple
12: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
13: เนี่ยน่ะเนาะนกนภาม
14: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี้
12: สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
15: รู้ก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
14: อย่าดึงกู
12: การแสดงทำถึงซึ่งแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
16: ดันเกลียดฉันกูปัน

0: สโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
1: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: นี่ชุดแม่คะ
3: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
4: ต้องนี่ใหม่วีทคอมบอทเฮลท์แฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
5: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้งเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
6: ฟันโอ DC Justice League Collection รวมเหล่า DC Super Hero สุดน่ารักมาไว้บนสองฟันโอซื้อเลย
7: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: หลอกให้ขิมไปทำอะไรมา
10: เจ้าตัวเขาบอกว่าอะไร
9: จะแต่งงานกับคนอื่นอยู่แล้วทำไมไม่ปล่อยขิมไปจะแกล้งเป็นเพื่อนทำไม
10: คนที่อยากญาติดีก่อนคือเขาต่างหากเขายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเสแสร้งแกล้งเป็นเพื่อนแทบไม่ไหว
9: หยุดเล่นสงครามประสาทได้แล้วพวกเราก็เจออะไรหนักๆพอๆกับนายนั่นแหละขิมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมานั่งไถ่บาปอะไรนี่ด้วยซ้ำเพราะเขาไม่เคยทิ้งนายไอ้จดหมายบอกเลิกนั่นน่ะมันมีคนปลอมขึ้นมาเอกสารปฏิเสธการรักษาขิมก็ไม่ได้เป็นคนทำแล้วทำไมขิมต้องมานั่งสุดใช้กรรมอะไรนี่ด้วยฉันเนี่ยเป็นคนทำให้นายสองคนเลิกกันไม่มาลงที่ฉันนะขิมไม่เคยอยากหย่ากับนายเขารอนายออกจากคุกได้ซ้ำแต่พ่อขิมอยากกำจัดนายออกจากชีวิตเขาฉันยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยฉันก็คิดว่านายไม่เหมาะสมกับเพื่อนฉันสักนิดฉันก็เลยร่วมมือกับพ่อขิมบอกขิมไปว่านายไม่ได้รักเขาตอนที่นายอาการโคม่าพ่อขิมก็เป็นคนปลอมลายเซ็นขิมขึ้นมาเพื่อให้หมอไม่ยื้อชีวิตนายขิมก็เพิ่งมารู้ตอนที่นายเอาเอกสารเนี่ยเขาดูขิมไม่เคยอยากกำจัดนายเขาก็แค่ชดใช้ในสิ่งที่พ่อเขาทำเลวกับนายไว้แล้วเขาก็เสียใจมากที่รู้ว่านายตายไปจากชีวิตเขาขิมก็เป็นคนที่โดนกระทำอ่ะแต่ขิมไม่เคยให้ใครมาชดใช้แถมยังโทษตัวเองต่างหากว่าเป็นคนทำมันพังทั้งที่ความผิดทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นบนฉันขิมไม่เคยบอกนายใช่ไหมล่ะว่าฉันไม่ควรทำ
10: จดหมายฉบับจริงอยู่ที่ไหน
9: ฉันไม่รู้แต่คิดว่าพี่พร้อมไม่ควรออกไปขิมไม่เคยเลิกรักนายท่านนี้มันจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ทำให้นายกับขิมกลับมารักกันได้คว้าไว้ซะแต่ถ้านายจะแต่งงานใหม่อยู่แล้วแล้วก็ช่วยปล่อยสายขิมไปสักทีอย่าทรมานเขาด้วยทะเบียนสมรสอีก

0: แยกตัวออกจากบริษัทแม่อย่างอาโก้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าตลาดหุ้นของอาโก
1: ้ถ้าไม่มีเขาเธอจะกลับมาไหม
2: คุณเอาบริษัทของคุณคืนไปผมขอแค่เนสเท่านั้นสมบัติที่เหลือผมไม่เอา
1: แต่เธอเป็นทายาทคนสุดท้ายของเรานะ
2: ผมไม่เคยเห็นพวกคุณเป็นครอบครัวคนคนเดียวที่ผมนับญาติด้วยก็คือเขาไปใช้เวลาที่ผมเหลืออยู่กับเขาถ้าเขาอยากไปสบายผมก็จะให้เขาไปผมต้องมั่นใจว่าเป็นการตัดสินใจของเขาส่วนคุณเราไม่ได้เป็นอะไรกันก็แค่ลูกบุญธรรมตามกฎหมายเราต่างคนต่างอยู่ผมรู้ว่าคุณอยู่ได้โดยไม่ต้องง้อผมด้วยซ้ำ

0: ขอบคุณครับ
1: อะไรวะเนี่ยทำไมสองคนนี้ไม่อยู่ด้วยกันวะ

0: โทษครับ
1: ไปทำอะไรมาวะนั่น
0: ก็ผมเพิ่งเห็นคุณเอเชียนั้นคุยกับญาติเมียพี่อะดิไม่ใช่มาดูนี่ไปไหนแล้ววะ
1: พอแกซุ่มดูไม่เนียนจนเขารู้ตัวดิ
0: แปลว่ามันต้องมีอะไรไหมพี่ถ้าไม่มีแล้วเขาจะหนีทำไม
2: ไม่มีโอกาสโทรหากันเลยจากครั้งก่อนที่เราเจอกันได้ยินว่าเกิดเรื่องหลายอย่างเลยจนป่านนี้เขาสองคนยังไม่ได้หย่ากันอุบัติเหตุครั้งก่อนก็ทำให้เขาเห็นใจกันมากกว่าเดิมฉันเป็นห่วงจังเลยว่าเขาจะหลอกเธอซ้ำซาก
3: คุณที่เป็นห่วงแล้วก็เดือดร้อนแทนแคลร์นะคะถ้าคุณอยากจะกำจัดสองคนนั้นคงต้องยืมมือคนอื่นแคลร์ไม่ชอบตบตีแย่งกับใครโดยเฉพาะกับคุณ
2: หมายความว่าไง
3: คิดว่าคนอื่นเขาดูไม่ออกหรอคะว่าที่ทำอยู่เนี่ยเพราะหึงคุณรับเขามาเป็นลูกแต่กันท่าไม่ให้แคลร์เขาไปมีใคร
2: ฉันทำอย่างนั้นตอนไหน
3: แม่ที่ไหนจะคอยเซลฟี่รูปบนเตียงให้ดูต่างหน้าแคลร์เขาไม่ได้คิดกับคุณแบบนั้นเขาอึดอัดด้วยซ้ำ
2: เธอแน่ใจเหรอเธอเคยเห็นเราสองคนอยู่ด้วยกันสักครั้งไหม
3: ข้าก็แค่เกรงใจไม่อยากหักหน้าคุณแค่นั้น
2: ฉันไม่จำเป็นต้องหึงเธอกับคราวหรอกฉันควรจะหึงสายขิมนั่นควงคนมาเย้ยอ่ะคงมีสะใจเท่ากับควงคนที่เป็นน้องเมีย
3: คุณพูดเรื่องอะไร
2: เขาจงใจเข้าหาเธอเพื่อเอาคืนสายขิมนะเพราะเธอกับสายขิมอ่ะมีแม่คนเดียวกัน
3: ไม่จริง
2: เธอก็ลองไปถามแม่เธอดูสิว่าสายขิมอ่ะเป็นอะไรกับเธอกันแน่

0: ราจะถูกฟ้องล้มละลายเหรอคะ
1: ใช่ค่ะถ้าเราไม่ชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ตามที่เขาทวงถามเนี่ยเราอาจถูกฟ้องล้มละลายได้ค่ะ
0: แล้วเรามีเวลาเท่าไหร่คะ
1: เรายังพอมีเวลานะคะคุณขิมแต่เราก็ควรจะรีบเจรจาขอชำระหนี้บางส่วนหรือขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ค่ะก่อนที่เราจะถูกฟ้อง
0: เราจ่ายเงินต้นแล้วขอพักชำระดอกเบี้ยจะพอเป็นไปได้ไหมคะ
1: พี่จะพยายาม

0: จรจากับเจ้าหนี้ให้นะคะคุณขิง
1: แกจะพิสูจน์ตัวเองให้ฉันเห็นไม่ใช่หร
2: ือผมขอโทษครับอาซิน
3: เพราะแกไปทำตัวกลางใส่ลูกค้าโรงแรมเราถึงไม่ผ่านการประเมิน
4: ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าลูกค้าคนนั้นคือ Hotel Inspector ที่ทางเชนเขาส่งมา
3: เลิกแก้ตัวได้แล้ว
5: ตอนนี้ผลการประเมินถูกส่งขึ้นไปทาง Global แล้วครับโรงแรมเรามีสิทธิ์ถูกถอดถอนการใช้แบรนด์เพราะทำผิดมาตรฐานไปหลายข
1: ้อไปลาออกซะ
4: อาเซนนี่คิดจะทิ้งหัวส่งผมเหรอ
3: แกต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แกทำใส่หัวไป
5: รอให้คุณศรีอารมณ์เย็นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยไปขอให้ท่านยกโทษให้
4: ไม่ใครจะทนอยู่ก็ทนไปฉันไม่ทนอยู่เป็นทาสอีกแล้ว
5: อย่าเพิ่งตัดสินใจตอนน
4: ี้ผมว่าฉันไม่เหมือนแกไอ้พวกไม่มีกระดูกสันหลังทำเป็นแต่ก้มกราบ
5: ผมแค่เตือนด้วยความหวังดี
4: เลียแข้งเลียขาอาสินต่อไปเถอะชาตินี้ยังไงอาก็ไม่เห็นหัวแกหรอก
5: คุณแทนไทยเชิญครับ
1: มีอะไร
6: เจ๊เปลี่ยนใจไม่ลงทุนกับเราแล้วครับ
1: เรื่องโรงแรมไม่ผ่านการประเมินนะไปถึงหูนักลงทุนนะเซนนะ
6: แต่อสินไม่ต้องห่วงนะครับผมจะรีบหานักลงทุนรายใหม
1: ่มีปัญญาเหรอฮะ
3: มีปัญญาไหมถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องมาพูดและถ้าไม่มีปัญญาก็อย่าคิดว่าจะยกลูกสาวให้นะ
7: ท่านจะควนพ่อตาให้ทันทีขอให้แกคืนบางอย่างให้ฉัน
2: อะไรวะ
7: จดหมายที่ขิมเขียนมาหาฉันในคุกฉันต้องการจดหมายฉบับนี้
8: โนดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: โคเวยกบ้าน
10: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
9: ซับเลย
11: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
12: ์ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสงบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
14: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำColgate Totalสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าColgate Totalช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: ฉลอง10ปี Mr. DIY กับ Back to School พี่โจอี้ช่วยมาช้อปกับสินค้าต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 50% และช้อปครบ 1,000 บาทลงทะเบียนตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ชมคอนเสิร์ต 10 Years Beside You ตั้งแต่วันที่20เมษายน2569ถึง31พฤษภาคม2569ที
16: ่พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
17: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
18: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
19: Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้20:30 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
22: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี้ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี้ลักซ
23: ์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
0: ลุกแล้วก็ออกไป
4: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
17: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
23: ์ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
24: ในความมืดมน
25: สนับสนุนโดย HiQS Cool
26: สถานการณ์โรงแรมสายเข็มกำลังแย่พี่
27: แย่แค่ไหน
26: ก็ถ้าเป็นงี้ต่อไปอาจถึงขั้นล้มละลายได
27: ้แล้วเข็มเป็นไงบ้าง
26: ก็คงหัวหมุนอยู่มั้งนอกจากต้องหาทางเจรจากับเจ้าหนี้แล้ว
28: นี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับหนี้สินของบริษัทค่ะเราไม่ได้ชำระหนี้มานานมากแล้วนะคะ
26: ยังต้องวิ่งหานักลงทุนคนใหม
29: ่คนที่คุณสายขิมนัดไว้พร้อมแล้วค่ะ
27: ไม่น่าเขาถึงเงียบไป

0: ีวิตมันห่วยมากเลยไงได้ข่าวว่าทำตัวกลางๆใส่ลูกค้าจนโดนเด้งเลยเนี่ย
1: แล้วแกมายุ่งอะไรวะ
0: ไหนๆจะออกจากบริษัททั้งทีไม่คิดอยากจะทิ้งทวนหน่อยอะถ้าแกสนใจฉันจะทำให้อาแกไม่มีที่ยืนในบริษัท
1: ลูกเคยอย่างแกนี่สิค่อยสาสมกับอาหน่อย
0: ฉันจะโค่นพ่อตาให้ทันทีเลยขอให้แกคืนบางอย่างมาให้ฉัน
1: อะไรวะ
0: จดหมายที่ขิมเขียนมาหาฉันในคุกฉันต้องการจดหมายฉบับนั้นอะไรที่อาแกพากไปจากฉันฉันต้องการได้มันคืนถ้าฉันได้สายขิมกลับมาเมื่อไหร่เงินจะไปกองอยู่ตรงหน้าแกทันทีเลย
1: ในเมื่ออาสิทธิ์ไล่พร้อมออกพร้อมก็มีอยู่รองมือรองเท้าให้เขาแล้ว
2: พร้อม
1: แม่พร้อมมีวิธีเอาคืนอาสิทธิ์จะดับเครื่องชนให้ดู
2: พร้อมลูกจะทำอะไรอย่าตายขาดกับบริษัทนะนั่นมันมรดกที่พ่อเขาทิ้งไว้ให
1: ้โถแม่ถึงป่านี้แล้วอ่ะแม่ยังจะไหวหรอครับว่ามันจะเหลืออะไรมาให้เราอ่ะทุกอย่างที่เราได้มาตลอดนะมันแค่เศษแดงที่เขาไม่ต้องการลองดูสิว่าตอนนี้ไม่ได้พร้อมแล้วอะอามันจะสู้กับไอ้กล้าได้ไหม
2: ลูกคิดจะทำอะไรอะ
1: พร้อมจะให้ลูกเขยกับพ่อตาเขาซัดกันพร้อมจะยืมมือมันเป็นบัญชีอาสิน
2: พร้อมพร้อมอย่าบอกนะว่าพร้อมจะเอามันเข้าบริษัทท
1: ั้งบริษัททั้งครอบครัวพร้อมจะไม่ให้อาสินเหลืออะไรสักอย่างแต่ตอนเนี้ยพร้อมต้องหาจดหมายฉบับนั้นให้เจอ
2: พร้อมพร้อมพร้อมจบพร้อมพร
1: ้
2: อม
1: แม่นั่นมันเงินเป็นร้อยล้านเลยนะพร้อมต้องหายได
2: ้พร้อมหยุดทะลุเดี๋ยวไอ้สิงเขาจับได้นะ
1: โอ้ถ้ารู้อย่างนี้นะพร้อมเก็บไว้เองก็ดีกว่าโอ้อยู่ไหนวะ
3: เนี่ยแหละของที่คุณพร้อมหาคุณศีลเคยขอให้ผมทำลายจดหมายฉบับนี้ทิ้งตั้งแต่คราวนั้นแต่ผมเห็นว่ามันสำคัญสำหรับคุณขิมผมก็เลยเก็บไว้คุณพร้อมจะอยากได้ไปทำอะไร
2: ไม่ต้องรู้หรอกแค่ปกป้องกับพร้อมก็พอ
3: เดี๋ยวคุณรับปากผมมาก่อนว่าคุณจะไม่เอาของนี้ไปทำให้พ่อลูกเขาผิดใจกัน
2: ทำไมต้องแคร์สองพ่อลูกนั้นด้วยทั้งที่ฉันกับลูกแกไม่เคยปกป้องเลย
3: ก็ถ้าคุณไม่บอกว่าคุณจะเอาไปทำอะไรก็แปลว่าคุณไม่เชื่อใจผมเหมือนกัน
2: แกปล่อยให้พ่อถูกไล่ออกมันหมูมันหมาแล้วจะให้ฉันเชื่อใจกันได้ยังไง
3: นี่เอาจดหมายมาเอาจดหมายมาพิจิกา
4: ไอ้พร้อมพัดมันส่งมามันบอกว่าทำตามที่ตกลงแล้วพี่ต้องทำตามสัญญานั่นอะไรอ่ะ
0: แกเอาไปจัดการไป
5: ขิมไม่รู้แล้วว่าทำไมทุกอย่างมันถึงกลายเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันเกิดเร็วมากจนไม่รู้แล้วว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมาตั้งสติได้ก็ตอนที่ลูกไม่อยู่กับเราแล้วที่ดูแลเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่อยากเกิดมามีพ่อแม่อย่างเราก็ได้คิมอยากรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนตรงไหนที่เราทำพลาดไปพ่อบอกว่าคุณไม่ได้ตั้งใจรับผิดชอบคิมแค่แต่งงานเพื่อเย้ยท่านคุณเก็บหลักฐานเรื่องเราไว้คอยแบล็กเมลคิมเราพยายามหาทางตีจากคิมแล้วทิ้งคิมไว้ที่ไร่ที่คุณกลับไปทำงานเก่าคิมไม่โกรธคุณหรอกแค่อยากรู้ว่าคุณคิดจะหักหลังคิมจริงไหมสรุปแล้วมันเป็นคิมที่คิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าระหว่างเรามันพอจะเรียกว่ารักได้บ้างไหมถ้ามันจริงคิมก็พร้อมจะรอคุณได้จะกี่วันกี่เดือนกี่ปี ขิมก็พร้อมจะรอ

0: แล้วพี่จะเอาไงต
1: ่อฉันจะคิดบัญชีกับคนที่ทำให้ฉันกับขิมต้องแยก
2: แต่ผมขอเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของผมอีก
3: ขิมจะทำให้พ่อเห็นว่าขิมทำได้มากกว่าที่พ่อคิดแล้วพ่อจะต้องเลิกดูถูกขิมสักทีค่ะ
4: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
5: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
4: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
6: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
7: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
8: นอนมากไปก็ไม่ดี
9: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
7: ยืนเส้นไปทางแรง
10: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
11: พ่อเวยกบ้าน
12: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
11: ซับลายแมลงกระตุย
13: ใช้คิตตี้บาร์ม
11: ฮัทชิวฮัทจมูก
14: ใช้คิตตี้บาร์ม
12: มีส่วนผสมของไทนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
13: คิตตี้บาร์ม
12: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
15: อยากผมยาวสวยทำไงดี
16: ใช้ซันซิลแคลเดรียนลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
17: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
18: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
19: เป็นยัง
20: หอมเตะจมูก
21: อร่อยชัวครับ
22: อืมอร่อยจริง
17: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่
19: เข้มข้นถึงรสสองเท่า
21: อร่อยชัว
23: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
24: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
25: หน้าสวยๆรูปร่างแบบนี้

0: หมอจะทำอะไรดีๆหนุกๆมากกว่า
1: เอาใจฉันดีๆเดี๋ยวฉันเลื่อนตำแหน่งให้เธอเลย
2: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทยการายงานฉันคนเดียว
3: ค่ะท่าน
4: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
7: ตั้งมาพิตาเดย
6: ์ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถ Hilux เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้า Toyota รับดอกเบี้ย 0% หรือดาว 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
8: ้เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
9: ช็อปอยู่โลกไทยช่วยไทยที่ Big 4 Big 4 Happy Price Pro ข้าวขาวมะลิเพียง189บาทมอคโคน่าทริโอเหลือเพียง125บาทไหนกระดาษเช็ดหน้าซื้อ1แถม1ถึง27พฤษภาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
10: คำแนะนำจากกรมอนามัย
11: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
12: เด็กบีบนิดเดียวได้
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
14: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
15: และแปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
16: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
17: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบัคเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
4: ้สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานมเปรี้ยวเมจิเบลแกเรียไลท์
18: It has become a universal trend for people nowadays to pay attention not only to their physical but to their mental health as well. Here in our hotel, we intend to eliminate any mental exhaustions of our guests. They will be provided. If you have any further questions, please don't hesitate to ask me.
19: Hey, you notice breathing?
18: I'm so sorry.
8: ผมว่าคุณคิมผมงานหนักเกินไปแล้วนะครับพักผ่อนหน่อยนะครับ
18: คิมไปหาพ่อก่อนนะคะคิมกำลังรอไซมอนตอบกลับมาหวังว่าเขาจะไม่ปฏิเสธเราอีก
13: ทำไมทุกคนต้องปฏิเสธเราไม่ได้เป็นเพราะไอ้ก้าวกล้าใช่ไหม
18: ไม่หรอกค่ะคิมไม่ได้ข่าวเขาเลย
13: ไม่ได้ปกป้องมันอยู่ใช่ไหม
18: คิมรู้ว่าพ่อไม่ไว้ใจคิมแต่ว่าตอนเนี้ยเราอย่ามาระแวงกันเองดีกว่าค่ะช่วยกันแก้ปัญหาเถอะ
13: ลูกรู้ใช่ไหมว่าพ่อจะไม่มีวันยอมให้สิ่งที่พ่อสร้างมากับมือมันต้องพังไปต่อหน้าต่อตา
2: ฉันคงไม่ผิดหวังเลยนะที่เชื่อแก
6: เป็นบ้าอะไรกันไปหมดนะคะทำอะไรกันไม่มีใครบอกพิมพ์เลย
7: ถึงบอกแกเนี่ยความก็แตกสิ
6: แม่คะเราอยู่กันเองไม่ได้หรอกคะถ้าไม่มีอาศีน่ะ
7: เชื่อฉันเถอะนาเราไม่ต้องพึ่งอาศิริต่อไป
6: แม่คะ
2: ทำตามที่พี่แกบอก
7: แม่ครับแม่ทิ้งระเบิดบ้านในแทนให้ผมหรือยัง
1: แหกตาดูนะแกไปโดนเขาหลอกมาแล้วสายขิมเคยแต่งงานมาแล้วนี่แกรู้ตัวไหมว่ากำลังคบอยู่กับแม่ไม
11: ้พ่อไปเอามาจากไหนครับ
1: มีคนมาหย่อนไว้ที่หน้าบ้านลงชื่อเดี๋ยวซ้ำว่าเป็นใครคงจะกลัวแกจะโดนเขาแหกตาหรือไม่ผัวเก่ามันก็อาจจะตามมาแบ็คเมย์แกละมั้งฉันให้คนไปสืบดูละมันก็ไอ้แค่ขี้คุกคนหนึ่งป่านนี้ทำไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลย
11: ถ้าเป็นคนนั้นเนี่ยผมตามตัวไม่ยากหรอกครับ
1: นี่หมายความว่าแกก็รู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วแล้วยังจะไปแต่งงานกับมันอีกล้มเลิกการแต่งงานฉันจะไม่ยอมเอาผู้หญิงช้าๆแบบนั้นมาเป็นลูกสะใภ้ฉัน
3: พ่อครับแต่วันนี้มันปีแล้วนะครับพ่ออย่าตัดสินหยิบแค่เรื่องแค่นี้ได้ไหมคร
1: ับ เลิกยุ่งกับบ้านนั้นนี่คือคำขาด
12: คิมเข้าใจอะค่ะคิมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองค่ะพี่แทน
20: คิมหมายความว่าไง
12: คิมทำทุกอย่างพังเพราะจบปัญหาเรื่องหย่าไม่ได้สักทีถ้างานแต่งต้องล่มคิมจะเป็นคนจบเองค่ะพี่แทนจะได้ไม่ต้องโดนทางบ้านกดดันเราก็ไม่โดนพ่อคิมหลอกใช้ไปตลอด
20: คิม
12: คิมรู้ว่าพี่แทนเองก็อึดอัดเหมือนกันเราอย่าปล่อยให้มันทำให้เราต้องเกลียดกันเลยดีกว่าค่ะ
20: แต่ว่าเราจบกันแบบนี้เหรอ
12: ความเป็นสุภาพบุรุษมันทำให้พี่ลังเลหรือว่าไม่สบายใจอ่ะคิมอยากให้พี่แทนคิดดูลึกๆว่าจริงๆแล้วอ่ะคิมยังเป็นผู้หญิงที่พี่แทนต้องการอยู่หรือเปล่าถ้าพี่แทนแค่อยากจะพิสูจน์ว่าพี่แทนไม่ได้แย่เหมือนผู้ชายคนอื่นที่คิมเจอมาพี่แทนไม่ต้องใช้ทั้งชีวิตของตัวเองเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้หรอกค่ะ

0: ยกเลิกงานแต่งไปก็ดีแล้วไร้ประโยชน์ทั้งพ่อทั้งลูก
1: ล่าสุดยังไม่มีนักลงทุนคนไหนติดต่อกลับมาเลยค่ะ
0: ตอนนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เห็นท่าไม่ดีขายหุ้นเอาตัวรอดกันใหญ
1: ่เราต้องรีบทำให้ทุกคนกลับมาเชื่อใจเราให้ได้ค่ะ
2: เกิดเรื่องแล้วครับก้าวกล้าแอบมาซื้อหุ้นโรงแรมของเราครับ
1: เป็นไปได้ยังไงทำไมเราไม่รู้เรื่อง
2: เขาใช้นอมินีเข้ามาซื้อครับเขาทยอยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ผู้ถือหุ้นรายย่อยตอนนี้เขาโอนหุ้นทั้งหมดเป็นชื่อของตัวเองเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ทำให้เราสูญเสียอำนาจการควบคุมโรงแรมไปนะครับ
0: เป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ยังไงนอกจากมีคนในขายหุ้นให้มัน
2: คือคนที่ขายหุ้นให้ก้าวกล้าคือคุณพร้อมกับคุณพิจิกาครับ

0: เซอร์ไพรส์ตอนแรกผมนึกว่าจะรอเจอคุณตอนประชุมมือถือหุ้นแต่ผมรอไม่ไหว
1: ไปกล้า
0: ช่วยพูดจาดีๆกับผมหน่อยสิครับอย่าลืมว่าผมเป็นคนเซฟโรงแรมคุณเอาไว้นะ
2: แกนี่มันนรกส่งมาเกิดจริงๆนะ
0: นอกจากบริหารห่วยแตกแล้วยังพูดจาหยาบคายสงสัยต้องโดนถอด
2: การจะถอด
3: พ่อค่ะ
2: นี่แกกับมัน
0: คิมเขาไม่รู้เรื่องด้วยอย่าดึงเขามาเกี่ยวนี่มันเรื่องระหว่างคุณกับผม
3: พอได้แล้วคุณสรรเสริญคะพาพ่อไปก่อนเถอะค่ะ
4: ครับ

0: แบบนี้ทำไมอ่ะ
1: ผมยอมรับว่าผมอยากเอาคืนพ่อขิมแต่จริงๆผมตั้งใจจะมาช่วยขิมนะ
0: ช่วยยังไงสิ่งที่คุณทำมันทำร้ายขิมกับพ่อ
1: เขาต่างหากที่ทำร้ายเราทั้งสองคนขิมจะไปปกป้องเขาทำไม
0: เขาคือพ่อของขิมไงฉันไม่รู้นะว่าแผนของคุณคืออะไรแต่อย่าคิดว่าจะเอาโรงแรมไปจากเราได
1: ้แผนของผมไม่ได้มาเอาอะไรไปจากขิมแต่ถ้าขิมคืนปล่อยให้พ่อบริหารทุกอย่างแบบนี้สักวันจะโดนฟ้องล้มละลายนะ
0: ฉันจะเชื่อคุณได้ยังไง
1: ก็รอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของผมก็แล้วกัน
0: ถ้าคุณอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจคุณก็ช่วยหย่ามาเถอะ
2: กลับมาแล้วครับอสิน
3: อสินครับพริมไม่รู้เรื่องนะคะพริมไม่ได้ขายคุณให้ก้าวกล้า
4: ออกไป
2: อสินว่ายังไงนะครับ
4: ฉันบอกให้ออกไป
2: อสินไล่ทุกคนไปหมดระวังจะไม่เหลือใครนะครับพรุ่งนี้ผมจะให้คนมาขนของตามไป

0: คุณศีลขึ้นไปพักผ่อนข้างบนก่อนนะครับ
1: ไม่ได้ยินที่ฉันพูดออกไปให้หมดรวมทั้งแกด้วย
2: จะแคร์สองพ่อลูกนั้นทำไมที่ฉันกับลูกไม่เคยเห็นปกป้องเลย
0: ก็ถ้าคุณไม่บอกผมก็แปลว่าคุณไม่ไว้ใจผมเหมือนกัน
2: ก็ปล่อยให้ตาพร้อมถูกไล่ออกเหมือนหมูเหมือนหมาแล้วจะมีหน้าให้ฉันเชื่อใจกันได้ยังไงฮะ
1: ถ้าแกเห็นคนอื่นดีกว่าไปลาออกซะ
3: ไวจริงนะรับบทฮีโร่ตัดหน้าฉันก่อนจนได้ฉันไม่น่าพลาดให้เธอเห็นว่าฉันติดต่อกับพิจิกาไม่งั้นโรงแรมสายขีมก็เป็นของฉันละ
4: คุณคิดจะทำอะไร
3: ก็แค่ทำธุรกิจอย่าคิดมาก
4: อย่าคิดจะใช้ขีมมาต่อรองอะไรกับผม
3: เธอก็กลับมาทำธุรกิจของเราสิแต่ฉันจะเลิกยุ่งกับสายขีม
4: ผมไม่กลับ
3: เธอคิดว่าเธออยู่ตรงนั้นน่ะสายขิมจะเห็นค่าเธอเหรอในสายตาเขาเธอก็เป็นได้แค่คนทรยศที่ยึดโรงแรม
4: เรื่องนั้นผมมีเวลาอีกทั้งชีวิตอธิบายให้ขิมฟังแต่ผมขอเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของผมอีก

0: จะมาลาฉันอีกคนหนึ่งใช่ไหม
1: เปล่าค่ะขิมมาดูอาการพ่อพ่อหิวหรือยังคะเดี๋ยวขิมลงไปเตรียมอะไรให้พ่อพ่อจะได้ลงไปกินยาด้วยค่ะ
0: ลึกๆแล้วแกสะใจใช่ไหมที่เห็นฉันแพ
1: ้พ่อมองโลกในแง่หลายเกินไปค่ะ
0: ถ้าอยากไปหามันก็ไปซะฉันอยู่คนเดียวได
1: ้พ่อเลิกไล่ขิมสักทีได้ไหมคะขิมต้องพยายามอีกแค่ไหนพ่อถึงจะเชื่อใจขิมถ้าขิมเอาโรงแรมเรากลับมาได้พ่อจะไว้ใจขิมได้หรือยังคะ
0: แกไม่มีวันเอาโรงแรมของเรากลับคืนมาได้มันจบแล้วได้ยินไหม
1: ไม่จบค่ะพ่อมันยังไม่จบค่ะขิมจะทำให้พ่อเห็นว่าขิมทำได้มากกว่าที่พ่อคิดแล้วพ่อจะต้องเลิกดูถูกขิมสักทีค่ะ
2: ถ้าได้คุณคาวมาเป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่ก็คงไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม
3: ขอตัวนะครับคุณพอจะมีเวลาให้ผมอธิบายไหม
1: ได้ฉันมีเวลาแต่คุณต้องสัญญาว่าจะพูดความจริง
3: ผมสัญญาว่าผมจะพูดความจริงกับคุณทุกอย่าง
1: เฮ้ย
3: งั้นเย็นนี้เจอกันที่อู
1: ่เดี๋ยว
3: ผมจะรอขีมอยู่ที่นั่น

0: มีอะไรอยากจะถาม
1: คุณมายุ่งกับโรงแรมฉันอีกทำไม
0: เอเชียเขาจะเทคโอเวอร์โรงแรมคุณเขาไปล็อบบี้คุณพฤติการและผู้ถือหุ้นคนอื่นผมเลยรีบไปขวาง
1: เขาไว้ก่อน
0: บอกไปคุณไม่ยอมให้ผมช่วยอยู่ดีจะจัดการเอเชียทั้งทีคุณต้องใช้ผมไม่เป็นประโยชน์เอาเป็นว่าผมขอโทษก็แล้วกันที่ผมทำอะไรไม่ปรึกษา
1: แล้วคุณคิดจะถอดพ่อฉันออกด้วยหรือเปล่า
0: ก็เขาสมควรโดนถอดเวลานี้แหละทุกคนจะเห็นความสามารถของคุณผมรู้ว่าคุณทุ่มเทให้กิจการมานานแค่ไหนถึงไม่มีใครเห็นค่าแต่ผมรู้ว่าโรงแรมนี้อยู่ไม่ได้ก็เพราะคุณคนเดียวคุณรักงานนี้มากผมจะช่วยคุณปกป้องโรงแรมที่คุณรักให้จนกว่าเอเชียจะเลิกเพ่งเล็งคุณถือว่าเป็นของขวัญของผมก็ได
1: ้คุณทำแบบนี้เพื่ออะไรคุณต้องการอะไรฉัน
0: ผมต้องการสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขิมคนเดียวเท่านั้นที่ผมต้องการเรากลับมาดีกันนะ
1: คุณต้องหยุดปั่นหัวฉันสักที
0: ผมวิ่งตามขิมไปเพื่ออธิบายแต่ขิมกลับไปก่อน
1: คุณต้องเลิกเล่นกับความรู้สึกคนอื่นได้แล้วนะถ้าคุณจะเรียกฉันมาคุยแค่นี้ฉันกลับ

0: ที่นี่ได้ยังไง
1: ถ้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันแคร์ก็ไม่มีความจำเป็นกับผมอีกต่อไป
2: เขาบอกเลิกแคร์แล้วกลับมาหาคิมหรอ
3: ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นนะ
4: คิมไม่เคยเลิกรักนายท่านนี้มันจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ทำให้นายกับคิมกลับมารักกันได้พอไว้ซะ
5: คิมใจเย็นก่อนนะเอาให้ชัวร์ก่อน
3: รู้แล้วเอาจริงก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะซ้อนแผนอะไรเปล่า
5: ไหนๆเขาก็อยู่ใกล้ตัวแล้วเนี่ยระหว่างนี้คิมจับตาดูเขาไปก่อนนะส่วนเรื่องพี่แทนเนี่ยฉันจัดการเอง

0: ฮัลโหล
1: มาพบผมหน่อย
0: มีอะไรที่ฉันเชื่อใจคุณได้บ้างคิดว่าเราปล่อยกันไปดีกว่า
2: อย่าว่าแต่ขิมนะที่หมดใจผมก็หมดใจเหมือนกันโลกบังคับให้ผมต้องร้ายรอดูใครบางคนล่มจมไม่ได
3: ้ก็พี่ก้าก็เป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องคดีคาร์บอมไม่คิดจะแก้ต่างให้พี่ก้าหรือไง
4: คงถึงเวลาที่ฉันต้องเลือกใครคนใดคน

0: ับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT สกอตรังนกแท้ Royal Gold ไซลิทอล
2: กินแก้วนี้ให้หมดก่อนค่อยไป
3: แกกำลังเข้าใกล้เป้าหมาย
4: นี่คุณไม่เชื่อใช่ไหมว่าริลินลูกสาวคนเล็กของสารวัตรภูมินตายไปแล้ว
3: ไทกะแกเห็นกระดานเช้านี้ยังหุ้นกับ TC คอยนะโดนทุบยับแล้วแกรู้ไหมใครทำพ่อของละตี
5: เอาจริงถ้าไทกะเอ่ยปากจะให้ฉันซื้อทั้งตึกนี้เลยก็ยังได้
6: คุณไทกะเขาไม่รู้ว่าคุณคิดแบบนี้ถึงฉันจะเพิ่งรู้จักคุณไทกะได้ไม่นานแต่ฉันก็เข้าใจหัวใจศิลปินมากกว่าคุณ
5: งั้นก็รอหน่อยนะไม่นานหรอกฉันจะเอาคอสมิกเซ็นทรัลมาเป็นของขวัญแต่งงาน
6: ไม่มีทาง
5: หรอน้ำหน้าอย่างคุณจะรักษาอะไรไว้ได้นี่แค่ตำแหน่งลอยๆเดินชัดหน้าไปวันๆกำไรจากที่นี่ก็ไม่ได้มาจากคุณเลยไม่ใช่หรอ
6: คนนอกอย่ามารู้ดี
5: ฉันทำการบ้านมาดีค่ะถ้าฉันจะใส่โซ่จูงหมาตัวไหนแล้วก็ฉันต้องเลือกโซ่กับปลอกคอสวยๆให้เข้ากับมันที่สุดไม่ต้องกลัวฉันเลือกปลอกคอที่เข้ากับคอสมิกเซ็นทรัลกรุ๊ปไว้ให้แล้วไม่อายใครหรอก

เฮ้ยเพื่อนช่วยกูหน่อยดิกูอยากรู้ไอ้บริษัทที่มันทุบ TC คอยกูอะกูก็จะเล่นงานมันนะเด็กแต่ไม่เล่นตรงๆต่อหน้าหรอก

0: ปล่อยฉันได้ละขยับอย่างนี้ฉันเอาจริงแน
1: ่ฝีมือคุ้มค่าจ้างจริง
0: ฉันไม่ใช่ลูกน้องคุณเลิกยุ่งกับฉันได้แล้ว

0: าดามมาดามเนี่ยใช้บริษัทพ่อโจมตี 3C Coin กับ 3C Group งานนี้ไทยกะไม่เกี่ยวฝีมือมาดามคนเดียวล้วนๆไอ้พิษรักแรงหึงนี่มันชนะทุกอย่างจริงๆนะ
1: จำเนา
0: แสดงว่าชัวร์ผมเดาถูก 100% ใช่ไหม
1: นายรู้เลยเหรอเป็นฉัน
0: ผมเป็นใครไม่มีอาชีพหลักลอยทำมาหากินก็แค่เล่นหุ้นหาค่ากาแฟไปวันๆ
1: ไทยกะเขาน่าจะเลือกของเพื่อนบ้าง
0: มันเลือกแล้วแต่ว่ามันเลือกคนที่หน้าตา
1: สรุปฉันได้อะไรจากนายบ้างเนี่ยโน no. เสียเวลา
0: ฟังคนอื่นมั่งที่ผมจะบอกก็คือขนาดผมเนี่ยยังหาเจอว่าเป็นมาดามที่ตั้งใจทุบ 3C แล้วคนอื่นที่เขาเซียนๆอ่ะทำไมเขาจะหาไม่เจอ
1: แล้วมันแปลกยังไงมันคือการลงทุน
0: แน่ใจใช่ไหมว่าจะมีศัตรูเป็น 3C
1: ห่วงอนาคตตัวเองก่อนเธอเอมี่อ่ะคราวหน้าถ้าฉันไม่ได้ขอไม่ต้องมายุ่ง
0: เรียกสกิลส์เลยนะไอ้หมียักษ์ไอ้หมียักษ์เอาที่สบายใจเอาที่ชอบที่ชอบเลยครับไม่ต้องวุ่นวาย
2: เอาของไปเก็บให้หน่อยแล้วหาอะไรให้ลินเขาดื่ม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปพักผ่อนนะป่ะ
1: ค่ะท่าน
4: ขับรถให้คุณนฤบาลเหรอจ๊ะ
1: ค่ะ

0: แปลกปกติคุณอรุบาไม่เคยใช้คนขับผู้หญิง
1: ลินทำงานอยู่ในออฟฟิศก่อนค่ะทำงานเป็นรปภ.ด้วยค่ะ
0: จริงเหรอหน้าสวยๆอย่างหนูเลยนะเป็นยามดูแล้วหนูน่าจะอายุเท่ากับลูกนันของฉัน
2: อ่ะลินมาได้ไงอ่ะ
1: ขับรถให้คนอนุบาลค่ะ
0: กลับไปพักเถอะจ้ะ
1: ค่ะ
0: เต้แม่ขอนะคนของคุณพ่อ
3: ไม่ต้องห่วงนะแม่
2: ผมรู้ว่าอะไรคือของกินเล่น

0: ถ้า Cosmic Central จะลงทุนเรื่องแฟชั่นบ้างแบรนด์เคนจินี่สนใจจะร่วมงานกับเราไหมคะ
1: ขอบคุณมากนะครับแต่เราทำกันแบบเล็กๆแบบคนคุ้นเคยนะครับ
0: โดนปฏิเสธแล้วล่ะค่ะลูกนัน
1: ผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำนะครับ
0: เชิญค่ะ
2: มันนี่เร็วมันนี่เร็วมันนี่เร็วปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บหุงข้าวนี่เขาไม่อยู่หรอกินเร็วกินเร็วกินเร็วนี่ไงเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวมากินข้าวนะลูกกินเสร็จเนี่ยแล้วก็นอนจะได้ไม่ไปตามเที่ยวติดคู
3: ่นี
2: ่น่ารักมาก
3: อุ้ย
2: มาดามทำร้ายอ่ะผมขืนใจผมตลอดเลย
4: นี่ผมจะบอกอะไรให้นะความรักความหลงไทกะของมาดามเนี่ยมันกำลังติดดอยจะทิ้งก็เสียดายรอก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กำไรถ้าตัดใจขายทิ้งซื้อเหรียญใหม่เล่นตัวใหม่เนี่ยรับรองว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นกว่าเยอะลองเล่นตัวใหม่ๆอย่างผมดูไหมอ่ะเอามาได้ไ
5: หมอย่างนายติดป้ายเซลล์อะฉันยังเขี่ยทิ้งเลยเมื่อไหร่ไทกะจะกลับ
4: ไม่ได้ถาม
5: ไปไหน
4: ผมไม่ใช่เมียผมไม่ได้ซัก
5: อ
4: ีกแล้วอ่ะ
5: อีกสักทีดีไหม
4: หลายทีแล้วทำร้าย
5: ไอ้หมีบ้าแล้วทำไมถึงไม่ถาม
4: โทรศัพท์มาดามมีไหมอ่ะ
5: ไทกะปิดเครื่อง
4: ไทกะปิดหนีมาดามวุ่นวายชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
2: โอ้ my god
5: นี
4: ่มาดามเฮ้ยพอแล้วโอ้ย
5: ปากเสีย

0: หน้าที่ที่ทำกับแขกแบบผมอะนะ
1: หน้าที่ของฉันคือตรวจตาทุกคนพี่ไม่น่าไว้ใจ
0: นี่ผมชักเริ่มสงสัยแล้วละสิคุณเริ่มสังเกตผมรู้จักผมดีตั้งแต่เมื่อไหร่

0: นี่ทำหน้ามันสดชื่นหน่อยสิฉันอุตส่าห์ขอพ่อให้พาเธอมาด้วย
1: ให้ฉันมาขับรถให้ไม่ใช่เหรอคะ
0: ก็ไม่ได้ขับตลอดนี่มีคนเคยบอกเธอไหมว่าเธอไม่เหมาะกับการเตะต่อยเลยหน้าสวยๆรูปร่างแบบนี้เหมาะจะทำอะไรดีๆหนุกๆมากกว่า

0: คุณไฮกะฟังเสียงเปิดหอยนิดสิคะ
1: เร็วค่ะคุณไฮกะ
0: มันมีเสียงด้วยอะค่ะตลกอะ

0: าใจฉันดีๆเดี๋ยวฉันเลื่อนตำแหน่งให้เธอ
1: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline

0: เดน
1: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
0: เจเดนเจเดนเจเดน
2: อยากผมยาวสวยทำไงดี
1: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10 เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย

0: ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ทริปนี้ฝันไปกันอีกรอบเซนทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิลเวอร์50 plus
2: ฉันไม่เข้าใจเลยฮารินว่านายหายไปไหนแล้วทำไมพี่ชายนายถึงได้ร้ายกับฉันอย่างนี้
3: อย่ามาหยาบคายกับฉันนะนายฮาริส
4: คุณรู้ชื่อผมแล้วเหรอรู้ได้ไงคุณต้องถูกใช้งานจนกว่าถึงสุดท้ายของวันประหาร
3: แล้วนายจะต้องเสียใจที่นายทำ
5: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8นาฬิกา45นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากแต่อยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะ
8: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
9: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
5: Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้20นาฬิกา30นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออน

0: คุณนันครับทีมออนไลน์ของผมขอคุยด้วยขึ้นชุดโปรโตไทป์มีปัญหานะครับ
1: ค่ะงั้นรอตรงนี้นะคะ
0: ขอบคุณครับ

พี่เต้ไอพี่เต้ไอพี่

0: จะให้ผมทำไงกับเตชะ
1: เขาไม่มีวันยอมรับถ้าไม่มีหลักฐาน
0: ตัวคุณเป็นหลักฐานอยู่แล้วดิ
1: ฉันไม่อยากตกงาน
0: ผมจ้างคุณได้อย่าทนกับเรื่องคุกคามแบบนี้
1: เข้าใจนะแต่เรื่องนี้ฉันขอตัดสินใจเอง

0: จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: หอมแรงฉุนไป
3: หอมละมุน
2: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรียโอโมพลัสใหม่มี Duo Boost ให้ผ้าสะอาดหอมละมุน4สัปดาห์หอม
3: ละมุนละมุน
2: โอโมพลัสกลิ่นใหม่
4: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
5: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ภูเขาไฟลาวา
5: Formos Omega Smart Super Go
6: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
7: คุณทำแบบนี้ทำไม
6: ฮะฉัน
8: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
9: เป็นไรป่ะครับ
7: คุณมีรถไหม
9: ฮะ
10: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: The All New Nissan Kicks e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-powerทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
13: เชียร์บอลฟรีเวอร์แค่ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับโชคุพุสึมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี้โชคุพุสึ
14: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
15: ข่าวดีอะไรหรอ
14: ตอนนี้โคเกตจัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: นับสนุนโดย
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต

0: ำหนาวมาให้กินตรงหน้ายังปล่อยให้รอดห่วย
1: ยังไงวันนี้มันก็ต้องเป็นของฉัน
0: แกจะไปไหนดินใช้อ้องแต่เมื่อคืนละโง่

0: ให้กะทำไมมาไม่เรียกนันเลยล่ะคะนันพร้อมแล้วไปซ้อมเซิร์ฟเลยไหมคะ
1: คุณนันครับผมต้องกลับกรุงเทพ
0: เอ้าไหนว่าว่างไงคะ
1: คือว่าผมต้องรีบไปแก้งานกับช่างแพทเทิร์นนะครับขอโทษนะครับคุณนัน

0: มีคนเอากล่องคดีครอบครัวคุณออกไปแล้วนะผมคลาดกับมันนิดเดียวแต่ก็ยังดีที่คุณสามารถเข้านอกออกในบ้านนฤบาลได้
1: นฤบาลไม่ไว้ใจผมลิ้นคอยจับ

0: ามองผมตลอด
1: ผมเชื่อว่าคุณทำได้
0: ใครที่อยากได้กล่องคดีไฟฟิดิกเหมือนเรา

0: ตายนะคะพ่อหนูใช้ชีวิตทำงานเพื่อคนอื่นมาโดยตลอด
1: กฎหมายฝ่ายฟีนิกซ์คือองค์กรลับที่จะมาขจัดปัดเป่าความอยุติธรรมให้กับสังคม
0: งั้นก็แสดงว่าฝ่ายฟีนิกซ์สามารถหาคนที่ฆ่าพ่อหนูดีได้อาคะฝ่ายฟีนิกซ์อยู่ที่ไหน

0: ันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
1: ริ้วรอยรอบดวงตาเอาชนะได้ด้วยความอ่อนโยน Naturally Ageless Eye Treatment สูตร Clean Beauty และเทคโนโลยีสเต็มเซลล์จากบัวฉลองขวัญการันตี2รางวัลระดับโลกช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตา 16.23% เติมความฉ่ำดูใสพิสูจน์ได้ใน7วัน Naturally Ageless จาก Oriental Princess
2: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
7: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้พี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
8: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
9: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
10: Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไป plus ความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
13: ์อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
14: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
15: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
14: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
16: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
17: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
18: นอนมากไปก็ไม่ดี
19: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
8: ยืนเสื่อมไปทางแรง

0: คุณคงไม่อยากให้เรื่องถึงตำรวจผมเลยพามาที่นี่ปวดแผลไหม
1: ฉันโอเค
0: แต่หน้าคุณอย่างซีดนะ

0: บอดี้การ์ดที่คุณพ่อจ้างมาลาป่วยปิดมือถือติดต่อไม่ได้ส่วนดีไซเนอร์ก็หายหัวแพ็คคู่เนี่ย
1: ตอนนี้คุณไทกะเขากำลังทำงานให้นัน
0: ถ้าคิดแบบนั้นแล้วสบายใจก็คิดไปนะติดต่อลินได้หรือยัง
2: ปิดมือถือค่ะ
0: ปิดมือถือที่บ้านอ่ะ
2: ที่อยู่ที่แจ้งไว้หอพักปิดเงียบค่ะ
0: บ้านพ่อแม่อ่ะ
2: ปิดเงียบเหมือนกันค่ะ
0: หายหัวทั้งดีไซเนอร์ทั้งบอดี้การ์ดสงสัยป่านนี้คงจะไปฟีเจอริ่งจนนับรอบไม่ทันแล้วล่ะ
3: คุณยังไปทำงานไม่ได
4: ้ฉันไม่อยากรบกวนคุณ
3: บ้านนี้มันกว้างขนาดที่คุณไม่ต้องเจอผมทั้งวันก็ได้ผมนัดหมอไว้ให้แล้วเขาจะมาดูแผลคุณทุกวัน
1: ขอบคุณนะ

0: รักษาตัวให้หายไม่ต้องเข้าที่ออฟฟิศฉันถือว่าเธอทำงานให้ฉันอยู่ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทการายงานฉันคนเดียว
1: ค่ะท่าน
2: ทักทายด้วยลูกปืนเลยเหรอธนิน
3: ก็ให้สมกับที่ไม่ได้เจอเจ้านายเก่ามานานถึงเวลาแล้วที่มึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างไอ้พันลบ
1: ปกปราบปันคุณรู้จักครอบครัวนี้เหรอ
4: เด็กคนนี้คือผมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอดตายผิดอีกสองครั้งเราจะเปิดไม่ได้อีกเลยบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี่

0: รู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
2: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืนเส้นไปทางแรง
7: อย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
8: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV
9: สวัสดีครับข่าวนอกรู้มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่นครศรีธรรมราช
10: ที่บ้านลานสกาพาไปทานบุฟเฟ่ขนมจีนที่ร้านโคนคุดบุฟเฟ่โคนคุดหมายถึงใต้ต้นมังคุดเป็นบุฟเฟ่ที่ทานได้ไม่อั้นแถมยังทานได้ทั้งวันดูสโลแกนที่แปะไว้ที่ร้านครับกินไม่อิ่มห้ามออกกินรากออกไม่คิดตังค์ลูกค้ามาทานตอนเช้าจ่ายเงินในราคา69บาทออกจากร้านไปทำงานไปเที่ยวเย็นกลับมาที่ร้านทานต่อได้ก่อนร้านปิดโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มตามจุดต่างๆของร้านมีสโลแกนที่สะดุดหูสะดุดตาเขียนไว้เช่นกินจนอ้วนก็ไม่แปลกกูมาแดกไม่ได้มาดมยอดบุฟเฟ่ต์จริงๆครับคุณธีรพงษ์สุดเสนเจ้าของร้านเปิดบ้านของตัวเองเป็นร้านขนมจีนมาได้3ปีแล้วที่ใช้คำว่าโคนคุดเพราะพื้นที่ในบ้านเป็นสวนมังคุด
11: บ้านลุงวันนี้ไม่ได้เปิดฝนตกเมื่อวานไม่ได้เก็บ
10: มาฟังคุณธีรพงษ์พูดถึงสโลแกนของร้านและการทานได้ไม่อั้นและทานได้ทั้งวันครับ
11: สโลแกนผมคือ1กินไม่อิ่มห้ามออกกินรากออกไม่คิดตังค์ถ้าภาษาราชการก็คือกินไม่อิ่มเนี่ยห้ามออกจากร้านเศรษฐกิจอ้วกเตะก็คือผมไม่คิดตังค์69บาทกินยังไงก็ได้กินแบบให้คุ้มที่สุดอีกอย่างในร้านผมนะคุณกินภายใน1วันเนี่ยเช็คบิลครั้งเดียวไปเที่ยวไหนก็ได้ในประเทศไทยกลับมาก่อนร้านปิดไม่คิดตังค์เพิ่ม
10: ลูกค้าเข้ามาก็สามารถไปหยิบขนมจีนราดน้ำยาทานเองได้เลยน้ำยาขนมจีนมีสีน้ำยาคือน้ำยากะทิใต้น้ำยาพริกเผ็ดใต้น้ำยาไตปลาน้ำพริกหวานนอกจากนี้ยังมีผักพื้นบ้านแช่ไว้ในตู้เย็นให้ลูกค้าหยิบได้ตามชอบให้ไข่ต้ม1ฟองต่อ1คนซึ่งเป็นวิธีเช็คจำนวนลูกค้าว่าวันนี้มีกี่คนโดยจะต้มไข่ไก่ไว้วันละ100ฟองมีครกและวัตถุดิบตำส้มตำให้ลูกค้าตำเองได้เลยมีถั่วเขียวต้มน้ำตาลมีน้ำแข็งใสให้ลูกค้าตักเองอีกเช่นกันและผลไม้สดผลไม้ดองพริกเกลือน้ำปลาหวานนอกจากนี้ที่ร้านยังมีรถ ATV ให้ลูกค้าขี่เล่นในสวนมังคุดค่าเช่าคันละ50บาทร้านคนคุดคาเฟ่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
9: ดูวิธีการขายสโลแกนที่ติดตามร้านบ่งบอกว่าเจ้าของเป็นคนมีอารมณ์ขันทีเดียวครับไปสงขลา
10: พาไปชมบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ที่คึกคักตั้งแต่เช้าผู้ปกครองต่างจูงมือลูกหลานมายืนต่อแถวส่งเข้าโรงเรียนโดยไม่มีเด็กอนุบาลคนไหนร้องไห้ดูเหมือนเด็กๆต่างตื่นตาตื่นใจกับเหล่าคุณครูที่พร้อมใจกันแต่งกายในชุดแฟนซีเหมือนอยู่ในดิสนีย์แลนด์สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่รั้วโรงเรียนหนูน้อยชั้นอนุบาลคนนี้ยืนโบกมือโบกไม้ถ่ายรูปกับฟาโรแต่พอได้เข้ามาในโรงเรียนเห็นบรรยากาศจริงของโรงเรียนยืนเข้าแถวเคารพธงชาติโดยไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ด้วยแล้วนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งบางคนก็เริ่มร้องไห้เสียงดังร้องไห้แข่งกับรุ่นพี่ที่ร้องเพลงหน้าเสาธงหนุ่มน้อยคนนี้ดูเหมือนเพิ่งร้องไห้เสร็จยังมีสะอื้นอยู่บ้างสะอื้นนิดๆและเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงไปด้วยเป็นการร้องไห้สไตล์เท่ๆส่วนคนที่ร้องไห้หนักมากต้องให้ผู้ปกครองเข้ามาปลอบใจว่าไม่ได้หนีไปไหนเดี๋ยวตอนเย็นก็ได้เจอกันจะได้เริ่มเรียนวันแรกด้วยความสบายใจต่อจากนั้นมีกิจกรรมแนะนำตัวคุณครูในชุดแฟนซีพร้อมให้น้องๆนักเรียนร่วมสนุกทายว่าคุณครูสวมชุดอะไรไฮไลท์ของกิจกรรมอยู่ในช่วงท้ายเมื่อโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมโหวตชุดแฟนซีขวัญใจเด็กๆโดยนำสติ๊กเกอร์รูปหัวใจไปติดให้ครูที่แต่งกายโดนใจมากที่สุดคุณครูธานินทร์แก้วจุรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศ

0: บาล5วัดหาดใหญ่บอกว่ากิจกรรมแต่งกายแฟนซีต้อนรับนักเรียนจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3มีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองลดความกดดันของเด็กๆโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ให้รู้สึกสนุกและมีความสุขกับการมาโรงเรียน
1: ทุกคนเองที่ที่ดูงานครับ
2: เปิดเทอมวันแรกของเด็กอนุบาลคุณครูต้องทำให้โรงเรียนเป็นเหมือนสวนสนุกครับไปพิซซูโล
0: ที่ศูนย์การเรียนรู้การปลูกทุเรียนนอกถิ่นสวนไฮฮิลส์ฟาร์มบ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางคุณสอนกันตรัตนากุลวัย82ปีเจ้าของไฮฮิลส์ฟาร์มสวนทุเรียนหลงลับแลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้เปิดขายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมหรือวันจันทร์หน้าทางสวนจะเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนหลงลับแล 100% คิดค่าใช้จ่ายคนละ499บาทหลงลับแลมีผลทรงกลมหรือรูปไข่เปลือกบางร่องภูไม่ชัดเจนเนื้อสีเหลืองอ่อนรสชาติหวานมันเข้มข้น
3: ตรงนี้เนื้อจะดูดีกว่า
0: ส่วนลิ้นลับแลผลทรงกระบอกฐานผลเว้าลึกเปลือกบางเนื้อสีเหลืองเข้มเนื้อแห้งละเอียดรสชาติหวานละมุน
4: แต่ปกติแล้วลิ้นเนื้อจะบางกว่าหลงลิ้นจะมีเนื้อประมาณ 15% ของน้ำหนักลูกถ้าเป็นหลงก็จะมีน้ำหนักประมาณ 35% ของน้ำหนัก
0: คุณสอนบอกว่าปีนี้ได้ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลมีน้อยลิ้นลับแลผลผลิตดีกว่าปีที่ผ่านมาหลงลับแลได้ผลผลิตประมาณ 10,000 ลูกลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 5,000 ลูกเนื่องจากสภาวะอากาศช่วงที่ออกดอกมีอากาศร้อนช่วงดอกบานมีฝนตกทำให้ดอกร่วงจึงต้องรอดอกชุดใหม่ก็ติดดอกได้ไม่ดีเท่าที่ควรจึงทำให้ปีนี้ผลผลิตน้อยแต่ก็มีข้อดีคือทำให้ผลผลิตรูปทรงสวยมีทรงกลมมี4ภู5ภูเต็มทำให้ได้เนื้อเยอะถูกใจคอทุเรียน
4: 3 4แล้วก็5ภูอย่างนี้ถือว่าเกรด A
0: ราคาขายทุเรียนหลงลับแลกล่อง5กิโลกรัมราคา 1,750 บาทกล่อง10กิโลกรัมราคา 3,400 บาทส่วนทุเรียนหลินลับแลกล่อง4กิโลกรัมราคา 2,400 บาทกล่อง8กิโลกรัมราคา 4,800 บาทคุณสอนเล่าถึงที่มาของการปลูกทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแลว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนปลูกมะม่วงส้มโอและลำไยแต่เมื่อปี2552หรือ17ปีก่อนสวนไฮฮิลส์ฟาร์มได้ซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนหลงลับแลจำนวน 2,000 ต้นและหลินลับแล300ต้นจากคุณสมบุญเกิดทุ่งยั้งซึ่งเป็นหนึ่งใน3เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ทุเรียนหลงลับแลจากต้นเดิมของนางหลงอุบละอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มาปลูกที่สวนเกษตรไฮฮิลส์ฟาร์มตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางซึ่งอยู่บนภูเขาสูง450เมตรจากระดับน้ำทะเลอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารสำหรับพืชภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะกับการปลูกทุเรียนจึงได้ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลหรือลับแลมีคุณภาพเสมือนต้นเดิมติดต่อสวนไฮฮิลส์ฟาร์มได้ทาง Facebook และเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
4: สาม4แล้วก็5ภูอย่างนี้ถือว่าเกรด A
2: คนชอบทุเรียนถ้าไม่เคยกินหลินลับแลอยากให้ลองสักครั้งครับไปฉะเชิงเทรา
0: ที่ซอยเงินผันตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรามีร้านขายผลไม้ชื่อร้านน้องพิมพ์ผลไม้ตามฤดูกาลของคุณสุจิตราเจริญยิ่งเจ้าของร้านวัย41ปีที่ตอนนี้ขายเฉพาะทุเรียน
5: บอกหนึ่งเอาไว้ทำไม
0: คุณสุจิตรานำเปลือกทุเรียนมาทำเป็นเมนูส้มตำเปลือกทุเรียนแถมให้ลูกค้าที่ซื้อทุเรียนตั้งแต่5กิโลเป็นต้นไปคุณสุจิตราเล่าว่าเธอกับสามีเป็นคนสุรินทร์มาเปิดร้านขายผลไม้ที่นี่ได้หลายปีแล้วด้วยความที่ชอบทานส้มตำเป็นประจำเมื่อเห็นเปลือกทุเรียนถูกทิ้งไร้ประโยชน์จำนวนมากจึงเกิดไอเดียนำเปลือกทุเรียนส่วนสีขาวด้านในมาลองทำส้มตำดูพอได้ชิมก็พบว่าเนื้อสัมผัสมีความกรอบคล้ายมะละกอเข้ากันได้ดีกับน้ำปลาร้าและเครื่องปรุงต่างๆให้รสชาติแซ่บกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครขั้นตอนการทำเริ่มจากการตัดเอาเปลือกแข็งด้านนอกออกเหลือเฉพาะสีขาวด้านในจากนั้นนำไปล้างน้ำแช่น้ำแข็งให้กรอบแล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำก่อนนำไปตำกับเครื่องส้มตำคุณวีรชนคำศรีบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะซื้อทุเรียนลูกเล็กๆไม่กี่กิโลแต่พอเห็นโปรโมชั่นนี้ตัดสินใจซื้อเพิ่มเพื่อให้ครบ5กิโลเพราะอยากลองชิมส้มตำเปลือกทุเรียนพอได้ชิมก็บอกว่าอร่อยเกินคาดเนื้อสัมผัสกรุบกรอบรสชาติคล้ายส้มตำปูปลาร้า
6: อร่อยครับเหมือนมะละกอครับเหมือนตำปูปลาร้าบ้านเราครับ
0: ไปอุดหนุนคุณสุจิตราได้ทานทั้งทุเรียนและส้มตำเปลือกทุเรียนหาที่ไหนไม่ได้ครับ
6: อะไรครับ
2: ดูแล้วนึกไม่ออกว่ารสชาติเหมือนอะไรแต่ถ้าเจอต้องชิมแน่เป็นความรู้ครับนอกรูปสุดท้ายไปอเมริกา

0: ที่เมืองเอเลนวูดรัฐจอร์เจียตอนนี้น้ำมันที่รัฐจอร์เจียราคาเริ่มต้นที่ลิตรละประมาณ40บาทผู้ขับขี่หลายคนประสบปัญหาน้ำมันราคาแพงพาไปดูรถสีชมพูสดใสน่ารักเหมือนกับรถเด็กเล่นของตุ๊กตาบาร์บี้ที่เติมน้ำมันเต็มถังราคาประมาณ100บาทคนขับและคนประดิษฐ์รถคันนี้คือมารีไฮทาวเวอร์วัย30ปีที่มีอาชีพเป็นช่างซ่อมทั่วไปซ่อมได้ทุกอย่างนำรถเด็กเล่นของตุ๊กตาบาร์บี้ที่ประตูข้างยังมีสติ๊กเกอร์ติดว่าบาร์บี้ให้กลายเป็นรถที่วิ่งบนถนนได้จริงโดยติดตั้งเครื่องยนต์ลูกสูบเดี่ยวขนาด2แกลลอนที่ถอดมาจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเก่าเพียงแค่ดึงเชือกสตาร์ทเหมือนเครื่องรถตัดหญ้ารถบาร์บี้สีชมพูคันจิ๋วก็ส่งเสียงกระหึ่มพร้อมวิ่งออกไปบนท้องถนนละแวกบ้านของเขาในรัฐจอร์เจียหลังจากสตาร์ทเสร็จมารีก็เปิดประตูเข้าไปนั่งหลังพวงมาลัยคาดเข็มขัดนิรภัยแบบนักแข่งรถฟอร์มูล่า1แล้วก็ออกซิ่งบนท้องถนนมารีบอกว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ใช้รถปกติไม่ได้แล้วจึงประดิษฐ์รถบาร์บี้ที่เติมน้ำมันเต็มถังไม่เกินครั้งละ3ดอลลาร์หรือ100บาทหากจะเติมน้ำมันรถตู้ของเขาให้เต็มถังก็จะตกอยู่ที่60ดอลลาร์หรือ 1,970 บาทวันนี้มารีขับรถบาร์บี้มาที่ปั๊มน้ำมันเขาเดินไปที่แคชเชียร์เพื่อจะจ่ายเงินก่อนเติมโดยบอกว่าขอเติมน้ำมันเป็นเงิน1ดอลลาร์หรือ33บาทใช้เวลาเติมแป๊บเดียวน้ำมัน1ดอลลาร์ก็เกือบเต็มถังมารีดูมีความสุขมากที่ได้ขับรถสีชมพูประหยัดน้ำมันคันนี้ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองครับ
1: คนเป็นช่างนะครับเห็นอะไรก็คิดออกทำได้หมดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบีชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดีไอสไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเกวินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองซัง

กันเลินยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกะเลินเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกะเลินมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช

กราคม2569เวลา 5:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐ

0: 1969โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดบึงกาฬ
2: วันนี้เวลา 8:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthโดยการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและโรงพยาบาลบึงกาฬร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปมีผู้มารับบริการ142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบประสาทโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทางนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อันตรายถึงแก่ชีวิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะยับยั้งป้องกันไม่ให้แพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์โดยทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามให้บริการทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวม130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้แม่บ้านเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬแม่บ้านทหารบกแม่บ้านตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬเฝ้าถวายของที่ระลึกซึ่งการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเพื่อรับมืออย่างถูกวิธีมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัยแก่สังคมต่อไปในอนาคต
1: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
2: วันนี้ที่วัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

0: ระคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญประกอบด้วยพระครูสิริธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดดอนเกลือเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวัชรธรรมพระครูสารกิจประยุทธ์เจ้าอาวาสวัดธัญญาวาสรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุตโตปริยธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติและพระครูสุทธิวโรภาสเจ้าอาวาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีร่วมประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีรองประธานกรรมการคนที่1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการคนที่2ผู้แทนกระทรวงต่างๆผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568พิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งรับฟังรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำโดยมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ผู้ต้องขังหญิง5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,594 ราย
1: หน่วยงานภา

0: รัฐภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระพรหมวัชระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700 รูปจากวัดทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300 คนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ในการนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวัชรสารบัณฑิตจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เรื่องสังคหวัตถุกถาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันศุกร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:30 นการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลลาบริทิชและเด่นลากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนภารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดคำแม่จังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดท้าวราชวัดธาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์แล้วเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัด7 ยอดจังหวัดเชียงรายรวม8 รูปตลอดทั้งวันนี้แม้จะมีฝนตกลงมาสลับกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวยังมีประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
1: อุ้ยขี้นกเฮ้ย ขาโทรเรียกใครอ่ะ
2: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งฮอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
2: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: ผมแดนครับ
6: แฮปปี้ค่ะ
5: ทุกคนรู้จักเราที่เป็นนักร้องนักแสดง
7: แล้วเราก็เป็นพ่อและแม่ที่ต้องการสิ่งดีๆให้ลูกๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นเช่นผื่นผ้าอ้อม
5: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
6: ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น
7: รับรองโดยสถาบันทดสอบทางผิวหนังจากเยอรมนีเราก็โล่งใจ
6: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
7: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
6: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
5: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
8: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
9: ดีน่า
10: พ่อเวยกบ้าน
11: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
10: ซับเลย
12: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
13: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
14: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
15: Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้ 20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
18: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
19: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
10: พ่อเวยกบ้าน
11: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
10: ซับเลย
20: เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิวิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9กรัม
21: มา
20: ลุยได้ฟิลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเต็มไวตามิล
22: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
23: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
22: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
24: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
25: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
23: นอนมากไปก็ไม่ดี
26: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
27: ยืนเส้นไปทางแรง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมประกบคู่กันครั้งแรกในพีเรียดย้อนยุคเรื่องทาตรีพระนางพลจีน่าเคมีเลิศตั้งแต่เดวันเรื่องหลังสนุกทุกคิวรับรองหน้าจอได้ดั่งใจ FC และแฟนละครแน่นอนค่ะ
1: เตรียมพบความสดใสของนางเอกจีน่ายีนาในบทรจิตและพระเอกพลนวัตกับบททาตรีหรือนารีได้เลยค่ะเพราะในเรื่องเคมีคู่นี้เซอร์คิวมากแฟนๆจะได้เห็นจีน่าร่าเริงสมวัยส่วนหนุ่มพลเก่งกาจรอบด้านคอยเถียงคอยแกล้งกันอยู่ตลอดรับประกันเลยว่าเคมีพลจีน่ามาแน่8มิถุนายนนี้ห้ามพลาดทาตรีค่ะ
2: เคมีของเราสองคนน่ารักมาก
3: มันเป็นเคมีที่สดใหม่มากๆค่ะอย่างตัวหนูเองก็ได้เล่นอะไรที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่สดใสขึ้นได้เล่นเป็นตัวเองพอสมควร
4: คุณก็จะได้เห็นความแก่นแก้วและแสนสนของตัวรจิต
3: ในแบบที่จีน่าเล่นเราก็จะได้เห็นพี่พลในอีกแบบนึง
2: เขาเรียกว่ายอดมนุษย์นะครับเป็นตัวละครที่ทำเป็นทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทาติทำให้เป็นแต่ก็มีอยู่อย่างนึงที่แพ้อยู่นะแพ้คนแนวรจิตครับผม
5: นี่ไง
6: ขอบคุณค่ะข้างหลังก็พวกเราเหมือน
2: ฝากละครเรื่องทาตรีด้วยนะครับ
1: ในเรื่องพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายบู๊กันสะบัดเลยค่ะสำหรับคู่พระนางไอพานุวัตรและแยมมัทิราเพราะไทกะเก่งเรื่องการต่อสู้แนวญี่ปุ่นส่วนรินก็ใช่ย่อยมีสกิลการต่อสู้เป็นเลิศงานนี้ทั้งคู่เลยมารีวิวลีลาบู๊แอคชั่นของอีกฝ่ายว่าเก่งแค่ไหนบอกเลยว่าคะแนนเต็มร้อยอย่างน้อยต้องได้99ค่ะ
7: คือถ้าคนเห็นน่ะแยมเรื่องนี้จะเรียกว่าราชินีนักบูคือเก่งจริงๆคือปกติผู้หญิงอ่ะเวลาบูอ่ะจะจำคิวค่อนข้างยากมากแต่คือแยมพร้อมเตะต่อยแล้วก็จัดคิวบูหน้าตองเหมือนแบบปรับเปลี่ยนเซตตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วแยมก็ปรับให้ได
3: ้คือชีจะเป็นแบบยากุซ่าชีจะแบบว่าไม่ค่อยแบบว่า
4: ต่อย
3: แต่ชีจะแบบว่าท่าต้องมีแบบความศิลปะมีความสวยของท่าอะไรเงี้ยซึ่งชีจะชอบทำหน้าเท่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเท่ไปหมดเลยอ่ะมันใช่เลยคนดูต้องหลงรัก
1: จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์

0: ระหว่างปีศาจตีและไก่น้อยในซีรีส์พี่ฟากชอบเธอมู่ต้องยกเครดิตให้กับลูกบาส ที่พุ่งใส่หนุ่มเอฟเฟกต์แบบถูกจังหวะทำให้หนุ่มภูมิวิ่งเข้ามาช่วยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุเอ้ยเกิดเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเบื้องหลังฉากนี้ทั้งคู่ถึงจะล้มหลายทีแต่ก็เต็มที่มารอดูไปพร้อมกันในพี่ฟากชอบเธอมู่พรุ่งนี้4:25 PMค่ะ
1: ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากมีคนตื่นเต้นกว่า
2: ผมตื่นเต้นมากเลย
1: เมื่อกี้เพิ่งลืมบทไป
2: ใช่ลืมบทไปตื่นเต้นมาก
1: เพื่อนโยนบาสเกตบอลใส
2: ่
1: โยนผ้าจะโดนเจี๊ยบผมก็เป็นฮีโร่ไปช่วยทันช่วยเขาล้มลงไปอีก
2: ขอบคุณที่มาช่วยนะเขาก็ช่วยพยุงผมไว้แล้วผมก็เชิดเดินหนีออกไปฉากต่อไปความสัมพันธ์ของพวกเราก็จะเป็นไงก็รอไปติดตามในซีรีส์นะครับผม
1: พี่ฟ้าชอบเธอมู่ครับ
0: หลังจากกิ๊กสุวัจนีคัมแบ็กรับงานละครในรอบ14ปีประเดิมด้วย1ใน100ตามด้วยวาดฝันวันวิวาที่เตรียมออกอากาศพี่กิ๊กก็ประกาศรับงานละครเต็มตัวแล้วค่ะเอ๊ะรับบทเป็นคุณแม่จอมวงการมาแล้ว2เรื่องอยากรู้เลยค่ะว่าต่อไปพี่กิ๊กอยากเล่นบทแนวไหน
3: ตอนนี้ก็ถือว่ารับละครแบบเต็มตัวแล้วก็เรียกว่าลูกๆเริ่มโตแล้วดีกว่าแล้วเราก็อาจจะมีเวลามากขึ้นได้มาแบบว่าได้มาเจอเพื่อนๆในกองถ่ายได้มาเจอแบบคนที่แบบเคยเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากเล่นบทอื่นมากนะเราอยากเล่นบทแบบที่ท้าทายแบบบทล่าบทแบบเหมือนแบบไม่ต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นบทที่แบบว่าเลียวอ่ะมันเป็นการแบบท้าทายความสามารถพี่กิ๊กว่ามันน่าจะเป็นบทที่แบบว่าหลากหลายออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าบทเรียบๆไม่ค่อยชอบผีเพ้ออะไรที่ได้หมดเนี่ยอันนี้ก็ติดต่อได้ค่ะ
0: สับแบบตัวแม่จี๊ดแน่ในวาดฝันวันวิวาไม่นานเกินรอค่ะตอนนี้ไปเอาใจช่วยไออุ่นพาฝันในฟูฟิลรักเติมเต็ม EP 5กันก่อนสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
1: เฮ้ย
0: ขวัญเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
2: อ๋อพี่กิจ
3: ค่ะ
2: อีกแล้วเหรอ
3: เย็นนี้ฝันมีนัดประชุมกับลูกค้าที่พี่กิจนัดไว้ให้นะคะ
4: ถ้าได้มาร่วมทีมกับผมรับรองได้ว่าคุณจะได้เป็นกอบเป็นกำ
2: นี่พี่กิจมันกล้าพูดกับอุ่นแบบนี้เลยเหรออ
5: ืมไม่รู้ว่าพูดจริงหรือว่าพูดเล่นนะอุ่นว่าพี่กิจนี่ไม่ใช่คนดีอะฝันงานที่ฝันทำกับเขาอะใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
2: ปิดจ็อบกลางเดือนหน้าแล้วค่ะแต่ฝันเพิ่งรับงานใหม่มาเมื่อวาน
5: ฝันไม่ทำได้ไหมอุ่นเป็นห่วงอุ่นไม่อยากให้ฝันไปยุ่งกับเขาเลย
2: รับไปแล้วว่าน
5: ัดวันคุยกับลูกค้าแล้วด้วย
3: แต่อุ่นไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจ็อบเนี้ยฝันจะให้เจสไปด้วยฝันได้ไปคนเดียวแล้วค่ะ
5: ดีแล้วค่ะอุ่นไม่ไว้ใจพี่กริชนี่เลย
3: อุ่นเชื่อใจฝัน

0: ฝันระวังตัวเองตลอดแล้วก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาใกล้
1: อุ่นเชื่อใจฝันเสมอแหละค่ะไม่เคยข้องใจเลยแต่ยังไงฝันก็ต้องระวังตัวเองให้มากๆนะคะ
2: โอเคค่ะ

0: วัสดีไอ้คุณนะ
1: แกกลับมาแล้วทำอะไรกลับมาทำไมไม่บอกอ่ะไอ้หนึ่ง
0: ไงจ้าคุณนะสะพาย
1: ไอ้หนึ่งบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเรียกคุณนะอายุเท่ากันมันแก่เข้าใจไหม
0: ก็ฉันรู้จักกาลเทศะไงจ้าคุณนาพาฝันอุ้ยแรงนะเจ็บนะ
1: แกนี่ชอบแต้งฝันอยู่ด้วยเพื่อนกันแท้ๆเอ้ยมอร์นิ่งค่ะนาวี
2: มอร์นิ่งจ้ามอร์นิ่งจ้าม
1: อร์นิ่งค่ะ
2: หนูอุ่นหนูฝันแล้วก
1: ็นับหนึ่งค่ะเป็นญาติของอุ่นเองนี่คุณณชวีเป็นเพื่อนบ้านของพวกเรา
0: สวัสดีค่ะณชวี
3: สวัสดีจ้ะ
2: เอ๊หนูมาอยู่หลายวันเหรอจ้าเห็นกระเป๋าเดินทาง2ใบสีทองอ่อน
1: ณชวีรดน้ำต้นไม้อยู่หรือเปล่าคะพอดีฝันได้ยินเสียงน้ำอะค่ะ
3: ใช่จ้ะกระนาก็คือโดนว้าว
2: เดี๋ยวกันประมาณนครหลวงที่ตรงหาน้านะจะคาน้ำไว้อย่างนั้นเลยงั้นเดี๋ยวน้าไปจัดการก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน้าจัดการก่อนจะว้าวแต่น้าปลาเธอหยุดก่อนจ้ะหยุดยัด
1: โอ๊ยเขาว่างกันแก

0: ฉันว่าน้าคนนั้นเขาดูแปลกๆว่ะ
1: แปลกแต่นิสัยดีนะแกอย่าไปถือสาเลยแกน่ารักนะบางทีฝนจะตกแกก็รับพัสดุให้ด้วยหรือบางทีก็มารดน้ำต้นไม้ให้ด้วย
0: จริงเหรอแล้วน้าก็อยู่คนเดียวเหรอ
1: เขาอยู่กับหลานเขาอะว่าแต่แกเหอะกลับมาทำไมไม่บอก
0: ฉันรีบตัดสินใจอ่ะคิดได้ก็มาเลย
1: ไอหนึ่งเอาดีๆมีอะไรปะเนี่ยแกพูดได้นะ
0: คือฉันตั้งใจว่าฉันจะกลับมาอยู่ที่ไทยอ่ะ
1: ก็ดีอะดิจะได้มาอยู่ด้วยกันเลยใช่บ้านเรามีตั้งหลายห้องเรื่องนั้นค่อยว่ากันก่อนแต่ฉันว่าตอนเนี้ยเราต้องมาเลี้ยงฉลองกันกลับมาของแกก่อน
0: ได้ดิอย่างเงี้ย
1: มา
0: ดีมาก
1: ฉันจัดชุดใหญ่ให้แกเลยเพราะไม่รู้ว่าอยู่ที่นั่นแกได้กินของแซ่บๆแบบนี้บ้างหรือเปล่าร้านนี้อร่อยมาก
0: จริงหรอ
1: มาเริ่มเลย
2: เปิดเลย
1: ปลาร้าเน้นๆมา
0: เฮ้ย

0: เฮ้ย
1: ห้องน้ำ
0: ไหวเนี่ยหัวใจแกเป็นอะไรวะ
1: แกป่วยเหรอหนึ่งหรือว่าที่แกกลับมาไทยเพราะว่าจะมารักษาตัว
0: หนึ่งไม่ว่าแกจะเป็นอะไรอ่ะพวกฉันดูแลแกได้นะเว้ยพวกแกฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันแค่กำลังท้อง
1: ท้องอ้าวแล้วแฟนแกอ่ะกลับมาด้วยกันไหม
0: ฉันพลาดเองอ่ะจริงๆมันก็แค่วันไนท์สแตนที่เกือบจะพัฒนาไปเป็นครอบครัวแต่ฉันเพิ่งมารู้ว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วอ่ะแล้วฉันก็ไม่อยากไปทำลายครอบครัวใคร
1: เลวจริงๆเลยอ่ะมีครอบครัวอยู่แล้วยังมายุ่งกับแกอีก
0: ตอนที่ฉันรู้ตัวว่าท้องอ่ะมันก็สับสนนะแต่สุดท้ายฉันก็เลือกที่จะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้แล้วก็ตั้งใจจะกลับมาอยู่ที่เมืองไทยหางานออกแบบทำไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คงต้องหาดูลู่ทางหาที่ตั้งหลักให้ได้ก่อน
1: แล้วแกจะไปตั้งหลักที่ไหนก็อยู่ด้วยกันที่นี่แหละ
2: เออเหมือนแต่ก่อนไงยิ่งแกกำลังท้องอ่ะกำลังจะมีลูกมาอยู่ด้วยกันจะได้ช่วยกันดูแล
0: จะดีเหรอวะพวกแกอยู่กัน2คนแล้วจะให้ฉันไม่อยู่เป็นคนที่3ได้ไงอ่ะ
1: ได้สิฉันก็เห็นแกเป็นคนในครอบครัวมาตลอดไม่เคยเห็นเป็นคนอื่นแกคือคนในครอบครัว
0: ฉันก็เห็นพวกแกเป็นครอบครัวเหมือนกันแต่ตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะมาหาซื้อคอนโดสักห้องนึงแล้วก็อยู่กันตามภาษาแม่ลูก
2: งั้นแกก็ซื้อเลยพวกฉันจะได้ไปอยู่ด้วย
1: เออจริงเอาเลย
0: เดี๋ยวแล้วฉันต้องซื้อห้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ย
1: ฮะก็ใช่ไงงั้นก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่จบไม่ต้องซื
0: ้อยู่ก็ได้แต่ว่า
1: จะอยู่ไหม
0: อยู่ก็ได
1: ้ก็แค่เนี้ยแล้วนี่แกบอกแม่ปรางยังที่กลับมาไทยเนี่ย
0: บอกแล้วสิแม่ทุนหัวของฉันทั้งคนนะตั้งแต่ที่พ่อแม่ฉันตายก็มีแต่แม่ปรางนี่แหละที่เป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวของฉันที่เหลืออยู่แม่เขารู้ทุกเรื่องเขารู้ทุกอย่างแต่ฉันแค่ไม่ให้ได้บอกพวกแกแค่นั้นแหละพรุ่งนี้ฉันก็จะกลับบ้านไปหาแม
1: ่งั้นเดี๋ยวฉันขับไปส่งแกเอง
0: ไม่ต้องเลยแกอยู่ทำงานไปเถอะแม่เขาเรียกรถตู้ไว้ให้ฉันแล้ว
1: แต่แกท้องอยู่นะเว้ย
0: แกฉันแค่ท้องฉันช่วยเหลือตัวเองได้ยังได้อยู
1: ่แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ล่ะ
0: อืม

0: ค่ะพี่กิจ
1: ฝันวันนี้ช่วงบ่ายที่นัดลูกค้าเอาไว้เขาขอเลื่อนเป็น6 โมงเย็นฝันสะดวกไหม
0: โมได้ค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ส่งพิกัดให้
0: นัดแถวไหนคะเดี๋ยวฝันดูร้านให้ค่ะ
1: ได้แถวศรีนครินทร์
0: ศรีนครินทร์แถวนั้นมีคาเฟ่เปิดใหม่ค่ะอยู่ใกล้สวนหลวงร .9 บรรยากาศดีเหมาะกับการคุยงานเดี๋ยวฝันส่งพิกัดให้
1: เจอกันเย็นนี้ครับ

0: ค่ะ
1: อุ่นอุ่น
2: เย็นนี้ฝันมีนัดคุยงานกับลูกค้าตอน6 โมงเย็นนะคะ
0: ลูกค้าคงไม่ใช่พี่กฤตนั่นใช่ไหม
1: ใช่เลยอ่ะ
0: กฤตอีกแล้ว
2: คุยงานเสร็จเราจะรีบกลับนะคะ
0: ค่ะฝันตอนที่ฝันแต่งตัววิดีโอคอลหาอุ่นหน่อยนะคะ
2: อุ่นมีอะไรพูดตอนนี้เลยก็ได้ค่ะ
0: แค่นี้ก่อนนะคะอุ่นขับรถอยู่
1: โอเคค่ะ

0: ค่ะอุ่น
1: ฝันลองวางโทรศัพท์ได้ไหมคะ
0: วางสายเหรอคะ
1: ไม่ใช่ค่ะอุ่นหมายถึงวางโทรศัพท์บนโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: ถอยหลังได้ไหมคะ
2: ถอยหลัง
1: ค่ะฝันยืนขึ้นเลยดีกว่าค่ะแล้วก็เอาเก้าอี้หลบไปด้วยค่ะแล้วก็ถอยหลังอีกนิดนึงอีกนิดนึงชุดนี้ไม่ได้ค่ะ
0: ฮะชุดนี้แม่ทำไม่ได้
2: ใช่อุ่นจำได้ว่าฝันใส่ชุดนี้บ่อยแล้วค่ะ
0: ชุดนี้เนี่ยนะคะใส่บ่อยแล้ว
2: อืมใช่ค่ะฝันเปลี่ยนชุดดีไหมคะ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ไม่เหมาะเลยค่ะ
0: ไม่เหมาะยังไงคะ
2: ก็
1: ฝันขี้หนาวไงแล้วอุ่นก็รู้สึกว่าเสื้อมันไม่เข้ากับกางเกงค่ะ
0: ไม่เข้ากับกางเกง
2: เอางี้ฝันลองเอากล้องไปตรงตู้เสื้อผ้าได้ไหมคะเดี๋ยวอุ่นช่วยเลือกให้
0: ค่ะ

0: เอากล้องใกล้เข้าไปอีกนิดค่ะตัวนี้ตัวที่สาม
1: นี่เหรอคะ
0: ตัวนี้ไม่ได้ค่ะตัวนี้ล่ะคะตัวนี้วางเลยค่ะวางไม่ได้คุณว่าฝันเปลี่ยนตู้ดีกว่าค่ะไล่ไปทีละตัวนะคะทีละตัวตัวนี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตัวเนี้ยนะอุ่น
0: ใช่ค่ะตัวนี้โอเคสุดเหมาะสุด
1: โอเคค่ะ
0: ฝันรูดซิปขึ้นค่ะโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกต
1: ์อุ่นฝันว่ามันดูไม่เข้ากันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันดูเสื้อไปทางเกงไปทางอ่ะ
2: ไม่นะฝันอุ่นว่า
0: เนี่ยแหละเทรนด์ใหม
1: ่ไม่อ่ะไม่น่าจะใช่เทรนด์ใหม่นี่ฝันไม่มีเสื้อผ้าใส่ขนาดนี้ได้หรอเนี่ย
3: เลือกเท่าไหร่ก็เลือกไม่ได้

0: สงสัยอุ่นจะต้องอนุญาตให้ฝันซื้อชุดใหม่แล้วล่ะค่ะ
1: ฮะได้ค่ะซื้อใหม่ซื้อได้ค่ะ
0: กี่ชุดคะ
2: เพราะเท่าที่อุ่นเลือกมาม
0: ันก็หลายชุดอยู่นะยังไม่รวมกับที่อุ่นบอกว่าฝันใส่บ่อยแล้วอีก
1: กี่ชุดก็ได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฝันรีบไปเปลี่ยนชุดใหม่เลยรับรองว่าถูกใจอุ่นแน่นอน
2: เป็นไงคะถูกใจอุ่นไหมคะปิดบนปิดล่างมิดชิดสุด
1: ๆโอเคค่ะ
0: อย่าลืมพี่อุ่นพูดนะคะชุดใหม่กี่ชุดก็ได
1: ้ค่ะ
0: อุ่นคะเดี๋ยวฝันไปก่อนนะคะเดี๋ยวสายเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่
1: กี่ชุดก็ได้

0: ขอโทษนะคะตรงนี้จอดได้ไหมคะพอดีมาทานอาหารที่ร้านค่ะ
1: ตรงนี้เป็นที่จอดรถส่งของนะครับแต่ตอนนี้น่าไม่มีรถมาส่งของอะไรแล้วจอดได้เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะถ้าจะให้เลื่อนก็บอกได้เลยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เข้ามาเลยครับมาเลยครับ

0: มาพี่ช่วยถือ
1: ไม่เป็นไรค่ะฝันถือได้
0: เดี๋ยวคุยกันก่อนได้ไหมลูกค้ายังมาไม่ถึงนะ
1: พี่กิจมีอะไรคะ
0: ฝันขยันมากเลยนะทั้งสวยทั้งไวแบบเนี้ยถ้าพี่มีลูกค้าแนะนำให้อีกฝันจะรับใช่ไหม
1: รับสิคะเรื่องงานฝันสู้ตายอยู่แล้ว
0: ที่จริงพี่ไม่อยากให้ฝันต้องเหนื่อยเลยพี่อยากให้ฝันสบายกว่านี้พี่รู้ว่าฝันแต่งงานแล้วแต่พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไอ้อุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
1: ฝันรู้อยู่แล้วค่ะว่าพี่คิดยังไงกับฝันพูดตรงๆเลยนะคะเรื่องของเรามันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะถ้ามันจะเกิดมันคงไม่ต้องรอให้ถึงวันนี้ฝันไม่เคยคิดเกินเลยกับพี่แล้วก็ไม่มีวันจะคิดฝันจะทำโปรเจกต์นี้ให้จบเพราะไม่อยากให้มีผลกระทบกับบริษัทแต่ถ้าพี่ยังมีความคิดชั่วๆแบบนี้อยู่นี่จะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายที่ฝันจะรับทำ
0: แล้วมึงจะต้องเสียใจ
2: สนับสนุนโดยคโนอร่อยชัวรสหมู
3: ฝัน
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
7: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็หย่ากับลูกของคุณแล้วด้วย
8: คุณทำแบบนี้ทำไมฉันคุณ
9: อยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
10: เป็นไรป่ะครับ
8: คุณมีรถไหม
10: ฮะ
2: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
13: อยากบอกนิ้วก้อยว่าชาติหน้าไปเกิดเป็นนิ้วโป้งนะคะแก่เลย
14: ไม่เอาบรรดาบนบักแสงมาใส่หรอขอโทษนะแม่สองคนแบบเกาหลีมาเล่นเลยอะ
15: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
16: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
17: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
18: แกจะกี้อะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
19: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
20: ้ทิชา
2: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์15:10 น.เริ่ม25 พฤษภาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทีสิวะ
14: บ้าเลยไงอยู่ๆใจฉันปลอมตัวไปเป็นแก
16: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
21: ข้าพเจ้านายโสภาลิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตภาลิสวน
22: โกงให้นายจำก็โกง
14: ไอ้เด็กแกแดด
22: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
23: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
16: ห่วงสิ
24: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะรจิต
2: อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: คุณรู้
0: ้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
3: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
5: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
20: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
25: นอนมากไปก็ไม่ดี
26: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
27: ยืนเส้นไปทางแรง

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml โรจูคิสเฟสไอเน็ครีแพร
1: ์ถ้างั้นฝันเลือกผ้าเป็นเฉดนี้นะคะจะได้เข้ากับพื้นที่คุณลูกค้าเลือก
2: ดีเลยค่ะสีสวยดี
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโทนของเคาน์เตอร์กับผนังเนี่ยฝันว่าจะเอาเป็น2เฉดนี้ค่ะจะได้แมชมูดแอนด์โทนจะได้เป็นทางเดียวกัน
2: สีอ่อนๆแบบนี้ก็ดีนะคะดูสะอาดตาดี
3: ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงรบกวนเลื่อนรถหน่อยได้ไหมครับพอดีมีรถมาส่งของ
1: อ๋อแป๊บนึงได้ไหมคะ
4: ผมไปเลื่อนให้ดีกว่าครับเชิญคุณพาฝันประชุมต่อได้เลย
5: หรือคุณจะให้ลูกค้ารอ
1: ขอบคุณค่ะ

0: แล้วนะคะ
1: ค่ะสีผนังกับสีเคาน์เตอร
0: ์
1: ฝันว่าจะเลือกเป็นมูดแอนด์โทนเนี้ยค่ะตามเรฟเลยก็คือจะเป็น
2: ครับ

0: พี่ขอโทษพี่แค่อยากให้ฝันรู้ว่าพี่รู้สึกยังไงอ่ะพี่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าฝันแต่งงานแล้วแต่ตอนนี้พี่รู้ละพี่จะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีคนเดิมของฝันนะ
1: ค่ะหวังว่าพี่จะทำได้อย่างที่พูดนะคะ

0: อุ่น
1: กลับดึกจังนะคะ
0: อุ่นกินข้าวยัง
1: กินแล้วค่ะกินคนเดียวด้วยแต่อุ่นซื้อมาเผื่อฝันนะให้แกะให้เลยไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ชุดสวยเนอะ
0: งั้นเดี๋ยวขวัญไปอาบน้ำก่อนดีกว่า

0: ไม่งอนแล้วหรอคะ
1: ไม่ค่ะหายแล้ว
0: ไม่หึงแล้วหรอ
1: หึงอยู่
0: ขอบคุณนะคะที่ทำให้ฝันรู้สึกมีค่า

0: ไม่ไปรับหรอคะเผื่อมีธุระสำคัญ
1: ไม่ค่ะอุ่นสำคัญกว่า

0: ครับคุณกิต
1: ขอคอนแทคบริษัทสีที่เข้ามาวีก่อนหน่อย
0: บริษัทสีบริษัทสีไหนครับ
1: สีไหนก็ไปหามาสิที่เพิ่งเข้ามาไม่นานเนี้ยไปหามา
0: ครับครับครับ

0: คุณกฤษณะนี่เขานิสัยยังไงหรอ
1: เขาเคยมาลุกล่ากับแกเหร
2: อ When skin feels right everything else falls into play crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
3: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยพาไปตะลุย3ร้านเทพรักษ์วัชรพลเริ่มต้นด้วยไหลบัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่อกับร้านก๋วยจั๊บหมูกรอบในตำนานปิดท้ายด้วยคาเฟ่สีเขียวพาสเทลขนมโฮมเมดทุกชิ้นเสาร์นี้ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ
4: เราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
5: เชียร์ดีใจนะเนี่ยที่มุมมุของเฮียเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
6: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
7: เจี๊ย
8: บอิมโฟกำลังจะมารีวิวโรงแรมเรา
9: เฮ้ยพี่ว่ามูรู้จักแน
10: ่คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
11: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
12: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงเป็นยังไง
13: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
14: ่รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
17: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
18: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
14: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
20: โนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโปชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด

0: ณบุ๋มสวัสดีค่ะ
1: อ้าวสวัสดีค่ะคุณวิริญญาวันนี้มีนัดเข้ามาที่ไซต์เหรอคะเดี๋ยวไปดูให้นะคะว่าโฟร์แมนกลับจากพักเที่ยงหรือยังฉันนั่งก่อนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: แกโดนลงมาหรือบางอย่างอ่ะถ้ายังเอาที่ฉันหาไว้ปะน
1: ได้
0: ี่
1: ดิ
0: ที่นี่เลยแกรีวิวเพียบคุณหมอเก่งและที่สำคัญคือใกล้บ้านเราด้วย
1: จริงเหรออันนี้
0: นี่ให้ดูรีวิวจากคุณแม่
2: กลับมาแล้วทำอะไรกันอยู่คะ
1: หาที่ฝากท้องกันอยู
0: ่แล้วแกอยากคลอดแบบไหนอ่ะ
1: ฉันอยากคลอดแบบธรรมชาติ
0: ดีถ้างั้นแกโอเคกับที่นี่ปะ
1: โอเคนะเพราะว่าฉันก็หาที่นี่ไว้เหมือนกัน
0: งั้นเดี๋ยวฉันพาแกไป
1: โอเคเลย
0: มาดูให้ดูก่อนว่าหมอเก่งๆเพียบนี่ให้ดูคนนี้ประวัติ
2: ฝันคุณกฤษณะนี่เขานิสัยยังไงหรอ
0: ก็ตอนเด็กๆก็โอเคนะแต่ว่าโตมาไม่ค่อยแน่ใจอะแต่เท่าที่ร่วมงานกันมาฝันว่าเขาไม่ค่อยโอเคอะ
2: ไม่โอเคยังไงคะเรื่องไหน
0: ถ้าเรื่องงานอะก็ไม่มีอะไรหรอกแต่เรื่องส่วนตัวไม่โอเคคือเขาเป็นคนแบบมั่นใจในตัวเองมากๆเลยอะมากแบบมากๆอะอยู่ด้วยแล้วอึดอัดทำไมหรอเขามาลุ่มล่ามอะไรกับอุ่นหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะเขายังไม่ได้ทำอะไร
1: ลุ่มล่ามทำไมแกถึงถามแบบนั้นอ่ะเขาเคยมาลุ่มล่ามกับแกเหร
0: อก็นิดหน่อยอ่ะแต่ว่าผ่านจัดการได้นะจบโปรเจกต์นี้ก็คิดว่าจะไม่ร่วมงานกับเขาแล้วแหละ
2: มันทำอะไรฝัน
0: ก็พูดหยาบคายนิดหน่อยอ่ะ
1: ไอ้มันใช่คนที่แกเคยเล่าให้ฉันฟังปะที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กแล้วมาเป็นลูกค้าใช่ปะ
0: อืมใช
1: ่อ๋อคนนั้นเหรออ
0: ืม
1: โอ้ยอย่าให้เจอนะ
2: คุณแม่อย่าอารมณ์เสียถ้าแกเกลียดใครลูกหน้าตาแบบคนนั้นเลยนะ
1: เออว่ะลืมอ่ะโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฉันรักมัน
0: ฮะ
1: รักมากรักสุดๆรักจริ
0: งโอ๊ยเฮ้ยอะไร
1: อะไร
0: อะไร
1: เป็นอะไรหนึ่ง
0: อะไร
1: ลูกดิ้น
0: ฮะขอจับได้ปะขอจับได้ปะ
1: ไหนอะ
0: ขอฟังได้ไหม
1: ไหน
0: เฮ้ย
1: ไหน
0: ควันไปแบ่งเลยไหนอะ
1: ไม่เห็นได้ยินอะไรเลย
0: อะไรอ่ะไหนอ่ะ
1: เออ
0: ได้ยิน
1: ไหนอ่ะไม่เห็นได้ยินเลย
0: เฮ้ย
1: ได้ยินหรอ
0: เ
1: ฮ้ยไหนอ่ะได้ยินไหม
0: โอ้ได้ยินไหม
3: หัวใจเต้นดีนะครับโดยภาพรวมแล้วการเจริญเติบโตของน้องแล้วก็ภาพรวมจากการทำอุลตราซาวด์วันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับ

0: เงินอะไร
1: เฮ้ยอุ่นช่วยดูตรงนี้หน่อยดิ
2: ได้ได
1: ้อันเนี้ยถ้าเอาคานออกให้ได้ป่ะฉันว่าถ้าไม่มีมันสวยกว่าวะ
0: แล้วทำไมแกไม่ทำให้สวยตั้งแต่แรกอ่ะ
1: เอาก็เดี๋ยวแกว่างงานกันอ่ะเอาหน้าช่วยหน่อยได้ป่ะ
0: อ่ะงั้นทำงานเลย

0: จ็อกกิ้งเหรอจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: อ๋อค่ะหนูออกมาสูดอากาศแล้วก็เดินออกกำลังเบาๆค่ะ
0: อ๋อจ้ะหนูเป็นอะไรอะจ๊ะจุกหรออ่านี่ไงไม่ค่อยเดินเอ็กซ์ไซส์ไงมันก็จะอย่างเงี้ยแหละ
1: พอดีว่าหนูกำลังตั้งครรภ์อยู่อะค่ะ
0: อืออ๋ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงงอย่างนั้นเลยนะจ๊ะคือน้าเนี่ยไม่เคยเห็นคุณพ่อเบบี๋เลยคุณพ่อเบบี๋ไปไหนอะจ๊ะ
1: คือ
0: ฟังจากสตอรี่หนูแล้วเนี่ยหนูโซสตรองมากเลยนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะ everything is okay สมัยเนี้ยผู้หญิงเราก็ทำอะไรได้ทั้งหลายอย่างอะเนาะถ้าหนูมีปัญหาอะไรเนี่ยปรึกษาน้าได้ตลอดเวลาเลยโอเค
1: ขอบคุณนะคะนาวี
0: แล้วหนูอะมีของมงคลเอาไว้ปกปักรักษาตัวหนูกับลูกหรือยังอะจ๊ะ

0: คะเดี๋ยวหนูขอคืนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ถ้าหนูจะใช้เดี๋ยวไปขออีกทีค่ะ
1: อุ๊ยไม่ต้องคืนนะหรอกหนูเอาไว้ใช้มันเอาไว้เสริมดวง
0: ไม่เป็นไรค่ะนะวิเก็บไว้เถอะค่ะขอบคุณนะคะ
1: งั้นเอางี้ถ้าหนูจะใช้เมื่อไหร่แล้วบอกน้านะเพราะว่าน้ามีหลายเม็ดเลยเอาไว้เสริมหลายด้านนี่ดูสิจ๊ะงั้นเอางี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไว้อัปเดตกันนะโอเค see you จ้ะ
2: see you ค่ะ
3: นี่ไอ้อุ่นทำไมแกออกแบบอาคารมาใหญ่จังวะแล้วก็เสาเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลย
2: อ้าวแล้วที่ตอนแกออกแบบอะได้ดูป่ะเนี่ยมันสร้างได้จริงหรือเปล่าถ้าฉันไม่ใส่เสาขนาดนี้มันจะรองรับโครงสร้างได้ไง
3: อ้าวก็มันเป็นดีไซน์ไงดีไซน์เนาะฮะแล้วแก
2: ยกค่ะ
4: คุณวิริญญาม
5: าหาผมที่ห้องประชุมด่วน
2: ค่ะพี่หนูเรียกฉันเข้าพบแต่มันแปลก
3: พี่หนู
4: ครับพี่หนูคุณธันวา
5: เชิญที่ห้องประชุม
3: ได้ครับของฉันก็แปลกว่ะแถมเรียกชื่อจริงด้วย
6: บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
7: หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้จะปฏิเสธยังไง
8: ฝันสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะ
9: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
10: ได้เลยค่ะ
11: ชีวิตดีกว่าเมื่อให้บ้านดูแลชีวิต True Online เน็ตบ้านอันดับหนึ่งสู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะใหม่ True Online Home Next ให้บ้านดูแลชีวิต
12: บางมุกที่เป็นเกี่ยวเจนซีเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าทันมุก
13: เขาดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่อ่ะแล้วเรายังเหมือนเป็นเด็กขี้เล่นนะ
14: คุณก็เลือกมุกสากลน่ะไหวพดพัดเพลินไหวพดพัดเพลิน
15: เทคเมียวไทยแลนด
16: ์ขวัญก็แบบถึงเนื้อถึงตัวอาจารย์เบียร์มากเลยใช่ไหม
17: เหมือนทำอะไรสักอย่างแล้วแบบทุกคนตกใจอ่ะ
13: อาจารย์พูดแล้วไม่หนุ่มเสียหาย
17: คนที่เสียหายก็จ้า
16: พูดจริง
17: มันจะไปคบกันยังไง
16: มีจิตที่จะแบบซูนด้วยกันได้ไหม
18: โบกให้ออกมาไง
13: คุณพ่อคุณแม่บังคับตดได้ใช่ไหมอ่ะ
19: หยาบคาย
20: อย่าไปท้ากันสิวะอีป้านี่มันก็
21: กูจะเอาแค่ลูกมันลงเรือไปด้วยส่วนแม่มึงจะจัดการไงก็แล้วแต่มึง
22: ติดเยอะนะใช่ไหมฮะ

0: านชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
3: คุณทำแบบนี้ทำไม
4: ฮะฉัน
5: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
6: เป็นไรป่ะครับ
4: คุณมีรถไหม
6: ฮะ
0: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20:25 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: หิวแก่ช่วยจัดการด้วยเฮกโซโลเบียมเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาขอบพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
8: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: นี่มันหมายความว่าไงมีใครอธิบายให้ผมฟังได้บ้าง

0: ินอะไรพี่หนูอุ่นไม่รู้เรื่องนะคะ
1: หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้จะปฏิเสธยังไงคุณสองคนหัวกันได้เงินจำนวนแค่นี้
2: ไม่ใช่นะครับพี่หนูคือบริษัทนี้คุณกฤษณะเป็นคนสั่งให้เพิ่มเข้าในเวนเดอร์ลิสต์นะครับ
1: เมโม่เมโม
3: ่เราต้องไปหนีป่ะ
4: โอเค
5: ฮัลโหลครับคุณกฤษณะ
6: คุณธันวา
3: ช่วยเพิ่มชื่อบริษัทสีทัฟเพนท์ลงไปในเวนเดอร์ให้ผมหน่อยส่วนเมโม่จะรีบส่งตามไปให้ขอด่วนเลยนะ
6: ได้ครับ
4: พี่หนูคะ
0: พี่หนูก็รู้จักพวกเราดีนะคะ
1: ผมรู้จักพวกคุณได้ยังไงหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้
0: ขอเวลาให้พวกเราได้พิสูจน์ได้ไหมคะ
1: ผมมีเวลาให้แค่4วันหาหลักฐานมาแก้ต่างให้ได้ถ้าเกินกว่านั้นพวกคุณ2คนจะพ้นสภาพจากพนักงานบริษัทนี้ทันทีเข้าใจไหม
4: เข้าใจ
2: เข้าใจครับ
1: เริ่มพักงานแต่วันนี้
4: อุ่นขอถ่ายรูปเอกสารพวกนี้ไว้ได้ไหมคะ

0: เป็นอะไรคะ
1: 1แพ้ท้องอะค่ะเวียนหัวกินยาแก้แพ้แล้วก็เลยหลับไปมีราดหน้านะทานเลยไหม
2: ยังก่อนค่ะอุ่นยังไม่ค่อยหิวอ่ะวันนี้เหนื่อยงั้นอุ่นขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะ

0: อุ่นเป็นอะไรอ่ะบอกฝันได้นะ
1: ไม่มีอะไร

0: พันคนต้องสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงานพี่หนูหาว่าอุ่นโกงบริษัทแต่อุ่นไม่ได้ทำนะอุ่นไม่ได้ทำตอนนี้อุ่นหาเงินไม่ได้เลี้ยงฝันไม่ได้อุ่นไม่เหลืออะไรแล้วอุ่นทำไม่ได้อุ่นไม่เหลืออะไรแล้วอุ่นทำไม่ได้เลยฝันอุ่นทำไม่ได้อุ่นทำไม่ได้
1: อุ่นไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรฝันเลี้ยงอุ่นได้นะชีวิตคู่เราผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะตั้งแยะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วเราเคยเริ่มต้นจากศูนย์ถ้าจะต้องเริ่มจากศูนย์อีกครั้งก็ไม่เป็นไรฝันขยันนะฝันเลี้ยงอุ่นได้นะ

0: ขอโทษนะคะขอโทษ
1: ไม่เป็นไรเลยอุ่นความรักอุ่นนะ

0: นับสนุนโดย
1: เฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะ
3: ไม่ร
2: ู้
3: ว
2: ่
3: า
2: ค
3: ุณกิจยังจำได้อยู่หรือเปล่า
4: ในที่สุดก็ต้องเลือกกูไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
5: ไหมดูสิ
0: สนับสนุนโดย
1: Ford Everest
2: คิดว่าใครในนี้เป็นคู่แข่งเรามากที่สุด
6: ก็บอกเขาไม่มีปอปอ
7: ชีไม่ชอบพี่ปอปอค่ะไม่ชอบมากๆด้วยแต่ชีคลิปลุก
8: Love Roulette Reality
2: จุดนะคะที่แบบว่าบรรยากาศน่ารักมากชิลอยู่กับริมทะเลที่แบบโอโซนเต็มๆ Hello Kitty ที่เป็นการคอลแลบโดยเฉพาะกับร้านนี้นะคะ
9: ฉันไม่เข้าใจเลยฮารินวันนี้

0: หายไปไหนแล้วทำไมพี่ชายนายถึงได้ร้ายกับฉันอย่างนี้
1: อย่ามาหยาบคายกับฉันนะนายฮาริส
2: คุณรู้ชื่อผมแล้วเหรอรู้ได้ไงคุณต้องถูกใช้งานจนกว่าถึงสุดท้ายของวันประหาร
1: แล้วนายจะต้องเสียใจที่นายทำกับ
3: ฉันละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8:45 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ข่าวสามมิติคืนนี้เปิดเบื้องหลังปฏิบัติการบุกจับนักพนันระดับ VIP ในบ่อนลอยฟ้าที่สมุทรปราการแผนป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพหลังการประชุมร่วม8หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขยกระดับเฝ้าระวังอีโบลาหลังมีผู้เสียชีวิตในต่างประเทศแล้ว139คนผู้สงสัยติดเชื้อกว่า600คน
6: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
7: ได้สิ
8: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
9: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
10: ไปไหม
11: เอาเรียกกันนะ
10: แล้วยี่เรียกฉันว่าอะไรวะถ้าเขาเรียกกันนะ
11: พี่
10: แม่
12: พี่กันโคมีนะหวีนะสั้นๆเลยนะหวีจ้ะ
13: เพราะว่าเป็นชื่อในวงการ
12: เพราะว่าเป็นชื่อในวงการนะจ้ะเรียกตามนั้นได้เลยขอโทษนะคะวงการไหนนะคะวงการท็อปออฟเดอะซอยนี้นะจ๊ะ
14: นะเนี่ยนะบอกก็ถามว่าวงการไหนรู้สึกนะสองคนมือถามในเรื่องยาวละ
12: มีอะไรติดอยู่ที่ปากค่ะรู้เห็นหรอ
15: ได้เดี๋ยวพี่ไปฟัง
16: ม
15: ัน
16: เล
15: ี้
16: ยง
15: ไ
16: ปแล้วกาแฟ
17: มีแต่ของกินอีกแล้วกองมีอะ
18: เรียกพี่น้องโดนมากเกินแล้วโดนไปแล้ว
19: เอาใช่ไหมเนี่ย
20: ว่าเข้าใหม่ป่ะวันนี้แอร์มันแบบตัวใหม
12: ่ต้องกอดกันแล้วไม่ต้องห่มแล้วนะ
20: หิวห้องมันเย็นเลย
12: หอมแก้มอ่ะหอมหัวได้ไหม
10: ได้หมดเลยหอมหัวก็ได้มันนั่งหันมาแล้วก็หันไปงานต่องอน
12: สวัสดีวิ่ง
19: อยู่ช่ำนะไม่โฟกัสเลยก็ไม่โฟกัสเลย
20: ที่เขาใส่ในเราแบบนี
19: ้ก็งอนเขาสิ
20: ที่นะคะงงว่าเฮ้ย
12: ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้าน
17: เขาไม
20: ่กินข้าวกับผู้ชายมา
19: แล้วมา
12: ทำงานค่ะทำงานค่ะแล้วแต่งตัวมิดชิดขนาดนี้แหม
20: คือว่าเขาต้องเป็นตัวนี้อ่อยไงแต่งอนแต่อ่อยแต่งอนงอนงับชุดสวยนะงับ
19: เออจริง
21: มาจ้ามา
22: ได้อะไรนะจะได้อีกสี่ดี
19: โอ้คนสวย
20: แล้วก็คนเด
19: ิน
20: เข้ามาใส่เสื้อผ้าแล้วก็ถอยสองทีแล้วก็เดินเข้ามาไปกันเถอะเราไปกันเถอะไปทำงานที่เรารักกันเถอะ
12: เออ
20: ชีวิตความรู้ได้ไหมล่ะจะหาความรักเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวก็ได้รู้ตรงนี้แล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวนะถอยมาที่สองแล้วก็ซื้อแต่ละวันแบบซื้อแล้วก็หมุนเพื่อจะเรียกเข้า

0: นะ
1: หลังเสียเบา
2: ขอลองบ้างได้ป่ะ
1: ลองอ่ะอยากลองให้เด็กมันได้ลองอ่ะ
2: เด
1: ี๋
2: ยว
1: ล
3: องด
2: ู
3: นะ
2: 1 2 3ปุ๊บ
1: โอ้ดูสบายกว่าเยอะ
3: ดูเหมือนแก้ที่เรา
4: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
1: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะฉันคุณ
2: อยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
3: เป็นไรป่ะครับ
1: คุณมีรถไหม
3: ฮะ
4: รับได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
7: เนี่ยน่ะเนาะนกนภาม
8: ึงมองเนี่ยกูจะกินวันนี้
9: สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
10: ดูก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
8: อย่าดูกู
9: การแสดงทำถึงซึ่งแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
11: ตังเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพระยานามื่นมึงจะให้กูเงียบปาก
9: หรือรวมคลังละครฮิตมากกว่า500 เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาดทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus

ดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดภาพเบื้องหลังสายลับแฝงตัวเข้าไปในบ่อนลอยฟ้าที่สมุทรปราการก่อนนำกำลังบุกจับเห็นพฤติกรรมนักเล่นและเซียนพนันระดับ VIP ประธานคณะกรรมการสวเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศจากอาเซียนบวก3รับฟังข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและ MOU 43-44หลังมีมติยกเลิกวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดจุดตัดรถไฟในกรุงเทพ71จุดเป็นจุดเสี่ยง19จุดขณะที่ผบ.ตร.เรียกประชุม8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางป้องกันเกิดเหตุซ้ำองค์การอนามัยโลกรายงานมีผู้เสียชีวิตจากอีโบลาแล้วอย่างน้อย139รายสงสัยติดเชื้อ600คนขณะกระทรวงสาธารณสุขสั่งยกระดับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงระหว่างประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจเอกสารนำเข้าและเคลื่อนย้ายซากปศุสัตว์ของบริษัทแปรรูปอาหารสด3แห่งพร้อมกำชับผู้ประกอบการและข้าราชการหากพบกระทำความผิดจะดำเนินคดีเด็ดขาด

อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ23พฤษภาคมนะครับเริ่มกันที่ความคืบหน้ากรณีรถไฟชนรถโดยสารที่ทางแยกย่านมักกะสันนะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุม8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟและการจราจรในกรุงเทพเพื่อหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนจุดตัดทางรถไฟ

0: ขณะที่กรมการขนส่งทางรางของจราจรกทม.นะครับที่มาเข้าร่วมประชุมทั้ง
1: ทางยี่เรือ164ค่ะ
2: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งในจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครและผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาล28สน.ที่มีจุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน3มาตรการ3ระยะนะครับก็คือมาตรการแรกในระยะสั้นก็คือเร่งสำรวจเพื่อปรับปรุงสัญลักษณ์จราจรบริเวณทางตัดรถไฟทั้งเส้นหยุดรถป้ายเตือนสัญญาณไฟรวมไปถึงกล้องวงจรปิดส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟและทางร่วมทางแยกเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพร้อมเสนอให้หารือร่วมกับส.ส.และส.ว.นอกจากนี้ยังให้กระทรวงคมนาคมแก้กฎหมายเพิ่มการลงโทษผู้กระทำผิดซ้ำเพราะปัญหาหลักก็คือประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายแม้ว่าจะมีใบสั่งไปที่บ้านหรือคดีจะเข้าสู่ชั้นศาลแล้วก็ตาม
3: เรามีการจัดหมายความว่าจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำจุดที่พบว่าพี่น้องประชาชนฝ่าฝืนกฎหมายอยู่เป็นประจำแล้วก็บ่อยครั้งทำให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็มีการบังคับใช้เราในส่วนของผู้ที่ฝ่าฝืนเดี๋ยวก็จะได้นำเรียนผู้บัญชานะครับว่ามันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายหรือไม่นะครับในการทำให้เมื่อเราบังคับใช้แล้วประชาชนไม่เกรงกลัวทางท่านรองทวัตนะครับได้เป็นผู้แทนบชน.แล้วก็ได้เข้าไปพบกับกรรมาธิการทั้งของส.ส.และส.ว.ปัญหาที่พบก็คือประชาชนไม่เกรงกลัวแล้วก็ใบสั่งส่งไปที่บ้านแล้วไม่สามารถดำเนินการได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับทางกระทรวงคมนาคมไว้ส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของต้องมาดูในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยว่าต้องแก้กฎหมายตัวไหนหรือไม่นะครับ
2: วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยข้อมูลในกรุงเทพมีจุดตัดรถไฟ71จุดนะครับเป็นจุดเสี่ยง19จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในจำเป็นต้องใช้เครื่องกั้นระบบไฟฟ้าที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมเพราะว่าการจราจรหนาแน่นสูงถ้าใช้ระบบอัตโนมัติอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ตอนนี้มีคำสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่การรถไฟอีกหนึ่งนายเข้าไปประจำตามป้อมต่างๆแล้วเพื่อลดภาระของเจ้าพนักงานไม้กั้นรถไฟ
4: ในส่วนของเร่งด่วนในทางข่าวจราจรที่มีความเสี่ยงนะครับตรงนี้ทางพัฒนาการรถไฟนะครับก็ได้จัดให้ส่งพนักงานเข้ามานะครับมาช่วยเป็นผู้ช่วยพนักงานประจำนะครับอีกหนึ่งคนคือต้องการที่จะปิดจราจรที่ช่องทุกหน้านะครับเนื่องจากว่าขึ้นขั้นปัจจุบันนะครับปิดได้3ด้านได้ครึ่งนะครับซึ่งในแผนระยะยาวเนี่ยจุดไหนเนี่ยนะถ้ามีความเสี่ยงนะอยู่ในแผนเนี่ยก็จะติดตั้งเครื่องกั้นเนี่ยครบทั้ง4ขั้นตอน
2: ล่าสุดนายรักษิตไวยตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความเอาผิดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่จอดคล่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุแล้วตามพระราชบัญญัติขนส่งทางราง2568ที่สน.มักกะสันนะครับโดยระบุว่าการที่รถจอดกีดขวางทางรถไฟเป็นเหตุให้รถไฟไม่สามารถขับผ่านไปได้ตามปกติแต่ต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีนะครับซึ่งนี่ถือเป็นคดีแรกที่นำกฎหมายฉบับนี้มาใช้หลังมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมา
5: ต้องดูเป็นรายกรณีว่าพฤติการที่เขาไปอยู่บนรางเนี้ยไปคล่อมรางเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเขาสามารถที่จะขยับคนได้ไหมมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำสืบกันและทีเนี้ยต้องนำเรียนเลยครับว่าพ.ร.บ.ขนส่งทางรางเนี้ยจะแยกต่างหากกันเป็นพ.ร.บ.พิเศษนะครับเป็นพ.ร.บ.ที่ทางกรมการขนส่งทางรางเนี้ยได้เพิ่งใช้บังคับเมื่อวันที่27มีนานะครับอันนี้ก็เป็นเคสแรกที่ดำเนินการเราเองเนี่ยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟเองรถที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับ

0: าลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เนี่ยทางกรมจะต้องดูแลหมดครับ
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยืนยันว่าจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรกลุ่มนี้เพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานครับ
2: เป็นการตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนว่าแต่ละท่านที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรบริเวณนั้นแต่ละท่านเนี่ยได้ทำผิดข้อหาใดบ้างตรงไหนบ้างผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องบริเวณนั้นหน้าจุดเกิดเหตุนั้นได้ทำหน้าที่ครบถ้วนไหมหลักฐานปรากฏตามวงจรปิดครับไอ้นี่ทุกคนผมว่าทราบอยู่แล้วว่าใครฝ่าฝืนกฎจราจรข้อไหนก็ต้องว่าไปตามนั้นไอ้นี่เราว่ากันตามพยานหลักฐานทางภาพครับผมว่าเป็นหลักการที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าใครฝ่าฝืนกฎหมายข้อไหนก็ต้องมีการดำเนินการในส่วนนั้น
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้สอบปากคำผู้บาดเจ็บไปแล้ว14คนจาก32คนและอยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดกับนายสยุมพรคนขับรถไฟเพื่อนำตัวส่งบำบัดรักษาแต่ไม่สามารถแจ้งข้อหาขับแล้วเสพได้เพราะไม่มีกฎหมายระบุเรื่องเสพยาเสพติดแล้วขับรถไฟนะครับรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนนะครับทั้งเรื่องของอาวุธปืนและก็บ่อนการพนันทำให้บรรดาเจ้าของบ่อนแล้วก็เซียนพนันต้องปรับรูปแบบหาวิธีหลบเลี่ยงเพื่อไม่ให้ถูกจับได้พูดง่ายๆก็คือแต่ละบ่อนจะเพิ่มระบบเซฟตี้คอยระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ให้เป็นที่สังเกตมากเกินไปหลายบ่อนย้ายขึ้นไปอยู่บนตึกหรือในโรงแรมนะครับจนเป็นที่มาของคำว่าบ่อนลอยฟ้าเพราะกว่าที่คนแปลกหน้าจะเข้าไปได้ก็ต้องผ่านด่านหลายขั้นตอนย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมนะครับตอนนั้นข่าวสามมิติได้ตีแผ่พฤติกรรมบ่อนไฮโลที่ซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมเก่าที่นครราชสีมาล่าสุดเราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครั้งนี้นำกำลังบุกทลายบ่อนลอยฟ้าภายในห้องโถงชั้น4โรงแรมแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการที่น่าสนใจก็คือบ่อนแห่งนี้มีเงินสะพัดมากถึง40ล้านบาทต่อวันและที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้คือหลักฐานจากทีมสายลับที่จะเปิดโปงให้เห็นความเคลื่อนไหวและพฤติการของบ่อนที่ว่ากันว่าเข้าถึงยากและเซียนพนันส่วนมากล้วนแต่เป็นลูกค้าระดับ VIP ติดตามรายละเอียดเบื้องหลังปฏิบัติการนี้ในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
3: ได
4: ้เนติ
5: บางช่วงจากคลิปที่บันทึกโดยทีมสายลับกรมการปกครองที่แฝงตัวเข้าไปเก็บข้อมูลต่อเนื่องจนได้พยานหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าห้องโถงบนชั้น4ของโรงแรมลอบเปิดบ่อนที่มีทั้งวงถั่วและไฮโลตรงตามข้อร้องเรียนของประชาชนที่เคยถูกคนในครอบครัวแอบขโมยทรัพย์สินในบ้านไปละเลงกับบ่อนจนบ้านแตก
6: เดี๋ยวไปรอบชั้น4ครับ
7: ท่าน
6: สี่ครับขอบคุณครับ
7: กลับมาเดิน
6: ขึ้นบันไดวัน
5: ภาพเหล่านี้เป็นหลักฐานที่เผยพฤติการและความเชื่อมโยงระหว่างบ่อนกับพื้นที่โรงแรมมีลานจอดรถมีพนักงานคอยรับช่วงตั้งแต่คนดูต้นทางกาดชั้นล่างบนชั้น4และภายในห้องโถงรอบอาคารและในห้องต่างๆมีระบบ CCTV สอดส่อง24ชั่วโมง
6: ห้องนี้คือห้องที่พูดถึงครับที่คาดว่าจะเป็นห้องบัญชาการถ้าจะพบตัวเจ้าของหรือคนที่มีอำนาจสั่งการจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ด้านบน
5: โดยจะเห็นว่านักพนันที่เข้ามามีทุกเพศและเกือบจะทุกวัยส่วนมากเป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุมีบริการครบวงจรทั้งโซนอาหารเครื่องดื่มชิปแลกเงินและที่น่าสังเกตคือวงนี้มือหนักเห็นได้จากชิปที่มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนแต่ละรอบจะจำกัดจำนวนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน70คนข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าเซียนพนันไม่น้อยเป็นระดับ VIP บางคนวางเดิมพันต่อรอบสูงหลายแสนบาทและบางครั้งเป็นหลักล้านแต่ส่วนมากจะไม่ปรากฏตัวเพราะสามารถวิดีโอคอลวางเงินแทงผ่านออนไลน์ได้คำถามคือถ้าแทงกันต่อรอบหนักขนาดนี้เงินหมุนเวียนต่อวันจะมีเข้ามากี่ล้านและนี่คือสมุดบัญชีที่เจ้าหน้าที่ค้นเจอระบุยอดในแต่ละวันที่เขียนด้วยลายมือพบว่ามีตั้งแต่38ล้านและมากสุดที่เจอ คือ43ล้าน
4: 16เนี่ยครับ39ล้านอันนี้ยอดเนี่ย40ล้านนะครับนี่42ล้านนะครับนี่ตัวเลขสูงสุด42ล้าน42ล้านนะครับวันที่20 43ล้านครับวันที่21 21 43ล้าน 935,371 บาท
5: เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดของกลางและชิปแลกเงินที่พบในบ่อนมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า7ล้านบาทตรวจค้นรอบๆพบว่าที่นี่ไม่ได้ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมแต่ยังเปิดให้คนมาพักชายคนนี้อ้างว่าเป็นคนนอกแค่มาเปิดห้องพักที่นี่แต่ในห้องซึ่งอยู่ติดกับทางเข้าบ่อนพบอุปกรณ์ทั้งเครื่องตรวจโลหะวงจรปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์จอมอนิเตอร์รวมทั้งขันน้ำมนต์ก็วางอยู่ด้วยแต่หลังจากให้ถอดเสื้อนอกออกไปพบว่าเสื้อสีแดงที่ใส่ระบุเป็นพนักงานที่นี่ซึ่งก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอุปกรณ์ที่พบจะเกี่ยวข้องกับกลโกงหรือไม
8: ่เดิมพันกันสูงมากที่นี่นะครับก็เห็นบางครั้งเนี่ยหลักแสนถึงหลักล้านก็มี
4: หลักล้านต่อรอบครับ
8: ใช่ครับต่อรอบ
4: เมื่อสักครู่ผมเห็นในสมุดบัญชีต่อวันเนี่ยประมาณ 39-40 ล้าน
8: ใช่ครับ
4: สูงสุด43ล้านวันนี
8: ้ครับก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยผมว่ามีที่ไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะว่าเราพบจากการสืบสวนเราพบชาวต่างชาติคาดว่าจะเป็นชาวจีนด้วยในวันที่สืบ
4: ก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้เล่นกระเป๋าหนักทั้งนั้นเลยเห็นบอกว่าเขามีระบบออนไลน์ที่สามารถวิดีโอคอลหรือว่าแทงทางออนไลน์ได้เลย
8: ใช่แทงออนไลน์อันนี้แหละเข้าความผิดมูลฐานฟอกเงินด้วยนะครับก็เป็นออนไลน
5: ์นอกจากนี้ยังค้นเจอตู้ม้าในชั้นถัดลงมาส่วนห้องใหญ่ชั้นล่างเจอมีดและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนตรวจยึดไว้ทั้งหมดและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.อาวุธปืนส่วนปืนยาวเป็นบีบีกัน
4: คือเมื่อกี้เราเจอในห้องพักมาละ
9: ใช่ครับ
4: ในห้องนั้นแล้วก็มาเจอในรถอีกแก
9: ใช่ครับรถนี้อยู่ในบริเวณเลย
4: ครับ
5: มีรายงานว่าเครือข่ายบ่อนแห่งนี้เคยถูกหน่วยงานในพื้นที่จับมาแล้วหลังมีชาวบ้านร้องเรียนแต่ล่าสุดมาเปิดบนตึกชั้น4โรงแรมจึงส่งเรื่องไปถึงส่วนกลางถ้านับเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจับกุมไม่รวมต่างจังหวัดเริ่มตั้งแต่ปี2563มาจนถึงปัจจุบันมีถึง9ครั้งทั้งหมดเป็นบ่อนใหญ่แบบมาตรฐานสั่งปิดและถูกดำเนินคดีทั้งหมดและยังไม่พบรายงานกลับมาเปิดซ้ำประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมก่อนหน้านี้อธิบดีกรมการปกครองได้ย้ำนโยบายไปแล้วว่าถ้าที่ไหนมีบ่อนผู้ปกครองท้องที่ต้องรับผิดชอบสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
1: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวเรื่อง MOU 43 44นะครับในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรก็ไปสุ่มตรวจบริษัทแปรรูปอาหารสดนะครับที่ฉะเชิงเทราก็เป็นการป้องปรามนะครับเรื่องการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะต่าง
10: ๆน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่
2: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
3: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
4: สแกนเลย
5: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
6: ลูกแล้วก็ออกตา
5: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
7: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมัน

0: ฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
1: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
2: นั่นนะพี่ตาเด
1: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
3: หอมแรงฉุนไป
4: หอมละมุน
3: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห
4: ์หอม
3: ละมุนละมุน
4: โอโมพลัสกลิ่นใหม่

0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจบริษัทแปรรูปอาหารสด3แห่งที่ฉะเชิงเทรานะครับเพื่อตรวจสอบเอกสารนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากปศุสัตว์โดยเลขานุการรัฐมนตรีเกษตรก็บอกว่าเป็นหนึ่งในมาตรการป้องปรามการนำสินค้าเถื่อนเข้ามาสวมสิทธิ์โดยการตรวจสอบวันนี้ยังไม่พบความผิดปกตินะครับแต่ก็ส่งสัญญาณไปถึงผู้ประกอบการและข้าราชการนะครับถ้าพบกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีเด็ดขาดขณะที่ข่าว3มิติได้ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีนำเข้าหมูเถื่อนและขาไก่เถื่อนเมื่อ2ปีก่อนพบว่าคดีเกือบทั้งหมดนั้นส่งสำนวนให้ปปช.พิจารณาแล้วนะครับนายสราวุธเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรองปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสัตว์อาหารสดนะครับจำพวกเนื้อสัตว์3แห่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราโดยตรวจสอบในประเด็นใบอนุญาตนำเข้าส่งออกเคลื่อนย้ายซากสัตว์ว่าถูกต้องหรือไม่โดยการตรวจสอบบริษัทแรกรับสุกรจากโรงเชือดในประเทศแล้วมาชำแหละเพื่อส่งขายให้ร้านค้านำไปจำหน่ายถึงผู้บริโภคเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ระบุว่าเป็นมาตรการป้องกันการนำเนื้อสัตว์เถื่อนมาสวมใบอนุญาตซึ่งบริษัทแรกที่เข้าตรวจสอบยังไม่พบความผิดปกติอื่นนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่าตัวเลขเนื้อหมูที่ครอบครองอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
1: ผมมีการพูดคุยแล้วว่าเราจะต้องสังเกตจุดไหนบ้างนะครับจากข้อมูลที่รับมาเบื้องต้นเช่นการที่มีปริมาณคงที่ทุกวันซึ่งเมื่อกี้สอบถามแล้วก็เป็นการประมาณการจากต้นทางคือบริษัทที่ส่งเนื้อให้หรือเนื้อสุกรให้แล้วก็เรามาดูว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่รับมาไหมมีปริมาณที่ผิดปกติมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นเนื้อเข้าไป 100% ออกมาเป็นส่วน

0: ริชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกได้พูดถึงกรณีกัมพูชานำนักโทษมาปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกก็ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามารายงานเรื่องการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีเพียงข้อมูลในการนำเสนอข่าวภายในประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นนะครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินการลักษณะดังกล่าวภายในเขตแดนของกัมพูชาโดยกองทัพบกหน่วยงานในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วส่วนที่รัฐสภาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ2ฉบับก็คือข้อตกลงและกลไกทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาเพื่อจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU ปี2543และ MOU 44คือกรอบการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลของวุฒิสภาโดยนายนพดลอินนาประธานคณะกรรมาธิการได้เชิญเอกอัครราชทูตจากอาเซียนบวก3รวม12ประเทศเข้ารับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยทุกประเทศตอบรับคำเชิญนายนพดลเปิดเผยก่อนการประชุมว่าคณะกรรมาธิการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับโดยจะชี้แจงเหตุผลพร้อมนำเสนอภาพถ่ายจากการลงพื้นที่จริงใน7จังหวัดชายแดนรวมไปถึงการบุกรุกอาณาเขตไทยในตลอดช่วง 25-26 ปีที่ผ่านมาโดยได้หยิบยกกรณีบ้านหนองจานที่สระแก้วที่ไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาหลายแสนคนเมื่อ40กว่าปีก่อนแต่ผู้อพยพจำนวนมากไม่ยอมเดินทางกลับหลังจากสงครามสงบและยึดครองพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าทหารกัมพูชาสร้างบังเกอร์สูงกว่าฝั่งไทยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนายนพดลมั่นใจในศักยภาพของฝ่ายความมั่นคงของไทยในการรับมือและปกป้องอธิปไตยสำหรับแนวทางรับมือการบิดเบือนข้อมูลจากฝ่ายกัมพูชานายนพดลก็เปิดเผยว่าประธานวุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศแล้วเพื่อดำเนินนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกสอดคล้องกับสหภาพรัฐสภาโลกพร้อมใช้สิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์อีโบลาล่าสุดรวมทั้งการเฝ้าระวังของประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันไทยช่วยไทยพลัสกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับมาดูว่าจะลงทะเบียนตามขั้นตอนอย่างไร
1: สนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋อง
2: รู้สกบแสกคุ้มค่าถึงอนาคต
3: คุ้มจริงหรอง
2: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
4: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
2: เลือกเมทัลชีทบลูสกบแสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม่
9: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
10: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
11: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเป๊ปซี่แล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
13: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์

ระทรวงสาธารณสุขยกระดับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนะครับหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากการระบาดของอีโบลาพร้อมติดตามอาการต่อเนื่อง21วันนะครับยืนยันว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยล่าสุดองค์การอนามัยโลกก็ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากอีโบลาแล้วอย่างน้อย139รายโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากอีโบลาแล้วอย่างน้อย139รายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในขณะเดียวกันพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อราว600คนในยูกันดาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วยขณะที่ประเทศต่างๆก็พยายามใช้มาตรการคุมเข้มต่างๆนะครับเพื่อป้องกันเชื้ออีโบลาเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศเมื่อวานนี้ยูกันดาก็ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งขาไปและกลับจากคองโกเป็นการชั่วคราวหลังพบการระบาดของไวรัสอีโบลาในขณะเดียวกันในเอเชียเริ่มคุมเข้มมาตรการคัดกรองสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาจากแอฟริกากลางแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในท้องถิ่นยังอยู่ในระดับต่ำก็ตามโดยที่สิงคโปร์เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา21วันถ้าพบอาการที่เข้าข่ายก็จะต้องเข้ารับการประเมินทางการแพทย์ที่จุดตรวจเข้าเมืองทันทีส่วนที่เกาหลีใต้ก็สั่งให้ผู้เดินทางจากเดียคองโกยูกันดาและซูดานใต้ต้องรายงานสภาวะสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่กักกันโรคเช่นเดียวกับจีนนะครับถ้าผู้เดินทางเข้าประเทศเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลาหรือมีอาการเช่นไข้หรือคลื่นไส้ก็ต้องแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีส่วนญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียและเนปาลต่างก็ประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตามท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสร้ายแรงนี้เล็ดลอดเข้าสู่ประเทศได้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคบอกว่าผู้ติดเชื้อ

0: ร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งทางอากาศและด่านชายแดนแต่ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยอีโบลาทั้งในกลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อยืนยันแต่ได้เตรียมความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลรองรับในกรณีพบผู้ป่วยนะครับมาดูความคืบหน้าในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับกระทรวงการคลังกู้เงินก้อนแรก 1.75 แสนล้านในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40โดยจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้พร้อมจะเริ่มต้นใช้จ่าย1มิถุนายนนะครับนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เตรียมเริ่มดำเนินการกู้เงินในก้อนแรกประมาณ 175,000 ล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะออกประกาศถึงสถาบันการเงินเพื่อให้เสนอการประมูลการกู้เงินแก่รัฐบาลสำหรับใช้รองรับโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้โดยกระทรวงการคลังจะกู้เงิน 175,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 3-5 ปีเบื้องต้นวางกรอบไว้ว่าจะทยอยกู้เป็นรายเดือนเดือนละ 35,000 ล้านบาทเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง4เดือนรวมเป็นวงเงิน 1.4 แสนล้านบาทจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ 2,569พร้อมกันนี้ก็จะดำเนินการกู้เงินแบบระยะยาวจากสถาบันการเงินอายุ 3-5 ปีเพื่อรองรับอีกราว 3.5 หมื่นล้านบาทโดยยังยืนยันว่าจะเป็นการกู้เงินมาใช้ตามความจำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะครับพร้อมเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้โดยให้อัปเดตแอปเป๋าตังนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์และลงทะเบียนเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วก็ให้กดเปิดแอปยืนยันตัวตนให้พร้อมซึ่งบนหน้าแอปก็จะปรากฏแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus 60/40 สำหรับการกดเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้จันทร์ที่25ถึงศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ระหว่าง 6:00 นถึง 22:00 นของทุกวันโดยผู้ที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus จะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus มาก่อนจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จจะได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือข้อความสั้น SMS แจ้งยืนยันการได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus โดยกระทรวงการคลังมั่นใจว่าระบบจะสามารถรองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีและไม่น่าจะมีปัญหาแอปพลิเคชันล่มเพราะเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งและธนาคารกรุงไทยก็แจ้งประกาศเปิดจุดบริการพิเศษนะครับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่23-24พฤษภาคมนี้โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปเป๋าตังและถุงเงินเท่านั้นนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าเข้าไปเช็คจุดบริการและสาขาให้บริการในแต่ละจังหวัดได้ที่เว็บไซต์กรุงไทยนะครับมาดูความคืบหน้าเจรจาสันติภาพข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านดูเหมือนจะมีข่าวดีเล็กๆออกมานะครับว่าอาจจะมีการประกาศได้ในไม่อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับ
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
2: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify

0: สัจจันทร์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแค

0: คลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
2: ฉันพร้อม
1: S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
5: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
6: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
7: นี่ใหม่ Sensodyne Clinical Whiteฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
8: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านที่มีปากีสถานเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยนั้นมีความคืบหน้าเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีส่วนเว็บไซต์สำนักข่าวอัลอาราบียาก็รายงานข่าวด่วนว่าร่างข้อตกลงสันติภาพฉบับสุดท้ายระหว่างสหรัฐและอิหร่านคาดว่าจะมีการประกาศในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับนายมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พูดกับผู้สื่อข่าวระหว่างเข้าร่วมประชุมสุดยอดนาโต้ที่สวีเดนในวันนี้ว่าสหรัฐกำลังรอฟังผลจากการพูดคุยซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าถือเป็นสัญญาณที่ดีครับโดยเขาไม่อยากคาดหวังหรือพูดเกินจริงเกี่ยวกับการเจรจาว่าจะออกมาอย่างไรเพราะว่ายังมีความเห็นที่ขัดแย้งกันหลายเรื่องเรื่องรวมถึงการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซด้วยแต่ล่าสุดสำนักข่าวอัลอาราบียาของซาอุดิอาระเบียได้รายงานบนเว็บไซต์อ้างแหล่งข่าวระบุว่ารัฐบาลสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะแถลงเปิดร่างข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายร่วมกันในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้สำนักข่าวอัลอาราบียายังได้เปิดเผยเนื้อหาที่ระบุว่าเป็นร่างข้อตกลงข้อความฉบับสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับโดยมีข้อปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายออกมาก็เช่นการหยุดยิงทันทีที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลพันธสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารพลเรือนและเศรษฐกิจไม่แทรกแซงกิจการภายในการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและทะเลโอมานการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรวมไปถึงการจัดทำร่างข้อตกลงตอกย้ำการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากทั้งสองฝ่ายประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับข้อมูลในร่างข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้นะครับส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซนายโรบิโอก็ยังระบุว่าข้อเสนออิหร่านที่จะเก็บค่าผ่านทางจากเรือพาณิชย์ที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานอ้างแถลงการของกองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เมื่อวานนี้ระบุว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันรวมทั้งสิ้น31ลำเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายใต้การประสานงานและดูแลอย่างใกล้ชิดจากกองกำลังของอิหร่านซึ่งรายงานระบุว่าเรือทั้ง31ลำนั้นประกอบไปด้วยเรือบรรทุกน้ำมันเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่แถลงการยังระบุว่าแม้ว่ากองทัพเรือสหรัฐจะสร้างความไม่มั่นคงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะในช่องแคบฮอร์มุซแต่กองทัพเรือของอิหร่านก็ยังคงทำงานต่อไปเพื่อสร้างเส้นทางที่ชัดเจนและปลอดภัยสำหรับการค้าของโลกครับตำรวจสน.บางนาแจ้งข้อหา2วัยรุ่นขับรถชนรองสารวัตรจราจรขณะตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์นะครับติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันพนักงานสอบสวนสน.บางนาสอบปากคำนายธนบัตรอายุ20ปีคนขับรถและนายอัครวินอ

อายุ20ปีผู้โดยสารที่ขับรถเก๋งมิตซูบิชิสีขาวทะเบียนอุบลราชธานีพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของร้อยตำรวจเอกทารณพิรมจิตเจริญอายุ59ปีรองสารวัตรจราจรสน.บางนาที่จอดอยู่ริมถนนก่อนถึงด่านตรวจแอลกอฮอล์บนถนนเทพรัตน์ขาออกย่านบางนาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อคืนนี้หลังตรวจค้นรถยนต์เจอปืนสั้นขนาด9มม1กระบอกพร้อมกระสุนปืนอีก24นัดเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนคนขับรถถูกแจ้งข้อหาเพิ่มขับรถโดยประมาทก่อนนำตัวฝากขังศาลอาญาพระโขนงวันพรุ่งนี้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.เปิดรับฟังความเห็นข้อเสนอปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.กรณีศึกษาใน4สูตรเบื้องต้นกลุ่มการใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยจ่ายค่าไฟฟ้าเฉลี่ย5บาทต่อหน่วยก่อนจะชงกกพ.อนุมัติมีผลบังคับใช้ในรอบบินเดือนกรกฎาคมนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนที่สน.ทองหล่อในข้อหาหมิ่นประมาทและพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีโพสต์ข้อความกล่าวหาสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นการปกป้องสิทธิ์พร้อมเตือนคนแชร์คลิปหรือข้อความหากมีเจตนาด่าทอหรือสร้างความเสียหายจะดำเนินคดีทุกราย

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันดูแลปอดค่ะขมิ้นชันนะคะได้ชื่อว่าเป็น The Golden Spice นะคะหรือว่าเครื่องเทศทองคำนะคะที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วก็มีงานวิจัยศึกษามากมายเลยนะคะทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ลดอักเสบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเร็ง

0: นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับขมิ้นชันเนี่ยที่เราเคยรู้มาว่าเกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพปอดได้ด้วยค่ะโดยมีงานวิจัยนะคะทั้งในคนจำนวน 2,000 กว่ารายนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุชาวจีนอายุเฉลี่ยประมาณ50กว่าปีนะคะพบว่าการกินแกงขมิ้นนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะจะมีสมรรถภาพของปอดนะคะที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กินขมิ้นอยู่ในมื้ออาหารนะคะพบว่ายิ่งเรากินขมิ้นในปริมาณที่สูงแล้วก็มีความถี่เยอะเท่าไหร่นะคะค่าสมรรถภาพของปอดก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยจะเห็นผลชัดเจนในคนที่ปอดไม่ค่อยดีเช่นกลุ่มคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาวิจัยการใช้ขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคปอดหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองหอบหืดนะคะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดได้ด้วยค่ะสำหรับในคนไข้ถุงลมโป่งพองนะคะพบว่าการกินขมิ้นชันเป็นประจำเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการชะลอความรุนแรงนะคะลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการขัดเลือดนะคะแล้วก็ลดการอักเสบช่วยฟื้นฟูทางเดินหายใจค่ะส่วนอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะทำในคนไข้หอบหืดนะคะเพราะว่าการที่คนไข้หอบหืดที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ค่ะถ้ามีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันเข้าไปนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะคะติดต่อกันเป็นประมาณ 2-3 เดือนนะคะพบว่ากลุ่มที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีการควบคุมอาการหอบหืดนะคะได้ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อย่างเดียวค่ะสำหรับในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะก็พบว่าถ้ามีการได้รับขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะค่าการอักเสบในเลือดเนี่ยจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันแล้วก็อาการโดยรวมเช่นไข้ไอหอบนะคะจะดีกว่าด้วยค่ะสำหรับงานวิจัยกับฝุ่น PM2.5 นะคะเป็นงานวิจัยในหนูค่ะพบว่าหนูที่มีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันนะคะเมื่อให้ขมิ้นชันก่อนออกไปได้รับฝุ่น PM2.5 ก็คือเขาจะให้เครื่องกำเนิด PM2.5 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะพบว่ากลุ่มหนูที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีค่าการอักเสบเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มหนูที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะและยังมีงานวิจัยในหลอดทดลองทำในหลอดเลือดฝอยมนุษย์นะคะพบว่าท่านมีการได้รับขมิ้นชันก่อนล่วงหน้านะคะจะมีการอักเสบหรืออนุมูลอิสระหรือ oxidative stress เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะคะเราอาจจะเจอกับมลภาวะทางอากาศนะคะอย่างฝุ่น PM2.5 นะคะหรือว่าไวรัสนะคะตัวใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้ปอดของเราเนี่ยนะคะต้องรับภาระเยอะมากเลยนะคะเราสามารถที่จะสร้างกรอบป้องกันนะคะทำให้สมรรถภาพของปอดเนี่ยเราดีได้จากการกินอาหารเป็นยาซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็คือตัวขมิ้นชันค่ะโดยเราจะสามารถกินได้เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือวันละ 1-2 เม็ดนะคะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยที่กินขมิ้นชันอยู่เกือบชั่วชีวิตเขาเนี่ยก็จะกินตกประมาณวันละ 1-2 ครั้งชาหรือคิดเป็นขมิ้นชันประมาณ125มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าเราจะกินในอาหารเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกเนาะเราก็อาจจะกินเป็นเม็ดนะคะวันละ 1-2 แคปซูลก็ได้ค่ะค่ะสำหรับข้อห้ามใช้ขมิ้นชันนะคะก็จะห้ามใช้ในคนที่ท้องน้ำดีอุดตันค่ะส่วนข้อควรระวังก็คือคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะหมายก็ว่าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ากินขมิ้นชันแล้วรู้สึกว่าอาการโดยรวมเช่นท้องอืดท้องเฟ้อดีขึ้นเนี่ยก็สามารถกินได้นะคะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกว่าปวดมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแต่ถ้าเป็นท้องน้ำดีอุดตันแล้วเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้ค่ะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาฟารินนะคะอาจจะต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะมีผลเพิ่มระดับยาในเลือดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ค่ะโดยสรุปนะคะวันนี้เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนาะว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นอกจากจะดูแลท้องไส้แล้วนะคะยังมีส่วนช่วยดูแลปอดได้ด้วยค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคุมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีก

0: ด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: Did you know that adding ginger and turmeric to your daily meals can do wonders for your health? You won't believe the benefits they bring to your body. In today's video, we're going to explore the amazing health benefits of ginger and turmeric, two superfoods that have been used for centuries in traditional medicine. These powerful roots are not only packed with nutrients, but also have healing properties that can support your overall well-being. So, let's dive into what happens when you make them a regular part of your diet.Ginger and turmeric are both part of the root family, known for their vibrant colors and powerful health benefits. These two spices have been celebrated for centuries in various cultures, particularly in traditional medicine, due to their rich content of antioxidants and anti-inflammatory properties. They're natural remedies that support everything from digestive health to joint pain relief. In cooking, ginger and turmeric are commonly used to add depth and flavor to a variety of dishes, from stir fries and soups to curries. You can also find them in teas, smoothies, and even as supplements for those seeking their concentrated health benefits. Whether you're looking to enhance your meals or improve your health, these two roots are versatile and incredibly beneficial additions to your daily routine.Turmeric is a powerhouse when it comes to health benefits, largely due to its active compound, curcumin. Curcumin is known for its potent anti-inflammatory properties, which can help reduce inflammation throughout the body. This makes turmeric especially valuable for conditions like arthritis, where inflammation is a key factor. But the benefits of turmeric go beyond just reducing inflammation.Studies have shown that curcumin can also improve brain function by increasing the levels of brain-derived neurotrophic factor, a protein linked to improved cognitive function. There's even evidence suggesting that turmeric may help prevent neurodegenerative diseases like Alzheimer's by reducing the buildup of amyloid plaques in the brain. In addition, turmeric supports heart health by lowering cholesterol levels and reducing blood pressure.Both of which are crucial for maintaining a healthy cardiovascular system. Incorporating turmeric into your meals is simple and flavorful. You can sprinkle turmeric into soups, curries, and stews to add a rich golden color and depth of flavor while boosting the health benefits of your dish. Turmeric also pairs well with smoothies, especially when combined with a pinch of black pepper, which helps enhance the absorption of curcumin. Whether in a warm bowl of soup,or a refreshing smoothie, adding turmeric to your daily meals can significantly contribute to your overall well-being. When you combine ginger and turmeric, they create a dynamic duo that works synergistically to enhance your health. Both of these roots are powerful anti-inflammatory agents, and together, they amplify each other's effects. This combination is particularly beneficial for fighting inflammation in the body,which can help reduce symptoms of chronic conditions like arthritis. Additionally, both ginger and turmeric support digestion, with ginger promoting smoother digestion and turmeric helping to soothe the gut. Together, they can also boost your immune system, making them a great natural defense against illness. Furthermore, this powerful pair can improve skin health, reducing inflammation and promoting a healthy, glowing complexion.To get the most out of these two superfoods, it's important to enhance the absorption of their active compounds. When it comes to turmeric, curcumin, the compound responsible for its health benefits, can be difficult for your body to absorb. However, when paired with black pepper, curcumin's absorption is significantly increased. Black pepper contains piperine, which boosts curcumin's bioavailability, allowing your body to fully utilize its health benefits.So, adding a dash of black pepper to your ginger turmeric dishes, whether it's in a curry, tea, or smoothie, will ensure you're getting the most from these powerhouse ingredients.
0: ปัจจุบันการนำเอาขมิ้นชันมาสกัดเพื่อให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี
2: ซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟโตโซมสารสำคัญที่ต้องการคือเคอร์คูมินอยด์ให้ประโยชน์หลากหลายและมีผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองเช่นช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัสและฟื้นฟูปอดให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจาก
3: Mega We Care
0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำมันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานแหละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีสไดมาเป็นผงมาทานเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่ามางี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอก็กินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไร

ี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบอ๋อคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องไมอัสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเลียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ36,000ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานไงแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อ่ะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อ่ะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอ่ะแค่ปรับสารอาหารอ่ะหมอเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอ่ะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชมันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะรุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะรุมใบมะรุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะรุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณก็กินใบมะรุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะรุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะรุมผงมะรุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะรุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะรุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะรุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับ น้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีสไดร์มามันยังได้คุณค่าพอ

0: ยค่ะถ้าคุณเอาใบมาลุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะลุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะลุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะลุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกนะที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟีสไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1 ช้อน 1-2 ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริง
1: ๆมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: นช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
2: ้
1: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้คะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
4: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค่ะ
3: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่คะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
5: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเช่นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่

0: าเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20 นาที 30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะแล้วก็ทา
3: แป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
4: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
4: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
4: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
3: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
3: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
4: ใช่ค่ะทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื
1: ่อ
4: ลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่า

0: ตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
1: ตามแพทย์แผน
2: แนชช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: และขอแนะนำแบมบูพาวเวอร์โกลกับโฉมใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มราคาให้คุณได้มากกว่าที่แนทช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: กินงาดำทั้งทีแต่ไม่เคยรู้5ข้อดีนี้มาก่อนเลยหมอเฟิร์นบอกตรงนี้เลยว่าเสียดายมากๆสำหรับคนที่

ชอบกินงาดําอาจจะกินนมงาดําน้ําเต้าหู้งาดําเหมือนหมอเฟิร์นแล้วก็ถ้าจะกินน้ําเต้าหู้กินโปรตีนจากพืชทั้งทีก็จะเลือกน้ําเต้าหู้ที่ใส่งาดําเข้าไปด้วยก็จะประโยชน์คูณ2เลยไหนใครในที่นี้ชอบกินงาดําเหมือนหมอเฟิร์นบ้างพิมพ์งาดํามาหน่อยถือว่าเป็นการเช็คภาพเช็คเสียงเลยแล้วกันเนาะว่าโอเคภาพชัดเสียงชัดเนาะเพราะว่าท็อปิกในวันนี้นะเกี่ยวกับงาดำเนาะเพราะว่ามีคนถามหมอเฟิร์นมาเยอะบ้างบอกว่ารู้นะว่างาดำมีประโยชน์แต่มันมีประโยชน์ยังไงอะหมอเฟิร์นช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมจะได้ให้เห็นภาพไปเลยว่ากินงาดำเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกันแน่หมอเฟิร์นเลยขอยกตัวอย่างที่เอาที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วกันเนาะก็คือตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วว่าเขาเคยทดสอบทดลองมาว่าการกินงาดำไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออาหารจริงก็ตามได้รับประโยชน์ดังนี้นะวันนี้เอามาฝากคุณ5ข้อเอาให้คุณรู้ไปเลยว่าที่กินอยู่เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือคนที่ลังเลว่าจะกินดีไหมหรือไม่กินดีไหมหรือกินอย่างอื่นดีคุณจะได้รู้และตัดสินใจวันนี้เลยว่าจะกินหรือไม่กินเนาะโอเคใครฟังแล้วชัดเจนพิมพ์ชัดมาหน่อยเร็วเดี๋ยวขึ้นข้อแรกเลยถ้าคุณก่อนขึ้นนะคุณลองดูภาพที่หมอเฟิร์นใส่มาด้านล่างนะนี่ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆของเมล็ดงาดำที่ถ้าคุณกินแบบสดๆได้นะหรือใครจะเอาไปคั่วก่อนก็ได้หรือจะมาปั่นแล้วเอาไปใส่ในสมูทตี้ไปใส่ในน้ำเต้าหู้เหมือนหมอเฟิร์นก็ได้ในนมถั่วเหลืองเนาะข้อหนึ่งเลยคุณจะได้รับไฟเบอร์สูงมากๆเหมาะมากไฟเบอร์ก็คือใยอาหารใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายท้องผูกอายุแล้วยิ่งอายุเพิ่มขึ้นนะส่วนใหญ่แล้วมักมีปัญหาท้องผูกหรือบางคนปกติก็ไม่ได้ท้องผูกแต่พออายุเพิ่มขึ้นอยู่บ้านบ่อยไม่ได้ไปทำงานแล้วไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวเลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกส่งผลให้คุณท้องผูกก็ได้การกินอาหารพวกผักผลไม้หรืออย่างงาดำเนี่ยที่มีไฟเบอร์สูงๆก็ช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ด้วยนะข้อถัดไปช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้ด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าในงาดำเนี่ยมีสารสำคัญที่ให้ประโยชน์อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายถ้าให้พูดตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเฟิร์นขึ้นให้ละกันว่าในงาดำเนี่ยมีวิตามินแร่ธาตุหรือสารอาหารใดๆบ้างในนั้นเนาะซึ่งมีประโยชน์เยอะมากๆอันถัดไปที่เขาบอกก็คืออาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการทำงานแล้วก็บำรุงหัวใจของคุณได้ด้วยใครที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจนู่นนี่นั่นหรือเป็นโรคความดันที่เสี่ยงที่จะเป็นหัวใจเนาะเป็นโรคหัวใจในอนาคตการรับประทานหรือการกินงาดำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยอันที่4ที่เขาบอกประโยชน์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้คือประโยชน์เยอะมากอะอันนี้แค่แบบคร่าวๆนะเดี๋ยวมาเฟิร์นเจาะลึกให้เพราะว่าในนั้นแน่นอนมีโปรตีนแคลเซียมที่สูงๆเลยนะมีคอปเปอร์ที่หมอเฟิร์นจำได้มาเรามาขึ้นข้อแรกกันชัดแจ๋วเลยเนาะข้อแรกงาดำเนี่ยให้โปรตีนสูงเขาพบว่าเวลาที่เรากินงาดำเพียงแค่1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะเลยนะก็คือช้อนกินข้าวของเราทั่วไปเนี่ยมีโปรตีนประมาณ5กรัมเลยนะเทียบเท่ากับถ้าใครเคยกินโปรตีนเสริมโปรตีนชงบางแบรนด์บางยี่ห้อกิน1สกู๊ปเนี่ย1ช่วยตัวช้อนตวงเนี่ยก็ได้โปรตีนประมาณไม่ถึง10กรัมซึ่งก็เทียบเท่ากับงาดํา1ช้อนโต๊ะเลยนะให้เห็นภาพยกตัวอย่างให้เห็นภาพงาดํา1ช้อนโต๊ะให้โปรตีนพอๆกับนม1กล่องเลยเยอะไหมเยอะหน่อยโอเคเยอะก็พิมพ์เยอะมาดังนั้นถ้าใครที่กำลังหาอะไรที่มันอยู่ท้องในช่วงเย็นๆเนาะไม่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเน้นโปรตีนเน้นผักผลไม้ก็กินนมงาดำนมถั่วเหลืองงาดำน้ำเต้าหู้งาดำเหมือนหมอเฟิร์นก็ได้ก็จะอยู่ท้องนานหน่อยเพราะว่าโปรตีนสูงแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยข้อที่2เลยละกันงาดำเขาพบว่าการกินงาดำเนี่ยเป็นประจำนะอันนี้คือแบบสม่ำเสมอไม่ใช่อยู่ๆ1สัปดาห์กินครั้ง2ครั้งนี้ไม่ใช่นะจากงานวิจัยนี้เขากินทุกๆวันวันละ1ช้อนโต๊ะจะได้ผลในการช่วยลดระดับความดันลงได้เล็กน้อยนะไม่ได้ลดฮวบฮาบนะลดได้เล็กน้อยประ

6%ถ้าคุณกินติดกัน1เดือนแรกอ่ะแต่ต้องย้ำว่างาดำไม่ใช่ยาลดความดันใครที่กินยาลดความดันอยู่แล้วกินต่อไปหรือว่าปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดเพียงแต่การกินงาดำเนี่ยมีส่วนช่วยคุณควบคุมความดันได้ดีขึ้นเพราะว่าคนที่ความดันสูงเนี่ยกินงาดำแล้วลดลงได้เล็กน้อยอ่ะก็ยังเป็นข้อดีที่เหมือนกันเป็นการใช้อาหารเป็นยาได้ด้วยเนาะถ้าใครที่เป็นความดันสูงกินยาแล้วก็ยังควบคุมไม่ค่อยได้การกินงาดําเข้าไปเพิ่มอาจจะไปโรยในสลัดหรือเอามากินเป็นเครื่องดื่มเป็นสมูทตี้ก็จะช่วยคุณได้ทางหนึ่งในการลดความดันหรือคนที่กําลังตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงในอนาคตแล้วคุณหมอให้มาควบคุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารคุณก็ควรจะเพิ่มงาดําอยู่ในมื้ออาหารของคุณด้วยเนาะกินแค่เล็กน้อยวันละ1ช้อนโต๊ะเองติดต่อกัน1เดือนก็ช่วยให้คุณควบคุมระดับความดันได้ดีขึ้นละแล้วก็ข้อถัดไปข้อที่3วันนี้พูดไปรวดเร็วเลยเน็ตเนื้อหาเน้นๆเนาะใครชอบแบบนี้พิมพ์ชอบมาหน่อยเร็วเดี๋ยวนี้หมอเฟิร์นจะพูดให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็ไปเร็วมากขึ้นและให้คุณได้ประโยชน์เต็มๆสำหรับคนมาฟังย้อนหลังด้วยเนาะก็จะได้ฟังแบบกระชับมากๆข้อ3งาดำเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินหรือกำลังอยากจะลดความอ้วนอยู่พอดีเลยเนี่ยจะบอกว่าข้อนี้เหมาะกับคุณมากเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับพบว่าไขมันดีที่อยู่ในงาดำเนี่ยกว่า 80% เป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งไขมันชนิดเนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายนำไขมันสะสมออกมาใช้งานได้ดีขึ้นพูดง่ายๆเลยนะมันจะช่วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เหอะคุณไม่ต้องจำเอาเป็นว่ามันช่วยดึงไขมันสะสมในร่างกายของคุณเนี่ยมาใช้ได้ดีและที่มันช่วยในเรื่องนี้ลดหุ่นลดความอ้วนเนี่ยการกินงาดำเนี่ยมันเขามีโปรตีนสูงไงพอกินเข้าไปช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานไม่พอดึงไขมันสะสมมาใช้ได้ไม่พอยังช่วยให้คุณอิ่มนานได้ด้วยก็ลดปัญหาการกินจุกจิกของคุณในระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเลยดังนั้นงาดำเนี่ยหมอเฟิร์นให้ว่าถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังอยากมีหุ่นที่สวยหรือว่าอยากลดน้ำหนักอยากควบคุมน้ำหนักก็ได้ประโยชน์หลายเด้งเลยเพราะว่าพอคนมีเริ่มจะมีภาวะอ้วนลงพุงหรือว่าหุ่นเริ่มมีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์เนาะความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะตามมาพอคุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเอฟเฟกต์เป็นโดมิโนเลยที่จะมีความเสี่ยงความดันเบาหวานหัวใจสมองเสื่อมหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันเร็งคือพอคนหนึ่งที่มีน้ำหนักเกินอ่ะคือโรคคือเป็นคนเนื้อหอมมากเลยถ้าให้พูดให้เห็นภาพนะคนที่แบบโอเคเริ่มมีน้ำหนักเกินละเขาบอกคุณหมอพยาบาลบอกให้ไปลดน้ำหนักละคนที่ตัวใหญ่คุณลองนึกภาพนะพอเราตัวใหญ่ขึ้นโอเคแล้วตอนนั้นแหละเราจะเป็นคนที่เนื้อหอมสำหรับพวกโรคภัยมากๆดังนั้นใครที่ตัวเองน้ำหนักเกินอยู่หมอเฟิร์นแนะนำง่ายๆอย่างนี้ให้คุณทำยังไงก็ได้ให้น้ำหนักของคุณลงค่อยๆลงโดยวิธีวันนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากๆก็คือการเพิ่มงาดำเข้าไปในมื้ออาหารของคุณจะเอาเป็นดื่มหรือจะกินกับสลัดแบบนี้ก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้หรืออาจจะมีวิธีอื่นอย่างถ้าหมอเฟิร์นแนะนำในเรื่องการควบคุมน้ำหนักก็อาจจะ IF วันหนึ่งมื้อสักหนึ่งมื้อก็ได้ตอนเริ่มต้นเนาะหรือถ้าใครที่ IF ประจำอยู่แล้วก็อาจจะวันเว้นวันอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักได้ดีเหมือนกันแล้วก็ช่วยให้เซลล์เนี่ยรีไซเคิลตัวเองจับกินเซลล์ที่ไม่จำเป็นนำไขมันสะสมมาใช้อันนี้ประโยชน์ของ IF เยอะมากเดี๋ยวไว้หมอเฟิร์นว่างๆจะมาไลฟ์ให้คุณฟังเนาะว่า IF มีประโยชน์ยังไงบางทีหมอเฟิร์นก็ยัง IF อยู่เลยเนาะ1วันกินแค่2มื้อ1มื้อแบบนี้ก็ช่วยให้เรากำจัดเซลล์ที่ไม่จำเป็นมาใช้ได้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีแฟนๆจาก YouTube นะคุณดาราสวัสดีค่ะคุณชวกานสวัสดีค่ะโอเคใครเข้ามาใหม่ก็กดแชร์ให้เพื่อนคุณรู้เยอะๆเลยเนาะถ้าเพิ่งเข้ามาไหนหมอเฟิร์นพูดเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง5ข้อดีของงาดำที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนข้อ1ก็คือโปรตีน

สูงมากๆกินแล้วจะอยู่ท้องไฟเบอร์สูงด้วยเนาะช่วยลดอาการท้องผูกได้ดีเลยข้อ2คืองาดำมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตลงได้เล็กน้อยแต่ไม่ใช่ยารักษาความดันนะใครที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันก็สามารถเพิ่มงาดำในมื้ออาหารของคุณได้กินยังไงกินแค่วันละ1ช้อนโต๊ะติดต่อกัน1เดือนเนี่ยก็พบว่าช่วยลดความดันโลหิตลงได้ 6% ละข้อ3ข้อนี้เลยที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือสำหรับคนที่ลดความอ้วนอยากจะควบคุมน้ำหนักอยากจะหุ่นสวยงาดำเนี่ยช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ทำให้คุณอิ่มนานในระหว่างวันด้วยเนาะโอเครีแคปให้แบบสั้นๆสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้อ่ะเรามาข้อถัดไปกันเลยดีกว่าข้อถัดไปข้อที่4เมื่อกี้บอกว่ากระตุ้นเบิร์นก็คือกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะ4คือช่วยลดไขมันลงได้ไขมันในที่นี้ก็คือไขมันเลวอย่างพวก LDL ไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นปัญหาก่อกวนใจของใครหลายคนที่ชื่นชอบการรับประทานข้าวแป้งน้ำตาลคือไม่ได้บอกว่าข้าวแป้งน้ำตาลไม่ดีไม่มีประโยชน์นะดีถ้าคุณกินในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินความจำเป็นที่ร่างกายต้องใช้สมมติว่าวันหนึ่งเราต้องการแค่ไม่กี่แคลอรี่แต่คุณกินเกินกินอิ่มจนเกินไปเสียดายจนมันเสียหายเพราะว่าไอ้พลังงานส่วนเกินจากข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสุดท้ายมันจะหมุนเวียนกลับมาเป็นไขมันสะสมทำให้ตับทำงานหนักอีกเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับเสี่ยงที่จะเป็นโรคเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นกินได้แต่ควรจะควบคุมแล้วยิ่งคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณใช้พลังงานน้อยลงละบางคนเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้พลังเยอะแยะคุณก็กินข้าวแค่ช่วงมื้อเช้าก็พอแล้วที่แบบกินเต็มที่เลยแต่ตอนเย็นเนี่ยให้ลดเหลือแต่พวกโปรตีนผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วเพราะตอนกลางคืนคุณจะไปนอนอยู่แล้วคุณไม่ได้ใช้พลังงานแล้วให้ลดหลีกเลี่ยงเอ้ยให้ค่อยๆลดพวกข้าวแป้งน้ำตาลลงได้แล้วเนาะการทำแค่สิ่งนี้จะช่วยทำให้คุณชะลอวัยแล้วก็อายุยืนไปได้ยาวนานเลยนะอันนี้พูดจริงจังมากๆก็คือบางคนคือเหมือนแค่เส้นผมบางภูเขาอะแค่กินข้าวแป้งน้ำตาลผิดนี่ถ้าเป็นนิสัยของคนไทยเราเนาะก็คือมีข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วแหละข้าวเนี่ยมีประโยชน์ถ้าคุณเลือกเป็นกินทั้งทีอ่ะยังมอร์ฟินถ้าจะกินข้าวขาวคุณก็ได้แต่คาร์โบไฮเดรตได้แต่พลังงานแต่ถ้าคุณเลือกนิดนึงเปลี่ยนเป็นกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่คุณก็ได้ไฟเบอร์ได้วิตามินเกลือแร่ที่อยู่ในนั้นด้วยอ่ะอันนี้ได้ประโยชน์คูณ2 อาจจะกินแล้วอาจจะไม่นุ่มฝืดคอแต่สิ่งที่คุณได้ในการทำสิ่งเนี้ยมันมหาศาลแบบเทียบกันไม่ติดเลยอ่ะใครชอบกินข้าวดำข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มันมอเฟิร์นบ้างพิมพ์ชอบมาหน่อยเลยหาเพื่อนรักสุขภาพเนาะขอบคุณเหมือนกันค่ะคุณกุลธิดาเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าลดไขมันลดบอกก่อนเล่าให้ฟังแบบสนุกก็คือเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าถ้าคุณกินงาดำ1ช้อนโต๊ะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนาะกิน1ช้อนโต๊ะติดต่อกัน1เดือนช่วยลดความดันโลหิตลงได้ประมาณ 6% แต่ถ้าคุณกินติดกัน1ช้อนโต๊ะ2เดือนจะช่วยลดไขมัน LDL และไตรกลีเซอไรด์ได้ 10% ว้าวนะถ้าคนที่กำลังเครียดกำลังกังวลไปตรวจสุขภาพมาแล้วมีไขมันไม่ดีคุณหมอแจ้งว่าไขมันเลวสูงจังเลยให้ไปลดข้าวแป้งน้ำตาลนะคุณก็ลดละแต่ก็ไม่มั่นใจว่าพอกลับไปตรวจซ้ำอีกครั้งเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่ามันจะลดลงแบบที่เราหวังไหมกลัวว่าจะต้องกินยาลดไขมันการที่คุณใช้งาดำแค่เพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อถือเป็นการใช้อาหารเป็นยาในทางอ้อมได้แล้วนะที่จะช่วยลดไขมันไม่ดีที่คุณกังวลอยู่ได้ข้อนี้ถ้าคนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้นะคุณถ้าเป็นประโยชน์แชร์ไว้เพื่อนของคุณฟังเยอะๆหน่อยเร็วข้อนี้ว้าวมากๆข้อถัดไปข้อสุดท้ายละยังไม่อยากไปเลยเนาะข้อสุดท้ายเร็วมากเดี๋ยวนี้พอเฟิร์นพูดเร็วขึ้นงาดำเนี่ยมีแคลเซียมสูงหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่หมอเฟิร์นก็อยากจะพูดอีก
โอเคคุณรู้ว่ามันมีแคลเซียมสูงแต่อาจจะไม่มีใครรู้ว่ามีแคลเซียมสูงแล้วยังไงแล้วแคลเซียมมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายใช่ไหมเดี๋ยวหมอเพิ่นบอกให้การกินงาดำเนี่ยแคลเซียมจะช่วยทำให้คนที่สมมติไม่สมมติสิคนที่เป็นผู้หญิงที่มีอาการไวท้องคนที่มีปัญหาเรื่องตรวจสุขภาพแล้วมวลกระดูกดูบางลงมีภาวะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนในอนาคตซึ่งผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะเสี่ยงในเรื่องนี้มากกว่าวัยอื่นๆเนาะหรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยแล้วกำลังต้องการเพิ่มความสูงอยากให้มวลกระดูกแข็งแรงหรือเป็นวัยเกษียณแล้วบางคนก็จะได้ข่าวมาว่าล้มนิดหน่อยลุงป้านะปู่ย่าตายายล้มนิดหน่อยก็กระดูกหักง่ายการที่คุณกินแคลเซียมสูงเนี่ยมันจะช่วยไปบำรุงให้กระดูกของคุณแข็งแรงมากขึ้นอ่ะแล้วไหนๆคุณก็มาฟังช่องนี้ละแคลเซียมสูงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้กระดูกแข็งแรงแบบ full option ครบวงจรขนาดนั้นการที่ถ้าคุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนละคุณเป็นวัยทองวัยหมดประจำเดือนแล้วอยากบำรุงกระดูกจริงๆแล้วได้ประโยชน์แบบดับเบิลเลยนะถ้าจะให้หมอเฟิร์นบอกก็คือให้คุณกินวิตามินดีเพิ่มขึ้นวิตามินดีเป็นวิตามินที่ฟรีนะจริงๆไม่ต้องไปซื้อกินเสริมก็ได้ก็คือคุณเพียงแค่เอาตัวเองออกไปตากแดดในช่วงเช้าหรือเย็น10-15 นาทีก็จะช่วยให้ผิวหนังคุณเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้รับวิตามินดีได้ละแต่ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคตับหรืออาจจะอายุเกิน60-70ขึ้นไปผิวหนังอาจจะสังเคราะห์วิตามินดีไม่ได้ดีเท่าที่ควรตอนที่เป็นวัยรุ่นเนาะก็พิจารณาทานวิตามินดีเสริมเพราะว่าผลสำรวจพบแล้วว่ากว่าแทบจะแบบ 90%ขาดวิตามินดีทั้งที่เป็นวิตามินฟรีจากแสงแดดคุณคิดดูวิตามินดีกินจากไหนบ้างก็พวกปลาทะเลเห็ดต่างๆเนาะหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจกินบ้างไม่กินบ้างอาหารเหล่านี้คุณก็กินเสริมแบบหมอเฟิร์นก็ได้วิตามินดีมีประโยชน์ไงวิตามินดีสรรพคุณลับของเขาเลยนะช่วยควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายแล้วก็ช่วยทำให้แคลเซียมที่คุณกินจากงาดำเนี่ยเอาไปถูกดูดซึมให้ร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อได้ด้วยดังนั้นถ้าจะกินทั้งทีไหนๆก็กินงาดำที่มีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกได้ละก็ให้เสริมวิตามินดีเข้าไปด้วยก็ได้อย่างหมอเฟิร์นบางวันที่ไม่ได้กินปลาแซลมอนเยอะๆไม่ได้กินเห็ดเยอะๆก็กินเป็นอาหารเสริมก็ได้แต่ให้เลือกเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาตินะข้อนี้สำคัญมากๆอาหารเสริมจากธรรมชาติต่างจากอาหารเสริมจากสารเคมีสังเคราะห์ยังไงสารเคมีสังเคราะห์เขาก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแบบเหมือนเรียนแบบธรรมชาติเนาะแล้วก็แต่จริงๆแล้วร่างกายของเราชื่นชอบธรรมชาติที่สุดสังแบบธรรมชาติดูง่ายๆก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นวิตามินออร์แกนิกประเทศไทยอาจจะมีไม่กี่เจ้าแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มคอนเซิร์นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วว่าเราควรจะกินอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักถ้าเกิดกินจากอาหารจริงไม่ได้ก็ถ้าจะกินเสริมก็ควรกินวิตามินจากธรรมชาติที่จะดูตาง่ายๆอย่างหมอเฟิร์นกินวิตามินดีของตัวนี้เนาะก็ดูเนี่ยมันจะมีคำว่า organic USDA สีซีดๆไม่เป็นไรเนาะมันเป็นฉากกินสกินทำให้สีไม่ค่อยชัดเนาะใครอยากดูตัวอย่างชัดๆก็พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลยคนที่อยู่ใน YouTube ก็คลิกลิงก์ตรงที่ชื่อหัวข้อเนาะมันจะมีลิงก์แอดมาที่ไลน์แอดของหมอเฟิร์นอยู่ว่าสนใจวิตามินดีที่หมอเฟิร์นกินอยู่ขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นวิตามินออร์แกนิกที่ได้รับรองจาก USDA ก็คือมาตรฐานสากลเลยว่าเป็นวิตามินที่ทำมาจากพวกสาหร่ายทะเลแล้วก็เห็ดต่างๆหลายชนิดเลยกินวันละ1 เม็ดอันนี้มี60 แคปซูลกินได้2 เดือนแต่หมอเฟิร์นกินนานกว่า2 เดือนเพราะว่าปกติก็กินอาหารที่ให้วิตามินดีอยู่ละได้ไปเดินตากแดดอยู่แล้ววันไหนที่เราทำกิจวัตรเหล่านั้นและคิดว่าได้วิตามินดีเพียงพอเราก็ไม่กินวันไหนที่เราอยู่ในบ้านซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้กินอาหารที่ให้วิตามินดีเราก็จะกิน1 เม็ดก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าสำหรับใครที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนเคยตรวจมาแล้วมีมวลกระดูกบางมากเลยแล้วก็เคยมีลูกหลายคนหรือว่าเป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหมอเฟิร์นแนะนำว่าให้กินดีกว่าเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว
ตรวจร่างกายมักจะขาดวิตามินดีตัวนี้อยู่วิตามินดีไม่ได้แค่บำรุงกระดูกบำรุงกล้ามเนื้อนะคุณคือหมอเฟิร์นเขียนหนังสือเล่มเนี้ยอาหารเสริมสามัญประจำบ้านบอกตรงนี้เลยว่าวิตามินที่มีงานวิจัยรองรับในเรื่องของรักษาโรคเรื้อรังต่างๆพวกมะเร็งพวกอะไรอะเยอะมากอะหมอเฟิร์นขอเปิดหน่อยก็คือวิตามินดีนะคุณงานวิจัยเยอะมากตอนเขียนก็คือแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เลยต้องมีติดบ้านไว้ละปล่อยให้ร่างกายขาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาดูแลสมดุลของร่างกายหลายเรื่องมากประโยชน์ของวิตามินดีนะคือควบคุมทั้งระดับแคลเซียมเนาะขอเปิดหน่อยแล้วก็ควบคุมการเพิ่มจํานวนของเซลล์การเปลี่ยนแปลงของเซลล์พอถ้าเกิดว่าวิตามินดีขาดแน่นอนการทํางานตรงนี้มันเออเลอร์อาจจะส่งผลให้เซลล์แบ่งตัวผิดปกติอย่างเป็นโรคมะเร็งได้เนาะหรือว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันก็ได้อย่างโรคที่วิตามินคนขาดวิตามินดีเป็นเนี่ยมีเยอะมากๆอ่ะถ้าคุณอยากรู้คุณก็ไปอ่านเองในเล่มนี้ละกันเหลือไม่กี่สิบเล่มละเล่มนี้ปกติราคา300 หน้าที่หมอเฟิร์นเขียนเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น27 ชนิดปกติได้โปรพิเศษไปคุยกับน้องแอดมินเองเนาะอันนี้ก็ของพร้อมส่งเลยปกติถ้าสั่งสินค้ากับหมอเฟิร์นส่วนใหญ่ต้องรอ2 สัปดาห์แต่ตอนนี้มีของละใครสนใจวิตามินดีไปกินในวันที่ขาดก็พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลยเดี๋ยวหมอเฟิร์นสรุปให้ฟังว่าวันนี้ประโยชน์ของงาดำสุดว้าวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยกินทั้งทีต้องรู้เนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวหมอเฟิร์นก็จะไปกินน้ำเต้าหู้งาดำเนาะเป็นคนชอบกินจริงๆกินรอบดึกก็มีเนี่ยแหละพวกโปรตีนแล้วก็งาดำ5 ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวหมอเฟิร์นรีแคปให้ฟังเราหารูปนี้มาลืมบอกคุณเลยขอบอกตรงนี้ก่อนว่าสารอาหารในงาดำเนี่ยก่อนที่จะไปสรุปให้คุณฟังสารอาหารในงาดำอันนี้เขายกตัวอย่าง2 ช้อนโต๊ะก็คือประมาณ14 กรัมเนาะแคลอรี่ก็ประมาณ100ให้โปรตีน3 กรัมให้ไฟเบอร์2 กรัมและไอที่เด่นๆในวิตามินและธาตุก็คือแคลเซียมอย่างที่บอกว่าให้แคลเซียม18% 18%นี้หมายความว่ายังไงปกติเขาก็จะมีหน่วยของเขาแหละว่ากี่มิลลิกรัมต่อวันแต่เนี้ยคือได้18%จาก 100% ก็ถือว่าเยอะนะและไอ้ที่เยอะโดดๆเลยก็คือคอปเปอร์ซึ่งก็จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่างเลยเนี่ยได้ทั้งวิตามินแร่ธาตุเยอะมากๆแค่กินงาดำได้ทั้งไขมันดีด้วยนี่พูดคร่าวๆ5ข้อมีอะไรบ้างข้อ1เลยนะประโยชน์สุดว้าวของการกินงาดำที่คุณอันไม่เคยรู้มาก่อนข้อ1คือให้โปรตีนสูงมากๆเวลาคุณกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยจะทำให้คุณอิ่มนานอยู่ท้องแล้วงาดำยังให้ไฟเบอร์ด้วยสำหรับใครที่ท้องผูกกินงาดำก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยข้อ2คือเขาพบว่าถ้ากินงาดำวันละ1 ช้อนโต๊ะติดกัน1 เดือนช่วยลดความดันโลหิตลงได้ 6% อันนี้ว้าวมากสำหรับคนที่กำลังกังวลว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือควบคุมความดันไม่ได้สักทีคุณก็เพิ่มงาดำวันละ1 ช้อนโต๊ะในแต่ละวันติดกันติดอย่างสม่ำเสมอ1 เดือนเนาะก็ช่วยได้ละข้อ3คือช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายสำหรับคนที่กำลังอยากลดความอ้วนหรือมีภาวะน้ำหนักเกินอันนี้ช่วยได้ดีเลยเพราะว่าช่วยดึงไขมันสะสมออกมาใช้ได้ดีขึ้นและแถมทำให้คุณอิ่มนานด้วยเพราะว่ามีโปรตีนสูงข้อ4คือพอคุณกินงาดำวันละ1 ช้อนโต๊ะต่อจากเมื่อกี้เลยนะติดกัน2 เดือนเขาพบว่าช่วยลดไขมันไม่ดีอย่าง LDL ไตรกลีเซอไรด์ลงได้ถึง 10% อันนี้ว้าวสุดๆใครที่กำลังกังวลว่าตรวจพบไขมันไม่ดีในร่างกายสูงเพิ่มงาดำวันละ1 ช้อนโต๊ะก็ช่วยได้แล้วลดถึง 10% อันนี้ดีกว่าไม่ทำอะไรถือว่าเป็นการใช้อาหารเป็นยาที่แท้จริงเลยข้อ5คืองาดำเนี่ยมีแคลเซียมสูงการที่คุณขาดแคลเซียมเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีภาวะกระดูกพรุนล้มนิดหน่อยก็กระดูกแตกหักง่ายเนาะก็ถ้าอยากบำรุงในเรื่องนี้จริงๆก็ให้กินแคลเซียมคู่กับวิตามินดีก็จะช่วยในเรื่องปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยถ้ามีไม่มีคำถามอะไรเราก็จะมาเจอกันในไลฟ์หน้าเนาะคุณจัสมินถามว่าธรรมดากินอยู่แล้ววันเว้นวันมา6เดือนแล้วกลัววิตามินดีเกินเลยหยุดกินสักเดือนแล้วค่อยมากินใหม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะถ้ากลัวเกินก็ส
สามารถจุดได้แต่จริงๆเราสังเกตตัวเองก็ได้ว่าจากอาหาร

0: ทั่วไปอย่างพวกปลาทะเลหรือเห็ดเราได้กินไหมหรือเราได้ออกไปตากแดดเจอแดดมากน้อยเพียงใดถ้าวันไหนกินรู้สึกว่ากินวิตามินดีได้วิตามินดีธรรมชาติจริงละก็ไม่ต้องกินเสริมก็ได้หรือถ้ากังวลจริงๆก็สามารถไปตรวจในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้เขาก็จะมีตรวจบอกวิตามินดีในเลือดเนาะว่ามีมากน้อยเพียงใดโอเคเยี่ยมมากๆแต่ถ้ากินกินประจําแบบเนี้ยร่างกายไม่ขาดหรอกแล้วก็จะแข็งก็รู้สึกได้เลยว่าแข็งแรงถ้ากินวิตามินดีเนาะก็ให้ระวังเรื่องภาวะแคลเซียมเกินถ้ากลัวเนาะสังเกตง่ายๆแคลเซียมเกินถ้าเวลาเกินมันก็จะรู้สึกคลื่นไส้หรือว่ามันจะมีอาการที่เราจะรับรู้ได้เลยว่ามันผิดปกติอยู่ในการเวลาวิตามินและธาตุเกินเนาะแต่จริงๆอาการเนี่ยมันก็จะไม่เป๊ะนอกจากว่าเราไปตรวจจริงๆนี่มาเฟิร์นดูสิโอเคใครอยากรู้เพิ่มเติมนะดูในเล่มนี้ดีกว่าวันนี้ก็ถ้าไม่มีคำถามใดๆเนาะก็ใครสนใจอยากดูตัวอย่างวิตามินก็พิมพ์วิตามินดีวิตามินดีต่อวันเดี๋ยวมาเฟิร์นเนี่ยบอกแล้วกันว่าต่อวันจริงๆถ้าทั่วไปเลยนะร่างกายต้องการวิตามินดีประมาณ800 IUIU ก็คือยูนิตสากลแต่ในอาหารเสริมส่วนใหญ่เขาก็ทำมาออกมาประมาณเป็น2,000 3,000 5,000 IU แบบนี้ซึ่งก็มีงานวิจัยมีคนถกเถียงมากมายว่ากลัวมันเกินจังเลยเพราะว่าขนาดที่แนะนำต่อวันอย่างที่บอกว่า800ถึง600ถึง800 IU แต่ว่าอาหารเสริมทำไมทำออกมาเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันละว่าการกินวิตามินดีเสริมในขนาดประมาณ2,000 IU ติดกันหลายๆเดือนเนี่ยไม่ได้มี side effect ใดๆเนาะน้อยมากๆที่จะเกิดนะพูดให้สบายใจตรงนี้ได้เลยว่าร่างกายส่วนที่เกินเนี่ยร่างกายก็อย่างวิตามินดีเนาะถ้าเกินก็ร่างกายเก่งมากสามารถขับออกจากทางอุจจาระได้หลายอย่างเลยดังนั้นถ้าคุณไม่กินเกินกว่า 4,000 IU ต่อวันหรือว่ากินเป็นหมื่นหมื่น IU เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปดังนั้นให้ถ้าให้กินให้ปลอดภัยถ้าให้หมอเฟิร์นแนะนำนะวันหนึ่งก็ไม่ควรกินสี่เกิน4,000หรือ5,000 IU ต่อวันแต่ถ้าอย่างที่บอกว่ากินบ้างกินวันเว้นวันหรือวันไหนกินอาหารก็ไม่ได้กินอันนี้สบายใจได้เลยว่าโอกาสน้อยมากที่คุณจะมีวิตามินดีในร่างกายเกินเพราะร่างกายจำเป็นต้องใช้วิตามินดีทุกวันอยู่ละก็วันนี้ก็ไม่มีคำถามก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้เนาะทั้งสดๆแล้วก็มาคุยกันสดๆแบบนี้หรือใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรฟังย้อนหลังก็คอมเมนต์หาหมอเฟิร์นได้หมอเฟิร์นอ่านคอมเมนต์ทุกวัน เห็นทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ตอบเนาะหรือใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวก็ทักไปที่ LINE แอดได้เลยหรือทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้เนาะหมอเฟิร์นอาจจะยุ่งแต่ว่าตอบทุกคนที่ทักข้อความมาส่วนคอมเมนต์ก็เห็นตลอดก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังหมอเฟิร์นแล้วก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หน้าเด็กลงเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: Aura Back Sesamin เมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: 20ประโยชน์และสรรพคุณของเห็ดหลินจือชื่อนี้มีดีและคุ้นหูคนจีนกล่าวว่าเห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะและเป็นเห็ดเทพเจ้าแห่งชีวิตนอกจากจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งด้วยมีหลากหลายงานวิจัยที่พบว่าเห็ดหลินจือมีประโยชน์หลายอย่างมากเพราะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายโดยตรงสมกับที่ชาวจีนกล่าวว่าเป็นเห็ดเทพเจ้าแห่งชีวิตสรรพคุณของเห็ดหลินจือมีมากมายดังนี้ 1. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือเป็นยาบำรุงร่างกายช่วยให้อายุยืนยาว 2. เห็ดหลินจือช่วยบำรุงผิวให้สดใสมีน้ำมีนวล 3. เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตา 4. เห็ดหลินจือช่วยชะลอวัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย 5. เห็ดหลินจือช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดี 6.เห็ดหลินจือช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยารักษาโรคเบาหวาน 7. เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยรักษาลำไส้แก้อาหารเป็นพิษ 8. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือเป็นยาถอนพิษขับเหงื่อขับปัสสาวะ 9. สรรพคุณของเห็ดหลินจือช่วยรักษาโรคเกาต์ 10. เห็ดหลินจือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายป้องกันเชื้อไวรัสงูสวัดอีสุกอีใสและเอดส์ 11.เห็ดหลินจือช่วยแก้ปวดท้องปวดประจำเดือน 12. เห็ดหลินจือช่วยลดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 13. สรรพคุณของเห็ดหลินจือช่วยป้องกันการมีบุตรยาก 14. เห็ดหลินจือช่วยลดความดันโลหิตและลดไขมันในเส้นเลือด 15. เห็ดหลินจือช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างมีสมดุล 16. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือช่วยเยียวยาโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดไตตีบ17. เห็ดหลินจือช่วยต้านเซลล์มะเร็งและบรรเทาอาการที่เกิดจากการฉีดรังสีเคมี 18. เห็ดหลินจือช่วยให้แผลหายเร็วช่วยรักษาแผลที่ผิวหนังช่วยให้รอยแผลเป็นจางเร็ว 19. เห็ดหลินจือช่วยเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 20. เห็ดหลินจือช่วยลดอาการลมชักลมบ้าหมูบ้านหมุนหอบหืดและโรคภูมิแพ้
2: เห็ดลิ้นจือเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นก็อดมัชรูมเหมือนกับเทวดาเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้มานานละเป็นยาอายุวัฒนะของเขานะคะถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะที่จะใช้ได้นะคะเราก็มีสมุนไพรเนี่ยค่ะซึ่งประเทศเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี biodiversity หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะและหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะจะมีสารสำคัญ2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1เราเรียกว่าโพลิซัคคารายจะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระตุ้นภูมิ

0: คุ้มกันและอีกอันนึงก็คือสารกลุ่มไทเทอร์บินอยด์ก็จะเป็นสารกลุ่มที่เอาไปใช้ในเรื่องโรคเรื้อรังกันนะคะเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอย่างนี้เป็นต้น
1: ถึงแม้ว่าเห็ดลินจือจะได้รับการยอมรับมาช้านานแต่ในสรรพคุณทางยาหรือการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยถือว่ายังมีข้อมูลอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับความนิยมนำเห็ดลินจือมารับประทานนี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยสถาบันการแพทย์ไทยจีนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือในระดับพรีคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อที่จะค้นหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งวิเคราะห์หาสารสำคัญตามส่วนต่างๆของเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือสู่การใช้ประโยชน์จริง
0: งานวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันนะคะเราต้องการเอามาเป็นยาเสริมในเรื่องผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยากดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นไหมจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเห็ดลิ้นจือกับกลุ่มที่รับเห็ดลิ้นจือซึ่งงานการทดลองนี้ยังอยู่ระหว่างการทดลองอยู
1: ่งานวิจัยชิ้นนี้จะเริ่มต้นจากการศึกษาการเพาะปลูกโดยได้คัดเลือกเห็ดลิ้นจือขึ้นมา3สายพันธุ์ได้แก่ MG1 MG2 MG5 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เป็นฟรุตตี้บอดี้และสปอร์ของเห็ดลิ้นจือ
0: เราก็มีการศึกษาว่าทั้งฟูติบอดี้กับสปอร์นะคะสายพันธุ์ไหนจะมีสารสำคัญมากกว่ากันนะคะเราก็พบว่าถ้าเป็น MG2 จะมีสารกลุ่มโพลิสาไครด์เยอะ MG5 ก็จะมีสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเยอะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแล้วก็ที่เราจะทำเป็นสารสกัดในการศึกษาในคนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สารสกัดจาก MG2 เพราะว่าผู้ป่วยที่เราจะศึกษานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเราพบว่า MG2 เนี่ยมีสารกลุ่มโพลิสาไครด์เยอะซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เราพอทราบว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี
1: นอกจากการศึกษาว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์ไหนจะให้สารสำคัญมากกว่ากันแล้วเรื่องต่อมาคือการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเห็ดลิ้นจือ
0: ในงานวิจัยเราจะมีการศึกษาตั้งแต่30วัน90วัน100วัน110วัน120วันนะคะเราพบว่าสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณ110วันเยอะที่สุดละพอ120วันเนี่ยสารสำคัญจะเท่าเดิมละนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องทิ้งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวยาวออกไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ110วันนะคะ
1: การศึกษาเรื่องต่อมาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาแต่ละส่วนของเห็ดลิ้นจือว่ามีสารสำคัญทั้ง2ชนิดแตกต่างกันมากหรือน้อยอย่างไร
0: ทั้งฟูติบอดี้หรือที่เป็นล่มกับสปอร์นี่ก็มีสารทั้ง2กลุ่มนะคะแต่เราจะเห็นว่าสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเนี่ยในฟูติบอดี้นะคะกับของสปอร์อาจจะมีสารสำคัญเนี่ยต่างกันนิดหน่อยการที่เรารับประทานสปอร์นะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นสปอร์ที่เราเก็บมาจากเห็ดเลยนะคะโดยที่ไม่มีการกระทบเปลือกนะคะจะไม่ได้ประโยชน์จากสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเลยเพราะเนื่องจากสปอร์เนี่ยมันจะมีไคติน2ชั้นที่หนามากนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าสภาพเป็นกรดในกระเพาะหรือสภาพด่างในลำไส้เนี่ยไม่สามารถย่อยผนังของสปอร์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสปอร์นั้นจะต้องเป็นสปอร์ที่มีการกระเทาะด้วยแมคานิกคือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะให้ผนังมันแตกร่างกายก็จะดูดซึมสารกลุ่มไทเทอร์ปีนได้อะค่ะ
1: ถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วว่าสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือจะอยู่ในสปอร์มากกว่าฟรุตตี้บอดี้แต่ถ้าสปอร์นั้นไม่ได้ผ่านการกระเทาะผนังหุ้มสารสำคัญที่อยู่ในสปอร์จะไม่สามารถถูกดึงมาใช้ได้เลยซึ่งการค้นพบนี้มาจากข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
0: มีเปเปอร์อยู่เปเปอร์หนึ่งนะคะจากศิริราชเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่ท้องเสียนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระปรากฏว่าเจอรูปร่างเนี่ยคล้ายกับไข่พยาธิแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือสปอร์ของเห็ดลิ้นจือคือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทานสปอร์เห็ดลิ้นจือที่ไม่ได้กระเทาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อมันผ่านทั้งกระเพาะและลำไส้มาแล้วเนี่ยรูปร่างก็สปอร์ยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีการถูกดูดซึมเลยตรงนี้จากงานวิจัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเห็ดลิ้นจือนะคะสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นก็ต้องถือว่าตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อยากใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อะไรที่แพงเกินไปนักนะคะก็ช่วยเสริมร่างกายได้ก็ระดับหนึ่ง

เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจาก

0: ปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: วันนี้จะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อโอเมก้า3ให้ได้ผลดีที่สุดไม่ใช่น้ำมันปลาทุกยี่ห้อที่จะมีโอเมก้า3เยอะตามที่เราต้องการมาดูวิธีเช็คการเลือกซื้อโอเมก้า3หรือน้ำมันปลากันค่ะในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องการอักเสบในร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ออกมาว่าโอเมก้า3นั้นนะคะมันจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วหนึ่งในวิตามินที่เป็นยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อมาใช้กันเลือกซื้อมากินกันนะคะก็คือโอเมก้า3หรือน้ำมันปลานะคะตัวโอเมก้า3นั้นมันได้มาจากอะไรมันไม่ได้ได้มาจากตัวปลาทะเลนะคะแต่ว่ามันได้มาจากการที่ปลานั้นเนี่ยลงไปกินแพลงก์ตอนนะคะที่อยู่ในทะเลน้ำลึกเนี่ยนั่นแหละเขาได้โอเมก้า3นะคะพอเรารับประทานอาหารทะเลเข้าไปนะคะเราก็จะได้โอเมก้า3ตรงนั้นไปด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยการที่เรากินปลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กินปลาจากทะเลจริงๆก็ได้นะคะแม้ว่าบางคนกินแซลมอนบ่อยนะแต่แซลมอนที่เรากินกันในทุกวันนี้เนี่ยเป็นแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะมันก็จะไม่มีโอเมก้า3ที่เราต้องการทีนี้ในน้ำมันปลานะคะก็จะมีโอเมก้า3อยู่หลักๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบเสริมสร้างเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงโอเมก้า3แล้วก็จะเป็นเหมือนไขมันที่ดีนะคะที่จะไปล้างไขมันที่ไม่ดีในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่ดูแลหลอดเลือดเราได้ดีแล้วก็ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่แม่ต้องจะไปหาข้อมูลมานะคะแม่ต้องก็เคยซื้อน้ำมันปลาผิดวิธีมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังดูไม่เป็นวันนี้ก็เลยเอาทิปส์นะคะมาแบ่งปันว่าซื้อยังไงเราจะได้ดีที่สุดนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะวิตามินในน้ำมันปลานะคะในโอเมก้า3เนี่ยก็จะมี DHA ซึ่งก็จะช่วยดูแลเรื่องระบบสมองแล้วยังช่วยบำรุงตาหัวใจด้วยหลักๆ ก็คือบำรุงระบบประสาทนั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนประกอบนึงก็คือ EPA นะคะก็จะช่วยต้านเรื่องการอักเสบแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายของเราอักเสบซ้ำไปซ้ำมานะคะนี่ก็จะเสี่ยงนำไปสู่โรคมะเร็งได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะปลาทะเลเนี่ยจะได้รับโอเมก้า3จากการที่เขากินไฟโตแพลงก์ตอนแล้วเราก็จะได้ผลภัยได้จากการกินปลาทะเลนะคะอาหารทะเลถ้าเรากินปลาที่มาจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ยเราก็จะไม่ได้โอเมก้า3การกินวิตามินเสริมโอเมก้า3นั้นนะคะก็กลายเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายมาดูวิธีเช็คกันค่ะการที่เราจะเลือกซื้อน้ำมันปลานะให้ทุกคนนะคะอ่านฉลากให้ดีนะคะอย่าดูแค่ตัวมิลลิกรัมที่บอกว่าน้ำมันปลากี่มิลลิกรัมส่วนใหญ่วิตามินน้ำมันปลานะคะที่วางขายอยู่เนี่ยจะเป็น 1,000 มิลลิกรัมแต่โอเมก้า3ที่เราจะได้นั้นนะมันไม่ใช่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะมันต้องมาดูฉลากข้างหลังอีกทีนึงนะว่ามี EPA แล้วก็มี DHA เนี่ยเท่าไหร่นะต้องเอา2สิ่งนี้นะคะมาบวกกันถึงจะได้จำนวนโอเมก้า3จริงๆที่เราจะได้รับเข้าไปทางที่ดีนะคะให้เราเลือกที่เป็น6ต่อ10ขึ้นไปไม่น้อยกว่านั้นนะคะแต่ที่เห็นวางขายทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่านั้นนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างอันนี้เนี่ยน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะ fish oil 1,000 มิลลิกรัมแล้วก็มี EPA 180มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มี DHA อีก120มิลลิกรัมถ้าเอา180บวก120มานะคะยี่ห้อส่วนใหญ่นะคะของโอเมก้า3ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะที่300นะคะต่อน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะเท่ากับแค่3ต่อ10นะคะแต่โอเมก้า3ที่ดีนะที่เราควรจะได้รับเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านนะคะแนะนำให้เราเนี่ยเลือกแบบ6ต่อ10ขึ้นไปค่ะเพราะว่าส่วนที่เหลือที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะมันก็จะไม่ใช่โอเมก้า3แต่มันอาจจะเป็นโอเมก้า6โอเมก้า6ถ้าได้รับมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะการที่เราได้รับโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3นะคะหรือไขมันอื่นชนิดอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่โอเมก้า3เนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้นะคะการที่เรากินเข้าไปทุกวันทางที่ดีนะคะอย่างตัวเมตาเอนเนี่ย

0: ตอนนี้นะก็จะเลือกที่มันเป็นแบบ7ต่อ10อย่างอันนี้นะคะนายกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็คือโอเมก้า3นะคะอัลตร้าโอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล์นะคะอันนี้ก็คือฟิชออยล์นะคะ 1,000 มิลลิกรัมอันนี้มี EPA 500มิลลิกรัมแล้วก็อันนี้มี DHA มี DHA 250มิลลิกรัมนะคะ500บวก250ก็เท่ากับ750อย่างอันนี้ถือว่าผ่านนี่ก็คือวิธีการเลือกนะคะที่วางขายทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น300นะคะลองกลับไปเช็คน้ำมันปลาที่บ้านดูนะคะว่ามันสัดส่วนมันเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยเท่าไหร่นะคะน้อยกว่า6ต่อ10หรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองหาซื้อที่มันเป็นมากกว่า6ต่อ10ดูนะคะอันนั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งถ้าเราจะเน้นเรื่อง DHA นะคะบำรุงสมองระบบประสาทเนี่ยก็เลือกที่มันเป็น DHA มากกว่าแล้วก็ถ้าเลือกเรื่องการต้านการอักเสบในร่างกายนะคะก็เป็นตัว EPA ค่ะเลือกตัว EPA ให้มากกว่าทีนี้มาดูข้อควรระวังนะคะด้วยความที่โอเมก้า3น้ำมันปลาเนี่ยมันมาจากปลาทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันจะปนเปื้อนโลหะหนักได้อันนี้ก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเช็คให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยเช็คฉลากให้ดีนะคะว่าน้ำมันปลาเนี้ยเนี่ยมันถูกสกัดมาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะได้สกัดเอาโลหะหนักเนี้ยออกไปแล้วหรือยังนะคะก็คือเป็นการเอาสารปลอดเนี่ยออกไปให้หมดเหลือแต่น้ำมันปลาเพียวบริสุทธิ์ส่วนวิธีทานนะคะให้เราทานพร้อมกับอาหารนะคะเพราะว่ามันจะดูดซึมพร้อมกับไขมันนะคะทางที่ดีก็คือกินพร้อมกับอาหารนะคะหลังอาหารหรือก่อนอาหารอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้รับโอเมก้า3ได้อย่างเต็มที่วันนี้เอาทริคดีๆมาแชร์เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ
1: สวัสดีครับกินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับหรือ Facebook คือหมอนัทโภชนาการนะครับวันนี้เราจะมาจัดเรื่อง5สิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับน้ำมันปลาหรือโอเมก้า3ข้อที่1ครับโอเมก้า3เนี่ยทุกคนพอจะเข้าใจพอจะรู้แต่ว่าโอเมก้า3คืออะไรครับโอเมก้า3ก็คือไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่มีไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งหรือที่เราเรียกว่า polyunsaturated fatty acids นะครับโอเมก้า3เป็นไขมันไม่อิ่มตัวในสายยาวๆนะครับเขาเรียกว่ามีสายคาร์บอนที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญครับว่าโอเมก้า3นั้นเนี่ยอยู่ในเซลล์สำคัญสำคัญครับอย่างเช่นอยู่ในเซลล์สมองครับอยู่ในเขาเรียกว่าเปลือกหรือพลาสมาเมมเบรนของเซลล์นะครับโดยเฉพาะในเซลล์สมองซึ่งจะมีปริมาณไขมันประมาณราวๆสัก 60% แล้วครึ่งนึงของในนั้นเป็นโอเมก้า3ครับในเซลล์สมองในเซลล์หัวใจในตับในเซลล์ที่มีพลังงานต้องใช้พลังงานสูงๆเหล่านี้ครับมีโอเมก้า3และที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับในเซลล์สมองและเซลล์หัวใจไม่ได้แค่มีโอเมก้า3อย่างเดียวนะครับมีโอเมก้า3ที่เราเรียกว่า DHA ด้วยครับนะครับและ DHA เนี่ยนอกจากจะอยู่ในพลาสมาเมมเบรนหรือในเปลือกของเซลล์แล้วยังอยู่ในส่วนเล็กๆที่อยู่ในเซลล์ที่เราเรียกว่าไมโตคอนเดรียอีกนะครับปกติโอเมก้า3ที่อยู่ในเซลล์ไมโตคอนเดรียเนี่ยมีราวๆประมาณสัก 6-7% 9% ของตัวปริมาณไขมันในไมโตคอนเดรียหรือว่าเซลล์ที่มันเป็นพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าโอเมก้า3นั้นสำคัญอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญสูงสุดของโอเมก้า3ก็คือว่าเราไม่สามารถจะผลิตโอเมก้า3ในร่างกายของเราได้นะครับตัวที่ได้ก็คือว่ามันเป็นไขมันที่ต้องได้จากการบริโภคอาหารเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถึงเป็นไขมันที่มีความจำเป็นครับพบในไหนครับพบในปลาทะเลน้ำลึกนะครับพบในอาหารธรรมชาติเช่นไข่ในนมที่เขามีการดัดแปลงกระบวนการบางอย่างหรือในอาหารที่มีการเสริมโอเมก้า3เข้าไปนะครับในพืชก็จะมีโอเมก้า3เรียกว่าแฟล็กซีดเจียซีดหรือแม้กระทั่งถั่วผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นวอลนัทนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับคนที่กินไม่เพียงพอส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ได้กินอาหารทะเลเลยนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในปลาอย่างเดียวอยู่ในกุ้งอยู่ในอาหารทะเลต่างๆมากมายแล้วถ้าเกิดคนนั้นมีความเข้าใจผิดในเรื่องของอาหารทะเลว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วไม่กล้ากินนะครับคนนั้นก็จะมีความสุ่มเสี่ยงกับการขาดโอเมก้า3ได้งานวิจัยพบว่าคนที่กินปลากินอาหารทะเลนะครับความเสี่ยงในการเกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะน้อยกว่านะครับข้อที่2ครับโอเมก้า3เนี่ยหลักๆที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เรามีอยู่3ชนิดครับคือโอเมก้า3ที่เราเรียกว่า ALA หรือว่า Alpha Linolenic Acid นะครับเป็นโอเมก้า3ที่ได้มาจากพืชครับพืชเนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะครับตับเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นโอเมก้า3ที่จำเป็นอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือ DHA กับEPA ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่มีความจำเป็นในสมองครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าร่างกายเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโอเมก้า3ที่จำเป็นได้เพียงแค่น้อยกว่า 1% นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าใครที่จะกินโอเมก้า3กินปลาแล้วหวังว่าจะได้สาร DHA หรือ EPA ในการที่จะปกป้อง สมอง

ปกป้องหัวใจนะครับจากงานวิจัยที่ผมทำเองที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราพบเลยครับว่าโอเมก้า3ที่ดีที่สุดคือ DHA ครับนะครับเพราะว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายจะสามารถเปลี่ยนและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วพบว่าลดการเกิดเส้นเลือดในสมองและหัวใจตีบได้จากการบริโภค DHA นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึง ALA หรือว่า Alpha Linolenic Acid ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่มาจากพืชนะครับกว่าที่มันจะเปลี่ยนคอนเวิร์ตหรือว่าผ่านกระบวนการเผาผลาญไปเป็น DHA นี่บางโรคไม่ทันการซะแล้วนะครับเป็นเส้นเลือดติดเจี๊ยบไปซะแล้วนะครับดังนั้นโอเมก้า3ก็จะมี3ชนิดคือ ALA นะครับก็คือ Alpha Linolenic Acid EPA นะครับEicosapentaenoic Acid และ DHA คือ Docosahexaenoic Acid นะครับคนทั่วไปก็รู้แค่ตัวย่อ EPA กับ DHA นะครับ EPA กับ DHA เนี่ยถ้าดูจากผลิตภัณฑ์คุณจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปลาแล้วก็

0: อนนี้รถมันกับผ้าอายหาเงินดีๆเลยเด
1: ้ว่าแต
0: ่ว่าที่แม่น้องฮักเด้อพร้อมสิมีแบบ
1: เล่นเจอให้อายแล้วบ่เนาะ
2: ทันเรื่อง
1: เอ้าบ่ได้ติ
2: ก็บ่ได้ว่าได้ล่ะ
1: มานี่เลย

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผลผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัน

0: ต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัชสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพริกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซูเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้า

เน็ตช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: าเสียเงินผัวจ๋าบ่
1: เจ้าเห็นอย่างน่ะข้านมลูกเดี๋ยวนั้นยาวไปยาวไปผัวสัวเอ้ยสิรักแต่งานกูอย่าเอาไปเอาเงินมาย
0: ายาคือเสียงกับผัวจ๋าสันแข็งเนอะ
1: ผัวสัวเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาข้าอย่าลูกข้านมลูกสัวเอ้ยกูเอ้ยเวียงเคยซอยหลักแต่เงินกู

จ้าเนี่ยบ่มีปัญญาสิใส่นี่ข่อยหรอกเอาจังซี่ลูกชายข่อยน่ะฮักลูกสาวเจ้าแห้งๆคั่นเจ้ายอมให้ลูกสาวเจ้านั้นแต่งงานกับลูกชายข่อยนี่ข่อยสิคืนโฉนดให้เจ้าเลย

หากความเสียใจความบ่สมหวังมันสิซอยลางกรรมเก่าได้เจ็บของอายในศาลนี่คงหลายพ่อสิใส่กรรมไปหลายแล้วล่ะศาลน่ะถามี่ไอ้สิยังฮักยังรอบ่เปลี่ยนแปลงสิเป็นผ้าแดงของน้องถูกศาลเลยฮู้บ่

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะร้านพี่ตัวแรกเนี่ยจะออกบูธออกงานนอกก็คืองานตลกศิลปินตลกงานบวชงานแต่งโน่นนี่นั่นเราก็จะไปเจอเราก็จะกระหน่ำแบบเนี้ยจะเจอไม่ค่อยเจอพี่ตัวแรกจะเจอพี่ตุลภรรยาก็จะไปคุมเองเหมือนงานเปิดร้านตำหูแตกพี่มัมอ่ะเดี๋ยวต้องไปอีกครั้งนึงนะ
1: เมื่อไหร่พี่หา
2: เออเปิดเมื่อไหร่อ่ะ
0: ยังไม
2: ่ร้านบ้าบอเลยเปิดมันจะปิดเลยปิดยาวเลย
1: เอาเปิดปิดปั๊บ
0: ไม่เจอกี่ครั้งงานนกงานนอกที่พี่ตุลไปออกบูธพี่ตุลแล้วไปออกเนี่ยผมก็กินแบบนี้อยู่แล้วแล้วพี่ตุลจะรู้ว่าผมกินแบบไหนด้วยพี่ตุลจะรู้เลยว่าผมใส่อะไรบ้าง
1: เออเขาช่างสังขารคนนั้นน่ะเจอใครต่อใครเขาจะจำไว้เลยว่าคนนี้กินแบบไหนแบบไหนคนนั่งปุ๊บไปสาวไปนั่งเลยพี่ก็เกิดใจอย่างเน
0: ี้
1: ย
0: เออมัมกินแบบนี้นะเจ๊จำได้อืม
1: เออ
0: นงกินแบบนี้เจ๊จำได
1: ้เห็นหน้าหอยจำได้หมดใครชอบกินไส้เนี่ยไส้ที่ร้านเนี่ยไม่เหม็นไม่ขมไม่มีกลิ่นอร่อย
0: ไส้เขาตอนนี้ของพี่เหลือกี่เม็ดแล้วไส้นี่ไส้พี่ป่ะ
1: พี่ตัดไป2เม็ดแล้วเหลือ3เม็ดกว่า
0: ตัดไส้ขาย
1: ไอ้นี่มันไส้หมูไอ้นี่ถามเดี๋ยวก็ลูกค้าผมหายหมด
0: แล้วก็ใช้ของดีไงลูกชิ้นเนี่ยนะเด้ง
1: ร้านอื่นเป็นไง
0: ร้านอื่นก็เด้งนะแต่เด้งไม่เท่านี
1: ้ร้านอื่นแป้งผสมหมู
0: ร้านนี้อ่ะ
1: แป้งล้วนๆแป้งล้วนๆแบบมันปุ๊บๆในปากเลยใช่ไหม
0: อันนี้เด้งตะเกียบครับดังแก๊ปแก๊ปชนกันเลยนะ
1: ใช่
0: ร้านอื่นจะไม่ค่อยเด้งนี่นี่อะไรอันนี้ถ้าใช้แรงน้อยถ้าใช้แรงเยอะอีกนิดนึงอ่ะตะเกียบเนี่ยจะชนกันแก๊ปเหมือนนี้เลยเหมือนลูกชิ้นอยู่นี่นะ
3: เฮ้ย
0: อย่างนี้เลย
1: นี่ผิด
0: ละลายไปแล้วลูกชิ้น
1: เฮ้ยหายไปไหนอ่ะ
0: ทำไมมันเละงี้อ่ะขนาดที่ชั่วร้านพี่สุร้านเนี่ยกินตัวนี้แต่เอามือเอื้อมไปตัวนี
1: ้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ว่ากันเอาน้ำโต๊ะนู้นมากินโต๊ะนี้ก็ได
0: ้
1: หลากหลายเนี่ยมันปิดกับที่อื่นนะที่อื่นนี่ไปหยิบไม่ได้นะเขาห่วง
0: ที่ไหนครับ
1: จะบอกนครนายกมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้มันกลายร้านเราเราก็ไม่อยากไปบ้าเขาหรอก
1: ไม่จะ
2: เ
1: ป็นผมร้านเพื่อนผมไม่เคยใครมาบอกว่าไม่อร่อยบอกผมไม่รู้นะพี่อย่ามาปรึกษากับผมว่าร้านนู้นเป็นยังไงร้านนี้เป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นของโนของแท่งของนู่นของนี่ของเพื่อนๆทุกคนพี่จำผมไว้นะมาตรฐานของแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันนี่ก็มาตรฐานของเขานี่ก็มาตรฐานเขานี่ก็มาตรฐานของผมเพราะนั้นรสชาติมันจะต่างกันผมไม่ทราบ
2: ขอให้สะอาดอ่ะ
1: ถูกต้องบริการ
0: มีร้านไหนไม่สะอาด
1: เอ้ามีนะบอกไปเดี๋ยวก็จะหาไม่พูดเราไม่อยากพูดนะ
2: พูดไง
0: เข้ากัน
1: คือพยายามจะถามว่าร้านไหน
0: ต้องถามนี่เพราะสายตามันจ้องมา

0: ก็คุยกับ3คน
1: ไม่ให้จะให้มีคุยกับใครอีกอ่ะต่างคนต่างมีธุรกิจกันทั้งนั้นอ
0: ่
1: ะแล้วเราครูพักร้านจำมาทำไมถึงเปิดร้านอาหารเนี่ยมันเป็นรายการถามที่ได้นะผมเ
0: ม
1: ื่อมาก่อนเล่นตลกผมไม่เคยไปจีบนักร้องไม่เคยยืนอยู่หน้าคาเฟ่ผมไปถึงใส่ข้าวครัวเลยผมข้าวครัว
2: ข้าวครัวไปทำอะไร
1: ไปดูเขาทำอาหารกันแบบไหนการหั่นปลาการหั่นผักการหั่นหมูหั่นเก
2: ๊ปอ๋อพี่ตัวแรกชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
1: ใช่
2: เรื่องค้าขาย
1: ใช่แล้วแฟนก็ทำอาหารเก่งอยู่แล้วไง
2: แล้วสูตรนี้ใครคิดนะฮะ
1: ร่วมกันความจริงผมว่าพิสดารผมจะให้ยืนกินเลยทำเป็นดอกเห็ดแต่แล้วยืนอ่ะ
0: โอ้
3: ทำไมพี่
1: เอ้าที่อื่นเขาบีก็เจียวห้อยขาไง
0: เอออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ยืน
1: เรา
0: ไม่มันก็จะเป็นกุศลบายนะลูกค้าไม่แช่เงี้ยก็ยืนนานเมื่อยไงรีบกินไปซะ
2: แล้วจัดงานเลี้ยงด้วยป่ะที่นี
1: ่มีครับพ่อวันเกิดร้านมั่งวันเกิดตัวเองมั่งอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วก็ลูกค้าโทรมาเหมาจัดงานวันเกิดวันเก
1: ิ
2: ด
1: ไม่มีโดยมากจะจัดงานส่วนตัวเพราะเราไม่มีเหล้าเบียร์
2: เปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่ตุ๊กนะ
1: เปิด7โมง
2: ทุกวัน
1: 7โมงเช้าทานได้แล้ว
2: ก็
1: แล้วก็จะไปปิดอีกทีก็5โมงก็โอเคละเมื่อก่อนนี่6โมงต้องเป๊ะนะ
2: เ
1: พราะอะไรป่ะวันนั้นขาดไป5นาที10นาที
2: ทำไม
1: เอาเขาขับรถมาไกลเขาก็ว่าเราโ
2: อ้
1: รู้จักขับรถมาตั้งใจมากินว่าพี่ปิด6โมงอ่ะนี่มันยังไม่6โมงเลยพี
2: ่6โมงก็ต้อง6โมงเป๊ะ
1: 6โมงต้อง6โมงเป๊ะหลังๆแขกก็น้อยลงอะไรเราก็ทยอยเก็บกวาดร้านได้แล้วก็5โมงก็ปิดแล้วเด็กไม่ได้ต้องบอกเพราะมันตื่นก็ตี5มันต้องมาแล้วนะบางวันตี3เลยนะออกงานนอกอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้โหใช่ตําแหน่ง
1: เขากิน6โมงเช้าอ่ะน้ำต้องเดือดแล้ว6โมงเช้าเด็กจะตื่นตีอะไรมันต้องมาหั่นหมูอีก
2: เด็กมาหรือว่าพี่ตุ่นแล้วพี่ตุ่นต้องมาด้วย
1: เ
2: ด็กอ๋อก็ปล่อยเด็กทำได้แล้ว
1: บางทีเราต้องขับรถไปเองก็ต้องเสร็จแต่ยังเขาเตรียมของเลยปุ๊บ
2: มาร้านพี่ถั่วแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวถั่วแล้วเนี่ยเวลาไหนถึงแบบว่าไม่ต้องมาต้องต่อคิวนู่นนี่นั่น
1: เมื่อก่อนน่ะใช่เดี๋ยวนี้อยากจะมาตอนไหนก็มาเถอะ
2: ได้ใช่ไหม
1: ใช่
2: ได้แล้วจอดรถสมมติเราร้านอยู่ฝั่งนี้เราแบบว่ารักไก่ไปจอดร้านอาหารไทยฝั่งโน้น
1: มันก็ควรจะการละเทศะเนอะเราไม่สามารถไปบอกลูกค้าได้นะ
2: เมื่อกี้ผมก็ตัดสินใจอยู่นะเอ๊ะทำไงดีวะ
1: ถ้าโด่งก็ได้ดิถ้าโด่งไปจอดเขาปุ๊บถ้าโด่งเห็นเจ้าของร้านเขาจำโด่งได้เขาก็คงไม่ว่าโด่งหรอก
2: ไม่แต่ถ้าอย่างนั้นมันก็ใช้อภิสิทธิ์ไงผมคิดในใจว่าเฮ้ยผมจะต้องซื้ออะไรเขาสักอย่างหนึ่งแล้วก็พี่ผมขอจับแป๊บนึงนะผมว่าทั้งแถบเลยนะอาหารการกิน
1: ใช่ครับแถบเนี้ย
2: ใกล้มาเลย
1: ถ้าจะนับว่าผมบุกเบิกเนี่ยใช่เลย
2: ที่ทอดแรกเป็นร้านแรกป่ะ
1: ไม่ใช่ร้านแรกหรอกแต่เป็นร้านที่ว่าทำถนนเส้นนี้ให้สว่าง
2: เนี่ยนะ
1: ครับกว่าจะมีนกฮูกมาก่อนจะมีฐานเพชรมา
2: แล้วคู่อยู่ตรงไหนครับพี
1: ่ข้างหลังเราเนี่ย
2: เราฝั่งเดียวกันนะ
1: ฝั่งเดียวกัน
2: อ๋อตรงไปเนี่ยนะ
1: ตรงไป
2: เม
1: ื่อ
2: กี้เราก็เลยมาใช่ไหมพี่
1: เลยมาทางนี้หรือมาทางนู้นอ่ะ
2: โอ้ที่ดังๆ
1: ตลาดนัดนกตลาดนัดนกคู่
2: อ
1: ่ะมาทีหลังเรา
2: เปิดทุกวันว่าตลาดนกคู
1: ่เปิดทุกวัน
2: กลางคืน
1: เมื่อก่อนนี้ใครจะมาเส้นเนี้ยถามหาร้านตัวแรก
2: เขาก็จะรู้จักเลย
1: เขาได้รู้จักแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกนกคู
2: ่
1: ร้านเราเองก็บอกร้านผมมันติดอยู่กับตลาดนัดนกพุ่งกันแหละเราต้องเปลี่ยนคำแล
2: ้
1: ว
2: อันนี้กำลังคุยถึงเรื่อง
1: สุขภาพ
2: ของพี่ตัวแล้วในวัย
1: 73แล้ว
2: พี่ตัวแล้ว73แล้วอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็มีเรื่องราวของต่อมลูกหมากปัญหาของต่อมลูกหมากแล้วก็ภูมิแพ้
2: มันบอกไปผ่าตามาแล้วนี
1: ่แล้วก็เรื่องตามีอยู่2เรื่องที่ต่อการเดินการ
2: มาหวานความดัน
1: ไม่มีความไม่มีเลย
2: แล้วกลับบ้านถอดออกไหมหนวดเขา
1: เอาวางไว้ต้มแป้งก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาฝังใหม
0: ่จะพูดเรื่องสุขภาพมันก็เป็นไปตามวัยด้วยเนาะ
1: ใช่ผมก็ไม่ได้พูดเลย
0: ใช่ป่ะ
1: แต่ละวันแต่ละคนเป็นแบบว่าเอ้ยยกซดนงยกซดเลยอะไรวะ
0: ยกซด
1: นงยกซด
2: รู้ขอทางขยะ
0: ไม่ใช่มันจะอ้วกออกมันกินเยอะขอทางขยะ
2: สี่ชามแน่นมากเลย
0: โอ้โห
2: เฮ้ยพี่ตัวละแต่ว่า
0: คงที่คงวา
2: ฮะ
0: คงที่คงวา

0: แสดงว่าเด็กที่ทำเนี่ยพี่ธเรศก็ไม่ค่อยได้สลับสับเปลี่ยนหน้าที่ใครหน้าที่มัน
1: เราต้องขุนเราต้องขุนมาอยู่ตลอดเวลามือหนึ่งอยู่มือหนึ่งสองให้มือสองดิมือสามสิมือสี่ดิ
0: ขวดน้ำก็จะเป็นเอาเป็นพี่ธเรศทำไมเอารูปดักแด้มาขึ้น
1: มึงคุณงอไงเป็นดักแด้กินน้ำเก่งอ่ะน้ำออกบ่อยไหม
0: ฉี่บ่อย
1: เนี่ยดีมากเลยเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวสุขภาพตอบลูกหมากเป็นยัง
0: เกือบแล้วนะพี
1: ่วัยนี้ต้องเข้าดูแลบำรุงรักษาแล้วนะ
0: จริงๆพี่
2: เ
0: ท่ง
2: เกิดจากอะไร
0: ตรวจตอบลูกหมาก
1: เรื่องราวของตอบลูกหมากคือการปัสสาวะผู้ชายไทยในวัย40ขึ้นเนี่ยมักจะไปกันแทบทุกคนมันเป็นเรื่องของต่อมคือลูกอัณฑะอ่ะ
2: มัน
1: เป็นส่วนหนึ่งที่มันไปบีบมันไปบีบท่อฉี่
0: อ
1: ่ะพอฉี่ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจ็บหัวเหนาบือเกาะแล้วก็ฉี่กระปิดกระปอยนอนเนี่ยเราจะนอนไม่ยาวไม่หลับไม่ยาวอ่ะ
0: เพราะปวดฉี
1: ่เพราะปวดฉี
0: ่แต่ช่วงฉี่ได้หน่อยเดียว
1: ตีหนึ่งลุกขึ้นมาฉี่ยืนตั้งนานแม่งก็ไม่ออกเหมือนกัน
0: พี่ตัวแรกเป็นแล้ว
1: เป็นแล้วไปผ่ามาแล้วไงดูเนื้อร้ายมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายแต่ว่าเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากธรรมดาก็กินยาอยู่หมอถามว่าอยากผ่าไหมหรืออยากกินยาเราก็เลยบอกขอกินยาก่อนแล้วกันคือการผ่ามันก็ใช้เงินแสนอ่ะนี่คืออาการของเรื่องราวของต่อมลูกหมากพอนอนไม่ได้ครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงคุณต้องตื่นอีกอ่ะ
0: มันจะปวดฉี่ไง
1: มันจะปวดฉี่อยู่ตลอดเวลา
0: แต่พี่เท่งยังไม่เคยตรวจอ่ะพี่เท่งก็60กว่าแล้วนะ
1: ฉี่ก็ปิดกระปอยเราไปดูดิ
3: เด
1: ี๋
3: ยวผมไม
1: ่แต่ต้องเสียความบริสุทธิ์นิดนึง
0: ทำไม
1: เขาจะล้วงทางก้น
3: โอ้
1: ยใส่ถุงมือแล้วล้วงทางก้นเขาจะรู้เลยว่าตอบลูกหมากเราโตหรือไม
0: ่อย่าพูดนึกภาพ
1: กินเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ไม
1: ่อันนี้เป็นวิชาการทางแพทย์
0: โอ้โหอี
3: วงเนี่ยล้วงก้นเนี่ย
0: พี่ยังเคยโดนแล้วยัง
3: โดนแล้ว
0: พี่ไปตรวจไอ้เนี่ยฝี
3: ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็น
1: ลิสติดวง
3: หรือจะเป็นฝีคันสูตร
1: เออ
3: แต่มันอยู่ข้างในไง
1: เออ
3: แต่มัน
1: นั่งแล้วเจ็บ
3: นั่งแล้วเจ็บที่ก็หูทรมาน
1: เออ
3: ตดก็ทรมาน
1: โอ้โห
3: เฮ้ยไม่ไหววะไปโรงพยาบาลปะโรงพยาบาลเลยคือเขาหมอผู้หญิง
1: หมอผู้หญิงด้วยเหรอ
3: หมอผู้หญิงเออคุณเท่งนอนแล้วคุณนอนตะแคงเพราะเขาเปิดก้นเราเ
1: ฮ้ยขออนุญาตนะคะ
3: แค่นี้เราปวดแล้ว
1: เจ็บ
3: เขาไม่ถามเลยปั๊บปุ๊บโอ้ยจริงในใจหน่อยจะเฮ้ย
1: อยากจะออกเลยนะ
3: บอกกูสักคำดิกูจะทำใจกู
0: ได้เก่งเขาล้มเลยอ่ะ
3: ก็เราปวดมาปวดอยู่เนี่ยเราหันหลังให้เขาอะเขาค่อยๆจับตูดเราเนี่ย
0: จับ
3: มันรู้ทุกเจ็บแล้วแล้วก็เอามือออกจากตูดเราประมาณสักแค่ถุงมืออะ
0: แล้วก็ฟุบเลย
3: ลูกโคตรเลยบอกลั่นลงบ้านเลย
0: แต่จริงๆผมว่าเป็นแบบนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เท่งยังเจ็บอยู่เขารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเขามาบอกเอ๊ะเดี๋ยวหมอค่อยๆนะพี่ทรมาน
1: แต่
0: อันนี้พี่เจ็บครั้งเดียวเหมือนผมอ่ะที่ไปถอดเหล็กอ่ะหมอบอกเลยหมอนับ 1-3 นะ
1: ถอดเหล็กจากไหน
0: ถอดเหล็กจากตอนนั้นที่ผมใส่เหล็กไง1 2ดึงเลยแต่ถ้า3เราไปเก่งที่3ไงอันนี้ก็เหมือนกันเก็บครั้งเดียว
1: ทุกว่าไงต่อแล้วไง
3: ต่ออ๋อคุณเท่งเป็นฝีคันสูตรโอ้โหชื่อเพราะมากฝีคันสูตร
0: คันสูตร
3: สรุปแล้วคือต้องผ่าตัดค่ะผ่าตัดอ๋อได้ครับนี้จะฉีดวางยาไหมขอถามอ๋อไม่วางอ๋อฉีดช้าเหรออ๋อไม่ฉีด
1: โอ้ย
3: ผ่าตัดสดโหไม่ไหวเว้ย
0: ฉีดตูดได้
3: ไหมไม่ไหวไม่ไหวบอกตัวเองว่าไม่ไหวผมขอยาไปกินก่อนได้ไหมเพราะผมมี
1: อะไรการ
3: ส่วนไม่มีหรอกอ๋อได้ถ้ายามากินแล้วข้อห้ามอะไรบ้างอะห้ามกินของดอง
1: ของหมัก
3: ของหมักครับกินยากินยาแล้วก็ของดองเราไม่กินเลยเลิกกินปลาร้าตั้งแต่นั้นเลยของหมักของดองอะไรทั้งสิ้นไม่กิน
0: เพราะว่าพี่เท่งมีเชื้อแล้วไง
3: มีเชื้อแล้ว
1: ดอกไม
3: ้มันก็

0: แต่มันไม่หายเนี่ยมันก็ยุบไปวันนั้นเผลอไปกินส้มตำปลาอร่อยอร่อยหูซัดเต็มที่ลืมไงไม่มาเลยไม่มาแบบเราแย่
1: หนักกว่าเก่า
0: เยอะแต่ครั้งนี้มันดีอ่ะมันปิ้นมาข้างนอก
1: เออตอนนั้นมันอยู่ข้างใน
0: ตอนนี้มันปิ้นมาข้างนอกแล้วจนลูกสาวแล้วก็พ่อเสื้อหมูเหือไปผ่าเหอะเอาวะแม่เพราะมันไม่ไหวแล้วนะ
1: ไม่ตัดสินใจอ่ะคืออยู่คนเดียวในห้องน้ำอ่ะตัดสินใจเลยว่า
2: หนังยางรัด
1: ไม่ซื้อท่อไอ้นี่อ่ะไอ้ท่อแต่ยางอ่ะที่มันใหญ่ๆอ่ะ
0: ดูด
1: ดูด
0: คนนี่ก็ดีแต่หนังยางรัดมันจะทำหมันหมาแต่ละคนนี่พอยภาพแบบมึงให้ดูดหนองเหรอก็ยาชาก็ไม่ฉีดไปโรงพยาบาลนี่มา
2: หมอเก่าเหรอ
0: หมอคนใหม
2: ่โรงพยาบาลเก่า
0: โรงพยาบาลใหม
2: ่โรงพยาบาลใหม่อีก
0: เออ
2: แล้วมันไปนับหนึ่งใหม่นะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ผ่าไงเขาก็เช็ดแล้วก็ผ่ารู้เลยว่าผ่า
1: ปึ๊ดคลิกเดียว
0: คลิกเดียวแล้วก็เหมือนก็บักอะไรเงี
1: ้ยโอ้ยร้อนหนองไหล
0: หนองอ่ะเหมือนความเจ็บปวดมันไปเลยความเจ็บปวดไม่ออกมาเลยได้ไหมเสร็จแล้วนะโอ้หมอเรียบร้อยครับอ๋อยังไงเดี๋ยวขอคว้านหน่อย
2: โอ้ย
1: โอ้ยตอนคว้านเนี่ย
2: คว้านเอาหัวมันออกอ่ะ
0: ใช่
2: ฝีอ่ะ
0: คว้าน
1: เหมือนนี่เนี่ยเหมือนเงาะไรเม็ดอ่ะเราต้องเอาเม็ดออกอ่ะ
0: มึงพูดจะเขาไม่เรียกอยากแดกเงาะอะไรอย่างนี้ไอ้บ้า
2: แล้วเอาขนออกป่ะเพราะอะไรเอาขนออกอ่ะเอาขนออกก่อนด้วย
0: อันนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนครับเอ้ยเอา
1: คว้าแล้วตอนนี
0: ้ออกปุ๊บเสร็จแล้วก็
1: ตอนนั้นร้องไหม
0: ไม่ร้องกัดฟันเสร็จแล้วก็อะไรวะเนี่ยยุบยุบยุบอย่างเงี้ย
1: ยุบกดไง
0: ยุบ
2: เราไม่เห็น
0: เสร็จแล้วครับคุณหมอมันคิดอะไรอ่ะอ๋อเอาผ้ายัดไว้เอาผ้ายัดไว
1: ้ซับมัน
0: ซับมันจะมันตุ๊บมันก็เอามาเอาออกเลยนั่น
1: เ
0: องโอ้โห
1: มันก็เหมือนมันเป็นรูเนี้ยเหมือนเอากระดาษยู่ออกหมดอ่ะมันก็จะโล่งข้างในเดี๋ยวมันก็จะแห้งเอา EP นี้เดี๋ยวเพียงหน้าไปร้านพี่ถุนแล้วอีกมาบ้านคุณแท่งก่อน
2: นี่ร้านผมคุณมาใช้บรรยากาศร้านผมถามสุขภาพเขากำลังคุยเรื่องสุขภาพแม่มันเข้ากับอาหารผมมากเลยนะ
0: เออแต่อย่างนี้ดีนะเพราะทุกคนที่มาเลยถ้ามาถามกูตรงกูเถียวมาถาม
2: เขาถามมันไปเยอะแล้ว
0: เนี่ย
2: เวลาเอาหอมเป่าหอมคอท้าย
0: ๆเออสุขภาพสำคัญนะ
1: คืออยากรู้เรื่องสุขภาพของพี่ตัวแล้วในวัย73ไงเพราะพี่ตัวแรกแข็งแรงอ่ะ
0: ใช่ก็แข็งอยู
1: ่มีไหมพี่ตัวแรกแบบลุกยังต้องแบบ
2: เจ็บหนักก็เข้าข่ายแล้ว
0: มันก็มี
2: ลุกก็โอยนั่งก็โอยมันมีอยู่แล้วแหละ
0: มีอยู่แล้วมันจะไปพูดภาพเหมือนไม่รู้ไม่ได้หรอก
2: ตอนนี้มันเริ่มเจ็บแถวนี้เอ๊ะทำไมเราถึงเจ็บแถวนี้
0: สะโพก
2: เหรอแค่นี้เนี่ย
0: เอาข้างหลัง
2: มาเนี่ยไม่ถึงสะโพก
1: ทำไม
2: เขาเรียกอะไร
1: สลักเพชร
2: กระหลักเพชรอะไรประมาณนี้เราก็พยายามไอ้นี่ในนี้มันมีเนี่ยมันแก้ไขยังไงสลักเพชรอะไรต่ออะไรใช้ท่าไหนอะไรตอนนอนก่อนก่อตื่นมาแล้วควรจะแบบไหนแบกขายังไงหรือว่ายกยังไงอะไรต่ออะไรมีแค่3ท่า4ท่ามันสามารถทำให้ตรงนั้นปวดมันหายได้เราก็ลองดู
1: ถ้าข้างขวาก็เรียกสลักเพชรข้างซ้ายก็เรียกสลักทอง
0: แล้วเป็นไง
2: อันนี้ชาอ
0: ันนี้กาแฟ
2: กาแฟ
0: แล้วไงพอทำแล้วเป็นไง
2: เช้ามันไม่มีอาการเจ็บป่ะ
0: เออ
2: จริงๆเช้ามันไม่มีอาการเจ็บเว้ยเช้าก็ทำเพราะว่าเราไปสมบุกสมบันมาเนี่ยมันล้าพอมันล้าปุ๊บพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรบ้าง
0: เพราะทุกอย่างที่แล้วพูดอะทุกอย่าง
1: อยู่ในนี้
0: หมดแล้ว
2: ใช่
0: ชีวิตคนเราจะทำอะไรเนี่ยหาข้อมูลแล้วมันอยู่นี้หมดแล้ว
1: เออเจ็บตาแล้วมันจะตุ๊บๆอักเสบกดเข้าไป
2: ใช
1: ่รู
2: ้ถามหาเรื่องตา
1: เ
2: ออ AI มันตอบให้เราได
0: ้
2: เออเนี่ยสำคัญมาก
1: ก็แสดงว่า
2: ตอนนี้50,000กว่าบาทใช้ไปได้ 5,000 ละ
1: เออแล้วเป็นอะไรอีกไหมพี่ตัวนี
2: ้ก็มีเรื่องตาเนี่ยครับ
1: ประวัติ
2: เร
1: ื่องประวัติ
2: ไม่มี
1: ไม่ตุ๊บไม่มีเลย
2: ไม่มีการดันก็ไม่มี
0: เออ
2: เขาไปตรวจก่อนผมอ่ะนะ
1: ใครมาพอกตับ
2: ไม่มีใครมาพอกตับมีทุกคนมีน้อยมีมาก
1: แล้วตลอด
2: มีน้อยมีมาก

0: แต่พี่ดูนะ73ไม่เป็นความดัน
1: ไม
0: ่มีความดันไม่มีความ
1: ไม่เป็นดีจริงทำไมผมถึงไม่เป็น
0: อ
1: ่ะเพราะว่าหมอตอบลูกหมากเนี่ย6เดือนเจอกันนะ3เดือนเจอกันนะ
2: แต่เวลาเขาเป๊ะมัน3เดือนเจอจริง
1: ต้องไป
2: ที่6เดือนเจอจริง
1: ต้องไปที
0: ่อ๋อพี่
1: ไม่เขาให้ยาเรามา
0: ตรงเวลาเลยพี
1: ่ใช่
0: 3เดือนไปเลย
1: เพราะเขาให้ยาเรามากิน3เดือนหมด6เดือนหมดยามีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องตอบลูกหมากตัวยาเนี่ยต้องกิน
0: โอ้แสดงว่าศึกษา
1: ต้องกินแล้วตัวอื่นคอเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานอะไรพวกนี
0: ้กินไหม
1: เขาแถมมาให้ด้วย
0: เราก็กินไป
1: เราก็กินตามเขา
0: โทษนะพี
2: ่
1: เฮ้ยอะไรครับ
2: เ
1: ฮ้ยอะไรครับ
0: ผมดู
1: ไม่ได้เก่ง
0: ไม่นี่นะไม่ไหวอ่ะ
1: ระวัง
0: แบบเนื้อ
1: ติดดิ้ว
0: 444444สมัยก่อนเขาจะแวะดูตลกกันเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาแวะดูที่นี่เว้ยแล้วพี่ทะเลใส่ชุดวันนั้นก็คือชุดสรพงษ์ชาตรีที่เป็นตาข่ายแล้วเกงในอยู่ข้างในแล้วก็ยืนร้องหัวใจไม่เสริมใยเหล็ก
2: เห็นภาพ
0: อีขนาดนั่งไปในรถกันดูเสร็จแล
2: ้วนึกถึงภาพขำเลยเนี่ย
0: ก็ยังคุยถึงเรื่องแม่งกล้าเว้ย
2: แล้วกันเลยมุกไอ้สุดจะขายใครไปซื้อมากันมาที่ไหน
1: จัดเองพับเองทำเองเนี่ยเรารู้ว่าเพื่อนเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอ่ะผมเกิดในเรื่องราวของตัวนี้นะคือเล่นแรกๆเลยนะกับพี่แดงป้อใหญ่อ่ะ
0: แดงพี่โจ๊ก
1: ที่แรกผมมาจากไอ้แบ็คไอ้ซูเปอร์แบ็คเล่นมายากลนะ
0: ยังไง
1: เกิดเป็นพ่อเขาเห็นว่าเรามีหนวดมีเขาให้เล่นเป็นพ่อไม่ขำเล่นไปอะไรบอกผมเล่นไม่ได้ไม่ได้ร้องแน่เลยอยากเล่นเลยให้ผมลองแต่งผู้หญิงไหมเออเนี่ย
0: พอมีชุดน้ำ
1: เล่นจันทโครบอ่ะผมไปตะเภาแค่ตะเภาทองไงเฮียโดนฆ่าไอ้เข้ฆ่าไปหนีพ่อไปเล่นน้ำแต่งชุดนักร้องอ่ะ
0: อันนี้เข้าทาง
2: ภาษาตรงไอ้เข้มมึงฆ่ามันเป็นพี่อะไร
1: ตัวอย่างเลย
2: มุกทางเล่นด้วย
1: เปลี่ยนชุดอ่ะชุดที่หนึ่งก็ผ่านไปชุดที่ต่อไปชุดสุดท้ายเลยเป็นชุดว่ายน้ำอ่ะโอ้โหแล้วยัดนี่อย่างนี้เลยอ่ะไอ้เหี้ยเกิดเลยหลังจากนั้นก็เล่นแป๋วมั่งเล่นอะไรมั่งเออได้เว้ยมันคาแรคเตอร์มันไปแล้วอ่ะเรา
0: ขอให้จับคาแรคเตอร์ได้
1: ใช่เราก็เลยดังว่าไอ้ชุดว่ายน้ำนี่แหละพ
0: ี
1: ่โน้ตจับใจพอไปอยู่กับพี่น้อยก
0: ็
1: จ
0: ับ
1: ใ
0: ส่มีอยู่
1: จับใส่ชุดว่ายน้ำกันหมดเลยนะ
2: แล้วนี่มาไงสมัครใจกลุ่มจริงหรือที่มึงใจเนี่ย
1: อันนี้มากับพี่น้อย
2: มันมาไง
1: เพลงมันเป็นตอนนั้นเพลงจีนเนี่ยเพลงจีนของพี่เด่นนั่นแหละมันเป็นจีนเย็บจับก่อนนะแต่พอจีนเย็บจับเสร็จแล้วมันมีเพลงอยู่เพลงอ่ะผมก็เลยไอ้เหี้ยสมัครใจกลุ่มไก่สมัครใจกลุ่มจริงแล้วก็บทมุกพอพี่น้อยก็ส่งมาเนี่ยพอเล่นตับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเอาละสมกินกลุ่มไก่บทมุกไอ้เนี่ยไม่ต้องบอกคือบทมุก
0: เป็นเลย
1: นั่นแหละ
0: เออหูย้อนมากี่ปีเนี่ยพี่ตอนที่อยู่พี่น้อย
1: 30ปีแล้ว
0: พี่อยู่กับพี่น้อย30ปีเหรอ
1: ไม่ถึง
0: ตอนที่อยู่กับพี่น้อย
1: ไม่ถึงอ่ะผมว่าน่า10กว่าปีอ่ะ10กว่าปีอ่ะ
0: เพราะว่า
2: อยู่กับยิ้มแป้นมาก่อนยิบิแป้นแล้วก็มาบิ๊กโจ๊ก
1: บิ๊กโจ๊ก
2: แล้วมาเด่นบิ๊กโจ๊ก
1: เด่นบิ๊กโจ๊ก
2: อืม
1: แล้วมาปานแดงบิ๊กโจ๊ก
2: เออ
0: แล้วก็มาอยู่ถั่วแระชูศรีเอ้ยพี่โน
1: ้ตแล้วก็มาอยู่กับพี่โน้ต
0: พี่โน้ตแล้วก็มาถั่วแระชูศรี
1: แล้วถึงกับชูศรี
0: แล้วก็มาเป็นคณะถั่วแระ
1: แล้วก็มาเป็นถั่วแระ
0: เออเอ้ยถั่วแระก่อนหรือคณะชูศรีถั่วแระ
1: ถั่วแระชูศรีเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่แหละโ
0: อ
1: ้โหตอนนั้นวันแรกที่มาก็มาเจอพี่เป็ดไงโหน่งไม่อยู่กับพี่เป็ด
0: ใช
1: ่ใครก็อยู่นุ้ยก็อยู่กับพี่เป็ด
0: ใช่
1: เป็ดยกทีมให้สาเหตุที่ยกทีมให้เพราะว่าผมกลับมาจากใต้ลูกทุ่งไทยหัวใจสิงห์ลาเข้ามาว่าจะมาดูแลผมบอกผมจะไม่เล่นตลกกับพี่แต่ถ้าพี่กลับมาผมจะไปอยู่กับพี
0: ่
1: ในระหว่างที่พี่ยังไม่กลับผมก็จะไม่เล่นตลกอะไรหรอก
2: บอกใคร
1: พี่น้อยล่ะเราลาเข้ามาเพราะเราต้องมาดูแลร้านเนี่ยพวกนั้นไม่ตัวนั้นเราก็เพิ่งเปิดร้านใหม่ๆแล้วตอนนี้ก็เลยแหละพี่เป็ดยกให้ก็เลยชื่อ
0: ตัว
1: แรกเลยยังไม่
0: ตัวแรกก่อน
1: ตัวแรก
0: ก่อน
1: เออโอ้ยเกือบสิบตัวนะ
0: ไอ้นุ้ยไอ้นอยใครนะนุ้ยนอยพี่ป้องเน่งด้วย

0: เอง
1: โอ้ติดตัวหลายคนหลายคน
0: นะครับไปแล้วเป็นชูสีตัวแรกแล้วเป็นตัวแรก
1: แล้วมีงานนึง
0: ด้วย
1: งานนึงงานของเฮียปอประตูน้ำ
0: โอ้โห
1: ผมกับตัวแรกแบบ
0: แบ่งเค้กไม่ได้เป่าอ่ะ
1: เ
0: ค้กเจ็ดชั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ปอนใหญ่ๆอ่ะไม่มีอะไรเลยก็เริ่มกันก่อนเลย
0: อะไรมือทะเลาะ
2: ลูกทะเลาะ
0: ทะเลาะ
1: คือขัดใจกันนะ
0: ขัดใจ
1: คือตอนนั้นรู้สึกว่าแขกก็ทยอยหรือเหมือนจะรอตัดเค
2: ้
1: กอ่ะแต่สุดท้ายเค้กไม่ได้ตัดไม่ได้เป่า
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่อ่ะ
0: เละกันเลย
1: ปลาก็กับฮาแบบพี่จิ๋นยังฮาเลยอ่ะ
0: เฮ้ยรู้ว่าไม่รู้ว่าใครบอกก็บอกว่าเอ้ยมันมีแหวนเพชรอยู่ข้างใน
1: เออพี่แดนเอ้ยจำได้ใช่
0: ใครบ้าง
1: แล้วก็แย่งกันหาแล้วสุดท้ายโมโหไม่ใช่ไม่มีเฮียปอยังฮา
0: ไม่มาเฮียปอไม่ว่าอะไร
2: เออ
1: พี่จิ๋มแล้วก็อาจารย์แดนบุรีรัมย
0: ์หน้าเหมือนที่
1: ตาเลี้ยงโอ้โหแบบพี่เด้งคิดดูดิแล้วแบบว่าพวกนักเลงอ่ะไอ้แบบคิดดูแล้วมันจะมองผมสองคนยังไงอ่ะเฮ้ยเค้กเขาไว้เป่านะ
2: เออแล้วปังก็เล่นคู่เลยก็ฮา
1: ฮาทั้งงานเลยพี่แล้วก็ไม่ได้เป่าง
0: านใหญ่มากเฮียปอใหญ่ไหมล่ะ
1: โรงแรม
0: เลยต้องถามว่าใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะงานระดับเฮียปอวันเกิดเขาอ่ะ
2: ชั่วโมงนึงคิดได้ไงเพราะเค้กมันเป่าอ่ะคิดไง
0: มันเกิดมาจากมุกทะเลาะกันนี่แหละ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่มีอะไรหรอก
1: คือไม่แบบว่าเขม่นกันอ่ะ
0: แม่งไม่ยอมกันอ่ะ
1: คือพี่จิ๋มเป็นพิธีกรหลักกับอาจารย์แดนพี่เนื้อก็ขึ้นไปผมก็ขึ้นไปก็แจมนิดนี่หน่อยนี่หน่อยแล้วก็จะบอกว่าให้เขาพูดก็เหมือนว่าให้เขาพูดก่อนเออเขาเป็นพิธีกรเดี๋ยวเขานำเองนี่ทำไมพอใจแล้วอ้าวทำไมผมจะพูดไม่ได้ผมก็มางานเหมือนกันเริ่มค่อย
0: ๆป๋ามึงรวยเหรอไอ้แค่ข้าวมุกอะไรอย่างเงี้ยแหละไอ้สัตว์ป๋ามึงต่อยป๋ามึงแม่แต่มันมีเล้าใจมากกว่านั้นอีกนะผมกับโหน่งอ่ะตอนที่อยู่ด้วยกันอ่ะเคยกินวายแก้วเดียวกันใช่ไหมเรา
1: เคยกินวายแก้วเดียวกัน
0: เป็น
1: ตอนดึกแต่ตอนดึกเอาวายใส่รองเท้า
0: ตึกคาบูด
2: เนี่ยเมาไง
0: ไม่เมา
1: จูบปากกัน
0: จูบปาก
1: เอาฟันออกมาพี่น้องถามมา
0: เข็มขัดเคียนหลังอ่ะเนี่ยนางลมไหล
1: ถ้าเจอคณะพี่โน้ตนะถ้าคณะพี่โน้ตกำลังเล่นนะครับผมเดินคณะเดินเข้ามาแล้วพี่โน้ตบอกร้องเพลงนี้เลยแล้วจะรู้ว่าดีแล้วต้องเดินขึ้น
0: เบียร์มาแล้ว
1: พี่สีก็จะรู
0: ้เอ้ด้านมาแล้วเอาเก้าอี้มาวางแล้วเอ้ถอดเสื้อกกระโปรงให้ลมไล่หลังเบียร์เขย่าฉีดหลัง
1: แต่ต้องเป็นรอบดึกนะพี่เองรอบดึกไม่มีแขกแล้ว
0: ร้องตูดเลยเฮ้ยเพื่อนร่วมสภา
1: เล่นเด็กเสิร์ฟมีอารมณ
0: ์สมยศขอให้เล่นอีกรอบนึงอ่ะจากสามทุ่มเนี่ยเล่นสามทุ่มแล้วเราไปเล่นกันที่อื่นต่อเนี่ยกลับมาเบิ้ลมันอ่ะโดนเล่นอีกรอบ
1: กลับมาก็ยังเป็นนางลมอยู
0: ่ไอ้ที่หลังนั่นปุ๊บปักปุ๊บปัก
1: แล้วมีอยู่ครั้งนึงผมกลัวมากเลยพี่โทแล้วเอางูเหลือ ม
0: เออ
1: โอ้โหแบบกลัวจริงๆงูเหลือมตัวใหญ่มากอ่ะ
0: เข้าแขนเธอ
1: ใช่แล้วก็เดินมาข้างหลังเดินมาแล้วแต่เราอ่ะดีที่มันเหลือไปเห็นก่อนที่จะมาเงี้ยโอ้โหพี่เท่งแล้วผมวิ่งอ่ะคิดดูกระโดดข้ามพลังเก้า
0: ต้องคงต้องแข็งนี่แม่แข็งกว่า
1: โอ้ผมแหกปากแบบโอ้มันจะช็อกอ่ะเพราะเห็นเครื่องเห็นลายงูอ่ะโอ้นะชีวิตนะ
0: แล้ว
1: 20กว่าปี
0: แล้วมันก็ไปยืนโต๊ะนู้นไอ้เราก็ยืนโต๊ะดีแล้วนักร้องอ่ะเรารู้แล้วแหละกูไปไม่ถึงมึงแน่ไอ้โหน่ง
1: ใช่
0: แต่ยืนแกล้งโต๊ะดิ
1: แต่ถ้ากูเหวี่ยงนะ
0: อีแกล้งกูเหวี่ยงแม่งแม่งเงินหลบบรรยากาศโต๊ะนั้นไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนแล้วอ่ะ
2: เออ
0: ไอ้แท่งไอ้โหน่งเดี๋ยวมึงจะได้ออกจากโต๊ะนี้ก็ไปโต๊ะนู้นโอ้ผู้หญิงมัน
1: เพราะว่ามันก็เป็นทางเล่นนะพี่โนแล้วนะเหมือนแบบมันมาเอง
0: เนี่ย มันไหวพริบปฏิภาณนะตลกอ่ะต้องยกให้เลยว่าทุกคนน่ะมันไม่ได้ล็อกอย่างเดียวหรอกถ้าใครเก่งตรงเนี้ยแม่งถือว่าอัจฉริยะมากในการแสดงของพวกเรานะ
1: มีความสุขไหมพี่ถละในทุกวันนี้ขอถามอีกนิดเดียว
0: มีความสุขไหม
1: มีความสุขกับอะไรฮะ
0: เกี่ยวกับชีวิตแต่ที่เราทำมาตั้งแต่ต้นของชีวิตอ่ะคือเราล้มหนอนนอนเสือมา
1: เสือถือมาล้มเอาทีล้มอะไร
0: ล้ม
1: หนอนพี่สุดแล้วมีอะไร
0: สุขภาพช่วงนี้ไวทองไม่เนี่ยล้มหมอนนอนเสือ
1: ก็ผ่าน
0: มา
1: แล้ว
0: เสือพื้นหมอนไวมันผ่านมาแล้ว
1: มีความสุขกับ
0: ธุรกิจ
1: ในทุกๆวัน
0: กับการงานก็ยังไม่หยุดนะ
1: พี่ธนายังไปเชียร์กีฬาอยู่ไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เชียร์
1: เพราะอะไรพี่มันไม่มีเวลา
0: หมดไวหมดทุนเพราะทุกอย่างทุนเราเองนะ
1: เชียร์กีฬาครั้งหนึ่งก็
0: ใช่ครับเป็นแสนนะถ้าเราจะไปต่างประเทศอ่ะ200,000เอาไปอยู
1: ่แต่ถ้าขอเมียจริงเดี๋ยวโดนมาแล้วไปเชียร์กีฬาแกก็ให้เนาะแต่พี่ธนาร่างกายไม่ไหว
0: ก็ไปอยากก็ไปก็ไปอ่ะเกี่ยวอะไรกับตังค์อ่ะ
1: แยกกันนอนไหมทุกวันนี้กับเจ๊ตุน
0: แยกกันนอนคนละหลัง
1: ทำไมอ่ะพี่ถึงแล้วมันนอนกรนหรือไง
0: ไม่ได
1: ้นอนกรน
0: เขาบอกขี้เกียจล้าง
1: วัย73คุยทับน้องทับนุ่งนะ
0: โอ
1: ้
0: ยโอเคเฮ้ยอ่ะโอเคอีพีนี้
1: ประตูเลือด
0: ขอบคุณมากนะพี
1: ่ที่แล้วขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับพี่ขอให้ร้านแข็งดีกว่านี้ครับ
0: เคลียร์เลือดสวัสดีครับ

0: ูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้าน

0: ดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละก็เรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทํา1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL

หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งูแล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
1: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
4: สีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆเห็นมั้ยครับมันจะออกมาเป็น
5: faster
4: เลย
5: faster
4: มาตรงนี้ครับเนี่ยเป็น faster เลย
5: โอ้ต้องใช้
4: นะครับเห็นมั้ยฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
1: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
3: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมา

0: เป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณนะครับ
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรม

0: ื้อปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
1: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอยู่ใช้ล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างนี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
0: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
0: สั่งซื้อได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
2: ค่ะ
1: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
2: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
1: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
2: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารก็นี่มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
2: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
2: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
2: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
2: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค่ะ
2: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ่
2: ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
2: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
2: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
2: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
2: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะ
1: ไปเสริมฤทธิ์
2: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะ ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชม
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่

0: การที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทยทูนะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะ
1: ก่อนที่จะจบออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: จะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
3: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
3: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
2: ึ้
3: น
2: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพวชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
2: กินหรือเปล่า
3: ผมไม่กิน
2: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
3: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได้
2: อ่ะถูก
3: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
2: ่ค่ะ
3: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
2: ที่มี
3: ความเห็นว่าไง
2: ถ
3: ูกหมดแล้ว
2: ก็เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
3: ครับ
2: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
3: ้
2: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
3: มาต่อกันยาวๆ
2: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
3: ้
2: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
3: ้
2: ถ้าดูกินไม้เข้าไปถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
3: มัน
2: ต้องแยกออกก่อน
3: ใช่ใช่
2: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในเราถึงจะต้องสร้างใหม
3: ่
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้ว

0: สร้างเองได้
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ำถามคือตอนนั้นน่าจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไหม
1: อืม
0: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไร
1: ค
0: ถ
1: ร
0: ู
1: ัก บ
0: ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจําเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจําเป็นเขาก็จะสร้าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันมีอยู่2 ส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไหม
1: อืม
0: อันที่2คือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทํางานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดุ๊กบอกเมื่อกี
1: ้
0: เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะม
1: ัน
0: ก็จะแย่
1: คือขยะแบบหนึ่งในผิว
0: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
1: อ
0: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมี2ส่วนคือ1เราจ้างมากับอันที่2เราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งๆฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะรู้ถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนนึงที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มแตกตัว
1: เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
0: ้
1: กินอกไก่เยอะๆก็ได
0: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอะอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถูกปะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ปะถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอะแล้วมันละลาย
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในน้ำซ
1: ุ
0: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นแหละค่ะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
1: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพี
0: ่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
1: กิน
0: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
1: ครับ
0: แล้วร่างกายดุ๊กจะไปสร้างเอง
1: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเอง
0: ถูก
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
0: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: ผมหนัก75อย่างเงี้ย
0: ก็เป็น75
1: กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่ง7ช้อนโต๊ะตักเข้าไป7ช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: เนื้อสัตว์ลงได้นิดนึง
0: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่โอเค
1: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนน่ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท้ขึ้นอย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอะอยู่ในนั้นนะเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิว
0: ใช่
1: ถ้าเราขาดตรงนี้ไปอะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทนึงเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยกินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: okay.
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลเนี่ยออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้น

0: การสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซมซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันนี้มันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื้อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันนี้ค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเออเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทหนึ่งของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีนอะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจนอะเวลาเราไปกินสัตว์อะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกปะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปเพราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆเราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักข
1: ึ้
0: น
1: มันจะหลดไต
0: มันจะหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได้ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออรัลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยทั้งไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ดอ
0: ันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนไข้มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขาสำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่า first do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันนี้มันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้เราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์เออ
0: มาอ่ะมันไม่
1: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามลูกใส่นาฬิกานาฬิกาเรือนละแบบ1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยอยู่มีปัญญาจ่ายอ่ะอยู่จะไปว่าอะไรถ้าอยู่บอกว่ามันแค่ดูนาฬิกา
1: ก็ใช่
0: ไงอยู่จะไปถือเขาทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่า ถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็งแบบระยะท้ายๆก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวันวโรดมวิจิตนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3

สแควรีนกรดไลโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่ะก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
0: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์ใช่ทำ

0: ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหาร

0: เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมก็ไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Wild Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้าง โอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์แล้วพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามี

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่แอปช้อปปิ้ง1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโรคของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าอุ๊ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้า

กินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: มองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเล่นลมอย่ามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อย

ออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: หัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรง

0: นเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
3: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
4: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเรา

0: แฟทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
1: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกี๊ยวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสลัดกระตองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไมโครไซยาเนตตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
2: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: หนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้นนะคะโดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะอาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยนึงนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็น

กลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทําให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจริงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกเชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

หลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5 ถึง 10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยากมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเช่นพวกกาโนเดลิกแอซิด BD แล้วก็กาโนเดลิกแอซิด C ซึ่งกาโนเดลิกแอซิด C นะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดลิกแอซิด T ถึง Z นะคะซึ่งกาโนเดลิกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือกาโนเดอร์แลนด์นะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟู

ิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดลิ้นจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพลันและพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituentin the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาสากะนะคะกับเอ็มมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษา

0: chronic bronchitis ในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G lucidum สารสกัดจากกาโนลาม่าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอริเนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนน่ะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดเนี้ยค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะค่ะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำหดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: ใช่
1: นี่ก็คือเมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
0: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
1: แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมมันมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
2: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ค่ะก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
2: ค
1: ือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเคลียร์ว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย็นในระบบเรียกว่าสกรูเพลสทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำ

0: มันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเขาจะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยดใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
0: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
1: เลย

0: กระจ่างแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องสมุนไพรแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกัน
2: ที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการ

0: เกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้ง

0: กรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นอาจจะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้า ถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์หรือเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
3: แข็งแรงมาก
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
4: แนท 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลก และยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive

ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลใน

0: ร่างกาย
1: ที่แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเค้าก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุด

0: แต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่สองว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายแต่การเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
2: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Tuchaga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action?Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday, and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: แล้วทำไมพี่ชายนายถึงได้ร้ายกับฉันอย่างนี้
2: อย่ามาหยาบคายกับฉันนะนายอริส
3: คุณรู้ชื่อผมแล้วเหรอรู้ได้ไงคุณต้องถูกใช้งานจนกว่าถึงสุดท้ายของวันประหาร
2: แล้วนายจะต้องเสียใจที่นายทำกับ
4: ฉันละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8:45 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ถึงแม้ผมจะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ไวนักแต่วันนี้ผมก็เริ่มแล้วกับคุณ
7: มินนี่จะมาเป็นผู้ช่วยผมแทนคุณ
8: แม่ว่าเราไปปลูกบ้านที่นั่นสักหลังก็พอดีไหม
9: ไปตอนนี้ยังไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่มินนี่อยากให้มั่นใจ
4: ก่อนละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทไอ้เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเธอต้องทำให้ได้
11: มีคู่แข่งเป็นไอ้มานะค่อยสมน้ำสมเนื้อกับฉันหน่อย
12: พี่โกรธเตมอนนี่ห่วงหรือหึงนะ
13: ใจจะขาดแล้ว
2: ใจจะขาดอีกนานไหม
4: รักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม29 พฤษภาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

เพื่อนพ่อดีมาอีฟานของที่พ่อให้เจ้าก่อนหน้านี้ใช้หมดแล้วหรือยังข้าไม่ขาดแคลนอะไรท่านพ่อไม่ต้องส่งของเข้าวังแล้วอ่ะ เจ้าพ่อพ่อบังเกิดเกล้าแล้วก็รังเกียจข้าวุ่นวายสินะทำไมท่านพูดเช่นนี้เฮ้ยพ่อไม่โทษเจ้านั่นเป็นพ่อบังเกิดเกล้าเจ้าดีนะข้าเร่ร่อนต่างเมืองป่วยจนเกือบตายเพราะท่านพบเจอข้าตอนนั้นดึงดันทิฏฐิถึงตายก็ไม่กลับเพราะท่านชุบเลี้ยงข้าหลายปีมาเนี่ยความรู้ประยุทธ์ของข้ากลอุบายทุกอย่างท่านถ่ายทอดให้ข้านอกจากท่านมีใครคู่ควรเป็นพ่อข้าได้

ยิ่งแรกเริ่มข้าแอบรับเลี้ยงเจ้าที่แรกคิดเพียงมีคนควบคุมพี่รองมากขึ้นภายหลังใส่ใจสั่งสอนก็ค้นพบพรสวรรค์ในตัวเจ้ากับลูกชายสองคนของข้าคนหนึ่งอ่อนแอขี้โรคอีกคนโง่เขลาดื้อรั้นเอาดีไม่ได้สักคนถ้าพวกเขามีพรสวรรค์ครึ่งหนึ่งของเจ้าท่านพ่อจำข้าตอนอายุ13ได้ไหมท่านพาไปล่าสัตว์ร่างเด็กฝูงหมาป่าบุกเข้ามาเดิมท่านทิ้งข้าหนีไปกลับไม่ห่วงชีวิตตนเองช่วยชีวิตข้าจากหมาป่าพวกนั้นจนตนเองบาดเจ็บสาหัสบุญคุณของท่านพ่ออี้ฟานไม่เคยลืมเลือนพ่อไม่รู้จริงๆดูแลเจ้าได้จนถึงเมื่อไหร่แต่โบราณชั่วช้าเหมือนพักดีเสแสร้งเหมือนเชื่อพี่ยายข้าน่ะเป็นพวกคนเลวคนโฉดพวกนั้นตั้งแต่เขาครองบัลลังก์มาต่อหน้าเขาดูแลข้าอย่างดีแต่พอรับหลังก็คุกคามดินแดนของข้าเราจนข้าถึงจากเต๋อไม่ถึง2ปีสุดท้ายก็หนีไม่รอดจุดจบที่ไม่แก่ตายพวกเราสองพ่อลูกเกรงว่าจะไม่ได้พบกันอีกแล้วความในใจหลายปีท่านพ่อมีเหรอลูกจะไม่รู้ท่านวางใจต้องมีสักวัน